0: ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาจากประเทศไทยรั้งอันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้4 ตุลาคม 2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายส่งเสียงให้กำลังใจนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งทางเพจ Army Radio แล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับสามารถร่วมจัดรายการกับผมแล้วก็คุณผู้ส่งได้นะครับส่ง Messenger เข้ามาที่เพจArmy Radio นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับรวมถึงรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาก็ได้นะครับว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเจอกับฝนตกหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะว่าในส่วนของอุตุนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมบอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ขอให้ติดตามสภาพอากาศกันแบบถี่ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการอัปเดตมาให้เราทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและผมประทับใจมากคุณผู้ฟังครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์รวมถึงการแจ้งเตือนของกรมอุตุเดี๋ยวนี้เขามาเป็นในมิติใหม่แล้วนะครับใช้ภาษาที่เข้าถึงแล้วก็มีการปรับการสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจและที่สำคัญมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องรับมือกับเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วยนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติงกันมีการให้ข้อคิดเห็นกันว่าเอ๊ะภาษาที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพูดถึงเนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่ามันเข้าถึงยากหรือว่ามันฟังแล้วจะเกิดความสับสนได้ไหมเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นหย่อมความกดอากาศสูงหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะล่าสุดมีการปรับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเรื่องนี้นะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ในขณะนี้นะฮะหลากหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับฝนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่จะบ่งบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรวมถึงท่านก็นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในช่วงเช้าท่านก็จะมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการมอนิเตอร์ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะฮะรวมถึงมีการรับมือนะครับกับฝนระลอกใหม่ก็คือในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะโดยท่านสั่งการนะครับให้ทุกส่วนเนี่ยทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและที่สำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะการติดตามระดับน้ำและการระบายน้ำนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อยู่นะครับมีการประเมินในเรื่องของความสามารถรองรับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และแผนความเสี่ยงประกอบกับการเตรียมความพร้อมและการอพยพพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยด้วยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยให้เร่งนะครับในเรื่องของการสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนที่คลี่คลายแล้วก็ให้เร่งทำความสะอาดเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอรุณบุญธรรมเจริญนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอให้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยให้มีการตั้งนะครับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร กองทัพทุกเหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งกองทัพบกเนี่ยเราระดมในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทธโธปกรณ์แล้วก็ในส่วนของการจัดทีมแพทย์นะครับชุดแพทย์ลงพื้นที่ด้วยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับท่านพูดอย่างนี้นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยถ้ามองแล้วต้องมองให้เป็นระบบทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายต้องเห็นข้อมูลเดียวกันและก็ต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรการทำงานต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงระดับเขตระดับพื้นที่นะครับกระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้ามาทำงานแทนแต่พร้อมที่จะนำศักยภาพของกองทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเข้าไปเสริมเข้าไปเติมในจุดที่จำเป็นเพื่อให้สถานการณ์ในคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วและพี่น้องประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอันนี้ท่านก็กล่าวนะครับรวมถึงเรื่องของหลังจากนี้นะฮะระดับน้ำเมื่อลดลงแล้วนะครับจะทำอย่างไรต่อก็จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปซึ่งก็ในส่วนของหน่วยทหารเองเราก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทั้งกำลังพลแล้วก็รถฉีดน้ำทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปขณะเดียวกันพื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับที่ปราจีนบุรีนะครับมีการสนับสนุนมณฑลฐานบกที่12กับค่ายจักรพงศ์เขาก็ดำเนินการนะฮะเพื่อรองรับผู้ป่วย300เตียงจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยใน300เตียงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษารวมแล้วกว่า140กว่ารายด้วยกันนะฮะซึ่งก็แบ่งเป็นทุกสีเลยสีแดงนะครับคือผู้ป่วยวิกฤตสีเหลืองนะครับคืออาการปานกลางแล้วก็สีเขียวนี่ก็คืออาการไม่รุนแรงนะครับรวมทั้งมีการที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะขณะเดียวกันนะครับการติดตั้งสะพานเบลี่หรือว่าสะพานเครื่องหนุนมั่นเนี่ยนะครับในพื้นที่นครสวรรค์ก่อนหน้านี้ก็มีการติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องประสบกับอุทกภัยทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมันขาดไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่า40หลังคาเรือนหรือว่ารวมกว่า100คนนะครับที่ต้องสัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวให้สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับก็เป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่31เขาร่วมกับกองทางด้านของกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4นั่นเองนะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นในมิติใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะทางด้านของปภ.ก็มีการเปิดในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายนนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนรับในเรื่องของการเยียวยาได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น4กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับ2ก็คือกรณีที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัยติดต่อกันนาน7วันเกิน7วันนะครับและต่อมานะครับก็คือในกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4นะครับคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็สามารถที่จะรับการเยียวยาได้นะครับการเยียวยาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ช่องทางคุณผู้ฟังครับก็คือ1ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือติดต่อได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่หรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบต่อไปนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันส่วนพี่น้องในเรื่องของเกษตรกรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลเยียวยานะครับพี่น้องเกษตรกรเช่นเดียวกันทั้งในส่วนของผู้ที่เพาะปลูกนะครับเป็นพืชสวนแล้วก็ไร่นาต่างๆนะฮะรวมถึงในเรื่องของผู้ที่ทำการประมงต่างๆด้วยนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรนะครับในพื้นที่ของท่านที่ใกล้เคียงได้เลยนะครับก็จะได้รับไปได้รับการเยียวยา

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ผ่านโหมบ้านที่ได้รับความเสียหายและหากต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

คุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของการจัดการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกันนะครับซึ่งจะมีขึ้นครั้งที่8เป็นการซ้อมย่อยในวันพรุ่งนี้หลังจากที่กองทัพเรือได้มีการแจ้งกำหนดเลื่อนการซ้อมออกมาแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีการซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันศุกร์ที่2ตุลาคมแต่ว่ามีการประกาศเลื่อนนะครับซึ่งก็จะมีการซักซ้อมในวันพรุ่งนี้นะฮะวันจันทร์ที่5ตุลาคมแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งการซ้อมย่อยหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอีก2ครั้งคือวันที่8ตุลาคมและก็วันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่นะครับจะมีอีก2ครั้งแต่ว่าจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนนะครับครั้งที่1คือในวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8เวลา 15:00 น.แล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมนะครับได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงนะครับนั่นก็คือการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ใครหลายคนรอคอยมากๆนะครับในส่วนของกองทัพเรือเองคุณผู้ฟังครับเขาก็มีการจัดนิทรรศการร่วมกับไอคอนสยามด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมได้คุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับชมนะครับนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเริ่มมาแล้วนะครับจัดขึ้นที่บริเวณไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามเพื่อร่วมกันไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ชื่นชมความงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับภายในนิทรรศการเนี่ยก็ร่วมรับชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเรือพระราชพิธีจำลองครบทั้ง52ลำนะครับตามรูปแบบริ้วขบวนจริงซึ่งได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเภทบทบาทและความสำคัญของเรือในแต่ละริ้วขบวนก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้กับผู้เข้าชมนะครับทั้งนี้นะครับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหรือว่างานสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับระหว่าง28กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2569ย้ำกันอีกครั้งนะครับจัดขึ้นที่ไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวก็สามารถที่จะโทรได้ที่สายด่วน1338นะครับ1338นะฮะไปร่วมภาคภูมิใจด้วยกันคุณผู้ฟังครับน้อยประเทศนะครับไม่ใช่ทุกประเทศในโลกที่จะมีขบวนเรือนะครับซึ่งเป็นขบวนเรือพระราชพิธีที่งดงามและมีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีเช่นประเทศไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของปลายปีนี้นะครับประเทศไทยของเราจะมีการจัดพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับและสมพระเกียรติมากที่สุดอย่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมก็จะมีการซักซ้อมในเรื่องของริ้วขบวนด้วยนะฮะก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับกำลังพลที่ดูแลรับผิดชอบนะครับเราดำเนินการแล้วก็พร้อมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ให้สมพระเกียรติและต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองนะครับในเรื่องของพลทหารอาสานะครับยังสามารถที่จะสมัครกันได้นะคุณผู้ฟังที่ผ่านมายอดรับสมัครถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ

0: ครับสามารถสมัครทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ในช่วงของตอนนี้ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับเวลาหมดลงคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ล่ำลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัตว์การบ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: 691

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
9: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
8: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
9: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ25นาทีโดยประมาณเนี่ยเจอกันที่วสป711ลพบุรีเนี่ย 7:30 นาทีถึงประมาณ 7:55 นาทีแล้วก็คลื่นวิทยุจากค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรีก็ประมาณสักเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงวันนะแล้วก็ไปนู่นเลย2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็จะเป็นที่จอสอ1กรุงเทพส่วนจอทอ1เนี่ยตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเนี่ยลุงช้างยึดกระทั่งถึงตี5เลยนะก็สลับกันไปมีลุงช้างมีน้องอิ๋วอิ๋วแล้วก็มีลุงโซเล่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสอดแจ้งเลยยันสว่างเลยนะเขาว่ากันอย่างนั้นสบายสบายครับหลายคนบอกเอ๊ะลุงช้างไม่ได้ขายปุ๋ยแล้วเหรอช่วง 3-4 วันมานี่ไม่เห็นโฆษณาปุ๋ยเลยก็น้ำมันท่วมไงน้ำมันท่วมใครจะเอาปุ๋ยไปทำอะไรแต่ก็มีที่สำรงชัยไผ่สาลีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เอาไปให้ที่สำรงชัยสำรงชัยไผ่สาลีซื้อ1ตันนะแถมให้2กระสอบเลยแถมให้2กระสอบเลยซับน้ำตาคนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยตอนนี้เนาะให้เลยครับ2สอบซื้อ2ตันเอาไป4สอบซับน้ำตาลให้อีก10กระสอบครับแล้วมันจะเหลืออะไรไหมผมไม่รู้หรอกเราเป็นฝ่ายโฆษณาอย่างเดียวอันนี้แล้วแต่ทางบริษัทเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรเปล่าแต่เขาให้ซับน้ำตาให้รวมๆกันไปสิบ้านละตันไม่2บ้านได้คนละ22กระสอบใช่ไหมแล้วก็เขาให้ฟรีมาอีก10กระสอบก็ได้อีกคนละ5โอ้แจ๋วเลยโทรหาลุงช้างเลยอย่ารอช้าถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะซับน้ำตาแค่นี้ครับ0812901691ครับ081290-1691แม่ดื่มโกโก้ซะหน่อยเสียงจะได้ดีร้อนๆนี่โกโก้ชูที่ลุงช้างพูดถึงเนี่ยกล่องละ300บาท2กล่อง500บาท30แก้วนะ2กล่องเนี่ยอร่อยเลิศอร่อยเลิศบำรุงสมองบำรุงสายตามีโคจิบุรีมีใบแปะกล้วยแล้วก็มีเห็ดลิ้นจือบางคนแพ้เห็ดกินไม่ได้ไม่เป็นไรเขาใช้มะพร้าวนะแทนไขมันทรานแล้วก็ใช้ซูคราโลสนะครับเพิ่มความหวานใช้ทดแทนน้ำตาลไม่ได้ใช้น้ำตาลนะเหมือนกับกาแฟลุงช้างแหละไม่ได้ใช้น้ำตาลเหมือนกันนะครับวันนี้อยากได้ก็โทรมามีร้านเจ๊หมูป่าโมกเป็นตัวแทนจำหน่ายนะโกโก้เนี่ยนะแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นไทยแคลพัดโย่เยอะแยะไปหมดเป็นน้ำมันงาดำเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็ไทยทิพย์โอสถกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนก็ไทยแคลพัดกระดูกกรับแกรบใส่หมวกแกรบจะไปตีครับมันกรึบกรับกรึบกรับลำคาญใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนก่อนนอน2เม็ดนะจ๊ะสอบถามเรียนเพิ่มเติมที่ลุงช้างเลย081-290-1691เมื่อคืนนอนกับเราแล้วคืนนี้ไปนอนกับใครซะแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตนะครับถ้ากลางคืนจะกินนู่นนี่นั่นไตมันก็จะแย่ก่อนนอนเนี่ยนะครับเขาพักผ่อนกันหมดให้ไตได้พักผ่อนบ้างสิต้องขับของเสียออกจากร่างกายเนาะมันหิวนี่จะกินอะไรได้อะโกโก้ลุงช้างไงไม่กระทบอะไรเลยอิ่มแล้วก็หลับมันไม่ใช่ยานอนหลับแต่มันดื่มแล้วมันบำรุงร่างกายโกโก้2กล่อง500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโปรมิกออยล์2กระปุก650บาทนะที่ปทุมธานีนะครับเขาไม่เปิดประตูคลอง12ระบายน้ำนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดประตูคลอง12ระบายน้ำท่วมชาวองครักษ์หวั่นกระทบรังสิตธัญบุรีด้วยจากกรณีชาวนครนายกประมาณ100คนรวมตัวกันปิดถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณ3แยกองครักษ์อำเภอองครักษ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและก็บริหารการจัดการระบายน้ำหลังได้รับผลกระทบเป็นเวลานานนะครับท่านณวัฒน์บุญทรักษาในอำเภอองครักษ์พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการสร้างน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้เจรจากับชาวบ้านโดยชาวบ้านเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีหน่อยจะได้ไหมจะได้เร่งระบายน้ำจากพื้นที่องครักษ์เข้าสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ก่อนที่จะผลักดันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาก็มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ในระดับ30เซนติเมตรเพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์ครับแต่เนื่องจากการเปิดประตูดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่รังสิตและธัญบุรีจึงมีการหารือเพื่อปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เนาะไอ้คนบอกก็ท่วมปล่อยไม่ได้ได้ไหมอีกคนก็ต้องปล่อยมาก็ท่วมบ้านฉันเนี่ยล่าสุดครับที่ประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13ตำบลสนั่นรักอำเภอธัญบุรีนายนพดลพลซื่อครับนายอำเภอธัญบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ลงพื้นที่หารือกับนายสุชาติกิรศักดิ์ตัวแทนชาวบ้านอำเภอองครักษ์โดยให้เสนอเปิดระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13ใช่ไหมใช่สิไม่ใช่ต้นคลอง13นะขึ้น10เซนติเมตรจำนวน2บานครับทำให้ชาวบ้านองครักษ์พึงพอใจใช่ไหมคนเราเนี่ยมันคุยกันได้เนาะไม่ต้องไปขัดแย้งกันเนื่องจากต้องการให้มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้างเพื่อให้น้ำในระดับที่อยู่ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมันลดลงเดือดร้อนน้ำท่วมขังแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งครับผม

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยแล้วมีทั้งยาย่าบริงมีทั้งดีแคร์นะจ๊ะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีเนี่ยไปก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
3: ๆขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีคำชี้แจงกรณีที่มีการแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก่ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จากกรณีผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนเป็นจำนวนมากข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนขณะนี้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปภ.เป็นการชั่วคราวแล้วตั้งแต่เวลา 22:15 นของวันที่3ตุลาคมและได้ประสานปภ.เพื่อตรวจสอบและแจ้งแก้ไขการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นทั้งนี้ข้อความที่ส่งซ้ำดังกล่าวเป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมและไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นและอาจมีข้อความที่ปล่อยออกไปแล้วยังคงส่งไปยังผู้รับรายเดิมต่อเนื่องอีกหลายข้อความ DGA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อเวลา 1:12 นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ความลึก12กิโลเมตรภายในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ475กิโลเมตรโดยยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ใน4กรณีได้แก่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและ4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569พื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกถ ท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอบอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการคลองตัวคลองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่ อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการคลองตัวคลองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอๆว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานังบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟัง ก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญอันเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญอันเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินัส

บวชมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกเอากราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสักเกตในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นเลยญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้
ฉะนั้นการ

การจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีนะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่นะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัสกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโธเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมาน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาแล้วไม่ทุกข์แล้วนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอะ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับในด้านของฝนตกน้ำท่วมมาฝากกันนะคะเพราะว่าความห่วงใยของทางกองทัพบกก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะตลอดจนกำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะให้ระมัดระวังในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะเจอในด้านของช่องทางออนไลน์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะระวังในด้านของลิงก์ปลอมอันตรายค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแชร์ลิงก์แล้วก็เป็นการเพิ่มข้อมูลดูในด้านของสถานการณ์น้ำหรือไม่ก็การจราจรเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าบางคนอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพอยากจะไปหาญาตินะคะก็ลองดูด้วยนะคะว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ปลอมไหมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะกดรับลิงก์ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นลิงก์ที่มันปลอมแล้วก็เป็นมิจฉาชีพด้วยก็จะต้องดูด้วยนะคะหรือไม่ก็ระมัดระวังในด้านของบัญชีนะคะรับบริจาคเนี่ยอาจจะปลอมได้ระมัดระวังผู้ที่ไม่ประสงค์อาจจะฉวยโอกาสเปิดรับบัญชีตรงนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตรงนี้เป็นการบังหน้าก็ตรวจสอบให้ดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมีการโอนหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมันมีลิงก์นี้นะคะสามารถโอนได้ไหมอาจจะเป็นลิงก์ปลอมหรือเปล่าหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำการจราจรจากแอปนะคะของเว็บไซต์หรือไม่ก็เพจของทางหน่วยงานทางรัฐหรือไม่ก็ของสื่อมวลชนที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่องทางในด้านของการเรียกว่ารับบริจาคเป็นองค์การนะคะองค์กรการกุศลที่สามารถที่จะสอบถามแหล่งได้นะคะท่องไว้ให้ขึ้นใจสักนิดหนึ่งนะคะว่าไม่แน่ใจไม่กดแล้วก็ไม่โอนนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากทางของเตือนภัยของทางกองทัพบกนะคะว่าเราไม่แน่ใจนะคะไม่กดแล้วก็ไม่โอนด้วยก็ขอให้ทุกคนนะคะดูในด้านของมิจฉาชีพตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อผ่านมาสักวันพุธที่ผ่านมาพี่ยุ้ยก็โดนเหมือนกันบอกว่าเป็นของทางศูนย์ AIS นะคะก็โทรมาบอกว่าเป็นเบอร์ของคุณนะคะเบอร์นี้ใช้ตรงนี้หรือเปล่าสามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะผ่านตรงนี้น้ำท่วมไหมอะไรแบบนี้สามารถที่จะขอข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าต้องโอนเงินมาก็ฟังไปสักแป๊บนึงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีมิตรเยอะแล้วแต่ว่ามิจฉาชีพนี่เราไม่รับนะคะก็กดปิดไปก็ฟังข้อมูลสักนิดนึงนะคะว่าเขานี่มาดีหรือไม่ดีนะคะก็มีข่าวแจ้งกันจากทางกองทัพเรือนะคะมาตรงนี้สักนิดนึงค่ะก็ฝนตกนะคะหลากหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยใครที่นะคะไปชมกันนะคะในด้านของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะบอกว่าก็จากเดิมก็คือเมื่อวานศุกร์นะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะแต่ว่าใครที่พลาดตรงนี้บางคนเอเราอาจจะไม่ได้รับข่าวสารนะคะใครที่จองกันไว้แล้วสามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเขาเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่2เป็นวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะซึ่งกำลังพลของทางกองทัพเรือทุกนายก็มีความภาคภูมิใจนะคะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการฝึกซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะมีซ้อมวันที่2นะคะแต่ว่าวันศุกร์ที่2เนี่ยก็เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่8ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีวันศุกร์ที่8ขออภัยนะคะวันที่8ตุลาคมค่ะอีก1ครั้งในช่วงของเดือนตุลาคมก็วันที่15แล้วจะมีการซ้อมใหญ่กัน2ครั้งด้วยกันนะคะคือครั้งที่1ก็จะมีวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมกันที่วัดอรุณราชวรารามนะคะพื้นที่ฝั่งของในด้านของการรับชมตรงนี้ก็นะคะบอกกันไปหลายครั้งแล้วก็ที่บริเวณของสะพานพระราม8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็ นะคะข้างโรงพยาบาลสิริราชหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ท่าวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณส่วนทางฝั่งพระนครนะคะใกล้กับที่ทำงานของพี่ยุ้ยนะคะก็ที่สวนสันติชัยปราการค่ะก็ข้างป้อมพระสุเมธท่ามหาราชท่าช้างนะคะส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ชมการซ้อมตรงนี้กันได้นะคะก็สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สวยงามเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็นะคะมีในด้านของข่าวคราวทางกองทัพเรืออีกสักนิดหนึ่งนะคะบอกว่าทางกองทัพเรือค่ะก็ร่วมกันกับทางไอคอนสยามเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะไปชมเรียกว่าเป็นนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศก็ตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ไอคอนลักชั้น M ไอคอนสยามนะคะเรียกว่าเป็นการร่วมกันในด้านของการเรียนรู้ชื่นชมความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางจุลมาศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานรวมถึงความพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะมีการรับชมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าจัดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็คือภายในนิทรรศการจะได้นะคะตื่นตากับการแสดงเรือพระราชพิธีจำลองครบทั้ง52ลำตามรูปแบบของริ้วขบวนจริงซึ่งได้มีการออกแบบนะคะอย่างประณีตแล้วก็งดงามด้วยพร้อมกับมีการเรียกว่าวางเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นประเภทนะคะบทบาทความสำคัญของเรือแต่ละลำในริ้วขบวนด้วยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือไม่ก็คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมให้กับผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือมีการจัดแสดงเรื่องราวของเรือ4ลำตรงนี้นะคะพระที่นั่งที่สำคัญตรงนี้แห่งพระราชพิธีนะคะในปี2569ค่ะก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะแล้วก็เรือพระที่นั่งนรายทรงสุบรรณรัชกาลที่9ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในริ้วขบวนครั้งนี้นะคะตลอดจนในด้านของการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ความยาวถึง15เมตรค่ะแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์องค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมามีความสำคัญของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เข้าใจง่ายๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะชมกันครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะก็จนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ไอคอนลักชั้น M ไอคอนสยามหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข1338นะคะ1338ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามสักแค่ไหนค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆสักนิดนึงนะคะพื้นที่ของทางต่างจังหวัดค่ะเดินทางกันมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าน้องๆอาจจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะพื้นที่อาจจะเจอในด้านของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ตรงนี้นะคะร่วมในด้านของพิธีเปิดโครงการสานเจไทยสู่เจใต้รุ่นที่47ประจำปี2569ค่ะก็เมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะที่สโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทกรุงเทพนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายกมูลนิธิสานเจไทยสู่เจใต้ก็เป็นประธานเปิดโครงการสานเจไทยสู่เจใต้รุ่นที่47นะคะก็ในพื้นที่ของทางภาคกลางค่ะแล้วก็โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะคะนายอรีวงศ์อริยะประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิสานเจไทยสุใจใต้แล้วก็อีกอื่นอีกหลายท่านนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้เหมือนกันค่ะโดยนะคะในปีนี้ซึ่งมูลนิธิสานเจไทยสู่ชายใต้ตรงนี้ได้มีการดำเนินการจัดโครงการตรงนี้นะคะมาถึงรุ่นที่47แล้วในปี2569เป็นการนำเยาวชนที่ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบ จากความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นของทางปัตตานียะรานราธิวาสสตูลรวมถึงสงขลาด้วยนะคะจำนวน440คนค่ะมาร่วมเรียกว่าเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเรียกว่าที่มีความหลากหลายในด้านของศาสนาด้วยเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมผ่านในด้านของการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ของคนไทยแล้วก็แบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมี9จังหวัดด้วยกันส่วนนะคะระหว่างวันที่22กันยายนที่น้องๆเข้ามาตรงนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมก็อาจจะใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะส่วนเยาวชนอีก120คนค่ะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่นะคะจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์หน้าวันที่16กันยายนจนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะหลังจากที่น้องๆทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้แล้วก็เดินทางกลับนะคะในแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปบอกกล่าวแล้วก็เล่าให้กับน้องๆ นะคะที่อาจจะเป็นรุ่นต่อไปได้นะคะว่ามาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเราได้เจออะไรบ้างได้เที่ยวในพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะน้องๆ อาจจะมีความจำนะคะในด้านของไอ้ฝนตกน้ำท่วมเราอยู่ในด้านของตรงโน้นอาจจะเจอเป็นประจำแต่ว่ามาตรงนี้อาจจะเจอในด้านของน้ำท่วมด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆที่น้องๆกลับไปแล้วก็จะได้กันตรงนี้นะคะ440คนค่ะได้เพื่อนนะคะได้ความรู้ได้สังคมนะคะได้ในด้านของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็ได้ในด้านของภาษาด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอเขาอยู่ในพื้นที่ของทางภาคใต้อาจจะใช้หนึ่งภาษาแล้วก็มาในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะของบ้านเรานี่อาจจะเป็นภาษาจะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเราใช้ของเขาเขาใช้ของเรานี่จะเป็นอย่างไรก็อย่างในด้านของไม่ว่าจะเป็นผักหรือไม่ก็อาจจะเป็นการตำน้ำพริกนะคะน้ำพริกประตูนะบ้านเขาเรียกแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเรียกแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภาษารวมถึงในด้านของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ร่วมกันได้นะคะหลากหลายเชื้อชาติค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเรียกว่าเป็นสกู๊ปพิเศษก็แล้วกันนะคะน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อบอกว่าในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะคะก็มีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแง่คิดอะไรดีๆเนี่ยมาฝากกันบ้างในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุประชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับตามโรงเรียนสถาบันการศึกษาก็ต้องปิดการเรียนฟ้าใหม่เองเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะพ่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันที่หนูเรียนน้ำไม่ท่วมค่ะแต่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบหลายคนบ้านถูกน้ำท่วมทางมหาวิทยาลัยก็เลยต้องประกาศให้มีการเรียนออนไลน์ค่ะ
1: พ่อเองนะก็ต้องทำงานออนไลน์เหมือนกันลูกจากฝนที่ตกหนักนะครับในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโอ้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยก็ทำให้น้ำท่วมขังแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยครบทั้ง50เขตเลยครับครอบครัวของผมเองก็อยู่ในเขตพญาไทนะครับซึ่งก็ยังเคราะห์ดีครับที่น้ำไม่ได้เข้ามาถึงที่พักนะครับแต่ที่อื่นๆที่น้ำได้เข้าไปยังตัวบ้านนะครับหรือชุมชนของเขาเกิดความเสียหายมากมายครับทั้งรถยนต์ก็จมน้ำไปหลายพันคันทีเดียวทรัพย์สินอื่นๆก็เสียหายไปด้วยนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้น้ำลดเร็วๆนะครับ
2: หนูเห็นใจคนที่ต้องทำงานในช่วงน้ำท่วมมากๆเลยนะคะพ่ออย่างเช่นทหารตำรวจอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเขาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยยกของเห็นภาพในข่าวไปช่วยคนป่วยติดเตียงบ้างช่วยคนหมูออกจากฟาร์มก็มีนะคะซึ่งน่าชื่นชมมากๆเลยละค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะลูกบางคนเนี่ยนะเขาก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนะแต่ หน้าที่ต้องมาก่อนลูกยกตัวอย่างเพื่อนพ่อเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นข้าราชการตำรวจนะน้ำเนี่ยก็เข้าบ้านท่วมถึงเอวเลยแต่เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะลูกเป็นตำรวจโรงพักก็ต้องไปช่วยเหลือประชาชนก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองนี่แหละ
2: หนูเพิ่งได้เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งแรกเลยค่ะพ่อซึ่งหนูคิดว่าเยาวชนอย่างพวกเรานะคะก็ได้เรียนรู้ในการรับมือกับน้ำท่วมมาบ้างแล้วค่ะอย่างเช่นการติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยจากหน่วยงานของรัฐการไม่แชร์ข่าวลือข่าวที่ไม่รู้ที่มาซึ่งก็ทำให้คนอื่นนะคะตื่นตกใจกันไปใหญ่ได้ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะลูกในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำข้อมูลการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หลายหน่วยงานครับยกตัวอย่างก็เช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละครับซึ่งเราก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบข้างรอบตัวของเราได้เพื่อให้เขารับมือได้อย่างทันท่วงทีนะลูก
2: พอน้ำท่วมแล้วสิ่งที่หนูเห็นค่ะคือขยะลอยเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
2: แล้วมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำค่ะพ่อทำให้ระบายได้ยากมากๆเป็นปัญหาระบายน้ำได้ช้าพอน้ำท่วมขังนานๆขยะพวกนี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกหนูว่าสิ่งที่พวกเราทำได้เลยนั่นก็คือการทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำจะช่วยได้เป็นอีกหนทางนึงเลยล่ะค่ะ
1: ใช่ครับขยะนี่ตัวสำคัญเลยนะลูกนะบางพื้นที่สถานการณ์ก็อาจจะยืดเยื้อนะครับระบายน้ำได้ช้าก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับ
2: เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะก็อย่างที่น้องฟ้าใหม่บอกนะคะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เราก็จะต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัญหาขยะนะคะหรือไม่ก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ดูแลกันให้ดีๆด้วยนะคะอย่างที่น้องบอกค่ะแล้วก็นะคะช่วงนี้ค่ะก็มาพบกันนะคะบอกว่าในช่วงของฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ทางกรมควบคุมโรคก็แนะนำประชาชนนะคะเตรียมในด้านของการรับน้ำนะคะว่าอาจจะมาอีกระลอกหนึ่งนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเตรียมในด้านของรองเท้าบูทเป็นการป้องกันการสัมผัสในด้านของสิ่งสกปรกตรงนี้แล้วก็ลดความเสี่ยงในด้านของการติดเชื้อด้วยบาดแผลนะคะถุงมือยางค่ะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็เก็บขยะอะไรแบบนี้ทำความสะอาดบ้านเรือนของเราสบู่เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตามร่างกายของเราถ้ามีการสัมผัสตรงนี้เราก็จะต้องเตรียมด้วยหรือไม่ก็ชุดทำแผลค่ะยาสามัญประจำบ้านนะคะทำความสะอาดอาจจะพบในด้านของบาดแผลตรงนี้ได้หรือไม่ก็น้ำดื่มนะคะเป็นการป้องกันนะคะเชื้อโรคอาจจะปนเปื้อนตรงนี้ก็จะต้องรู้สักนิดนึงค่ะแล้วก็ในด้านของสุขภาพนะคะอาหารปรุงสุกปรุงสำเร็จรูปแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยแล้วก็ลดการในด้านของการปนเปื้อนด้วยแต่ที่สำคัญในด้านของยากันยุงนะคะเป็นการป้องกันในด้านของยุงเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะคะไข้ป่าหรือไม่ก็ไข้ชิกุนกุนย่าก็จะต้องระมัดระวังด้วยหน้ากากอนามัยนะคะเป็นการป้องกันฝุ่นการเชื้อราสิ่งสกปรกโดยเฉพาะในช่วงของที่บ้านเราเนี่ยหลังน้ำลดแล้วนะคะอาจจะมีในด้านของเชื้อราแล้วก็มีสิ่งสกปรกตรงนี้ด้วยก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะคำแนะนำนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีบาดแผล ก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้แห้งแล้วก็ดูบาดแผลว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหรือไม่ก็อาหารที่เรารับประทานก็จะต้องปรุงสุกด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะเป็นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราป่วยนะคะอาจจะรับผลกระทบในด้านของฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี
5: ้หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: ไลน์07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
8: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เตือนอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมหลายพื้นที่เจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้คือช่วงวันที่4ตุลาคม69บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและในช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยมุ่งเน้นโรงเรียนปลอดภัยรับมือภัยออนไลน์และ AI และห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้โดยประเด็นแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา7ข้อครอบคลุมการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมหรือสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาขับเคลื่อนผ่าน3กลไกได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนเยียวยารวมไปถึงเปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fong ดูแบบเรียลไทม์และกำหนดมาตรการทางวินัยกรณีผู้บริหารปกปิดข้อมูลเหตุการณ์เพื่อให้ปัญหาได้รับรู้ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที2คือการรับมือภัยออนไลน์ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งเป็นความท้าทายที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญมีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับเด็กจากภัยออนไลน์ด้วย3คือการคุ้มครองสิทธิ์ของทรงผมนักเรียนโดยกระทรวงศึกษาย้ำห้ามตัดกร่อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามประเด็นที่4คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่มโดยกระทรวงศึกษายึดหลัก All for Education เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
8: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรวมถึงโรงงานของบริษัทอาลามโคบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในกรุงริยาดด้วยด้านกองทัพเยเมนระบุว่าได้ระดมโจมตีเป้าหมายต่างๆของกลุ่มฮูตีทั้งในกรุงซานาและพื้นที่อื่นๆในเยเมนอย่างหนัก
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: โกโก้

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกห้อง
0: วสป.711ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเลย
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีเช้านี้3ชั่วโมงรวด
1: จอทล.1197สวัสดีนะจ๊ะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: 855สวัสดีกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: มากันวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันธรรมะสวนะด้วย
1: เป็นวันพระด้วย
0: วันพระชาพุทธ
1: ควรหยุดเล่ากันนะ
0: ครับมันเป็นวันพุธละชาพระทำไม
1: วันพุธเนี่ยนะ
0: ชาพระ
1: วันพระเป็นยังไง
0: วันพระชาวพุทธควรหยุดเล่าไง
1: ถูกต้อง
0: แต่วันพุธชาวพระ
1: ชาวพระก็
0: ชาเล่าไงไม่ได้
1: ได้
0: ไม่เหมือนพระญี่ปุ่นเขา
1: เป็นไง
0: พระญี่ปุ่นมีเมียได้กินเล่าได้นะ
1: จริงๆไง
0: เวลากูจะบวชไปบวชญี่ปุ่นดิ
1: โอ
0: ้ สรุปเหรียญทองเอเชียนเกมละ15เหรียญเนาะ
1: โอ้18แล้ว
0: 18เหรอ
1: 18เหรียญ
0: โอ้ยไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยอ๋อเขาได้จากเทควันโด
1: ก็โด
0: สองเหรียญใช่ไหม
1: เหรียญหนึ่งอะนะ
0: เหรียญหนึ่ง
1: เหรียญทองเนี่ย
0: ครับผม
1: ได้ไป
0: โอ้18เหรียญไม่ธรรมดานะ
1: 18เหรียญ
0: อันดับที่5หรือ6
1: อันดับ7นู่นน่ะ
0: 7นี่แหละใครแซงเราไปกัมพูชาเหรอ
1: ไม่กัมพูชาได้4เหรียญ4เหรียญทองแดง
0: มีไม่ได้เลยมีไหมบูนายเนาะ
1: ก็มีบ้างอะนะ
0: ก็เป็นการแข่งขันกีฬานะครับอย่าไปเกี่ยวกับการเมืองกีฬาก็คือกีฬานั่นแหละ
1: กีฬาเป็นยาวิเศษเนี่ย
0: ใครที่ถามมาเมื่อเช้านี้บอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่เห็นโฆษณาปุ๋ยเลยโฆษณาอยู่ครับแต่ว่าเห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะทุ่งบันหมี่ลพบุรีเนี่ยแย่เลยนะต้องเกี่ยวข้าวก่อน
1: เกี่ยวข้าวกัน
0: ต้องเกี่ยวข้าวกันก่อนแล้วนี่ดูเนี่ยดูสะพานหน้าวัดธรรมมูลน่ะที่ชัยนาทเห็นไหมล่ะเนี่ย
1: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
0: ครับผมปริ่มขึ้นมาเลยเนี่ย
1: น้ำมันท่วม
0: อีกนิดเดียวจะถึงสะพานแล้วเนี่ยหน้าวัดธรรมมูลที่จะไปวัดสิงห์เนี่ย
1: อ
0: ำเภอวัดสิงห์นะโอ้เหนือเขื่อนก็เตรียมตัวกันด้วยไม่ใช่เตรียมตัวแต่หลังเขื่อนอย่างเดียวนะวันนี้4โมงเย็นเจอกันที่ตลาดนัดปากทางไม่ปากทางอ่ะ
1: ที่ไหนอ่ะว
0: ัดไหล
1: วัดไหลไง
0: วัดไหลชื่อวัดไหลวรวิหารอะไรสักหน่อยก็ได
1: ้วัดไหล
0: วัดไหลตำบล
1: เขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ4โมงเย็นไปพบกันเนาะใครจะเอาปุ๋ยอะไรก็โทรสั่งได้เลยนะครับ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ที่สำโรงชัยไผ่สาลีนะครับสั่งปุ๋ยมาแล้ว1ตันทีมงานไปส่งให้พรุ่งนี้นะแถม2ลูก
1: ส่งให้
0: เป็นการซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรนะที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้แสดงว่าสำโรงชัยไม่มีผลกระทบนะน้ำไม่ท่วมเนาะ
1: ครับ
0: ดีแล้วนะครับตรงไหนน้ำท่วมแล้วก็เห็นใจโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โห
1: น้ำมันจะท่วมเยอะหน่อย
0: ครับ
1: ช่วงนี้นะ
0: น้ำเยอะเลยนะที่ไหนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละ
1: มาจากน้ำฝนเนี่ยนะ
0: ครับเห็นกรมชลประทานบอกว่าน้ำเหนือไม่มีผลต่อกรุงเทพนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้หนักแน่นอน
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง
1: ฝนฟ้าคะนอง
0: ลมกระโชกแรงฝนตกหนักโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
1: และปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออก
0: ในระยะถัดไปขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว
1: ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนัก
0: วันนี้ครับมีการพยากรณ์อากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าว่า
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: บอกประเทศไทยจันบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตกหนักบางพื้นที่นะครับ
1: เริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
0: หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบไปยังภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปครับ
1: เรื่องของฝน
0: สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับแล้วก็วันที่8ถึง13ตุลาเนี่ยภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้
1: จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นมา
0: โอ้
1: ตกหนักถึงตกหนักบ้างเป็นบางแห่งด้วย
0: เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่าน
0: ภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
1: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะ
0: กำลังปานกลางครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับ
1: อ่าวไทย
0: ระยะนี้ให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับเป็นห่วงนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีทางวัดวังเวิร์นนะกลิ้งกลางกันมาบอกกฐินวันที่7แต่ผมบอกไปยังวันวังเวิร์น
1: วังเวิร์นนี่วันที่14พฤศจิกา
0: เออ14พฤศจิกาเฮ้ย
1: 14พฤศจิกานะ
0: วันที่7วัดเหวลาดมวกเหล็กนู่นวันที่7วัดเหวลาดมวกเหล็กแล้วก็วัดอะไรนะวัดลังหวายใช่ไหมหรืออะไรที่อยู่กรุงเทพอ่ะครับผม
1: จดเอาไปเป็นไร
0: จดเอา
1: ส
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลูกช้างประกาศกฐินวัดไผ่พันมือให้หน่อยสิครับ
0: วัดอะไรนะ
2: วัดไผ่พันมือ
0: วัดไผ่พันมืออยู่ตำบลอะไรอ่ะ
2: ตำบลดอนปูหมู่6
0: ตำบลดอนปูหมู่6ตำบลดอนปูศรีประจัน
2: ครับครับ

0: อ้าวได้ครับเดี๋ยวประกาศให้นะ
1: ครับผม
0: ขอให้ได้ปัจจัยเยอะ
1: ๆครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับมีสาวสารอะไรก็เข้ามากันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าแหมรายการนี้มันเอาแต่โฆษณาอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหม
2: วันที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย
0: วันที่เอาลืมเลยวันที่8วันที่8วันที่8
2: พฤศจิกา
0: 8พฤศจิกาครับบอกให้กินโกโก้จะได้ความจำจะได้ดีไม่กินโกโก้แล้วความจำไม่ดีดูแต่หนังอะไรก็ไม่รู
2: ้
0: ตอนเช้าก็มาก็ส่งดอกไม้สิ
2: อ
0: ันนี้ส่งอะไรก็ไม่รู้หนังกำลังภายในอย่างเงี้ย อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องครับพอฝนหยุดตกก็แดดร้อนเปี้ยงเลยพอแดดร้อนเปี้ยงมาอ่ะฝนตกอีกอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับเอาเอนไซม์ไบโอดีไปรับประทานกันเนาะนะครับจะเป็นกระปุก2กระปุกได้เลยเนี่ยซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกนึงนะ
2: แถมให้
0: ครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวสารมาพักพวกกันเสียชีวิตเอ๊ะหลายคนแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยภาคภูมิเพชรพังงาเนี
2: ่
0: ยเสียชีวิตไปแล้วนักร้องรุ่นใหญ่เหมือนกันนะแต่ผลงานเพลงเราไม่ค่อยรู้จักเขาอะ
2: ไม่รู้จักไง
0: ผมมารู้จักเขาตอนไหนรู้ไหม
2: ไม่รู้อะ
0: เขาจะต่อยกับสอนเทพสอนทองกันแหละ
2: อ๋อที่ว่านะ
0: แหละแม่บังอาจหนุ่มไทยเมาซิ่งเก๋งชนสาวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตไป2รายขณะนี้กำลังจะข้ามถนนย่านทองหล่อครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแค่ดูแลสายตากันนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยสำหรับการรับประทานอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงก็ได้จะเป็นดีแค่ก็ได้ครับรายละเอียดก็สอบถามลุงช้างโดยตรงเลยที่081-290-1691ครับจดไปที่จดชื่อวัดเดี๋ยวลืมอีก081-290-1691
2: ครับนะ
0: ยังมีอีกวัดหนึ่งนะผมยังไม่ได้บอกให้จดนะวัดเหวลาดมวกเหล็กสระบุรี
2: เหวลาดไง
0: ครับ
2: วันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: มันที่8เหมือนกันนะก็บอกไม่ค่อยจำเหมือนกันนะเราเนี่ยเนาะวันที่หรือ14เนี่ยก็หลวงอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งพระอาจารย์กุ้งเนี่ยวันที่แหมตัวเล็กจังนะพระอาจารย์นะวันที่7ครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับวัดเหวลาด
2: วัดเหวลาด
0: วนารามอ๋อทอดวันที่8ครับไม่ใช่วันที่7ตั้งกองวันที่8ทอดครับวันที่8วันที่8ก็เวลา10นาฬิกาถวายองค์กฐินครับ
2: ตำบลอะไรอ่ะ
0: ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กครับตำบลอำเภอมวกเหล็กครับอันนี้ท่านให้บัญชีธนาคารมาด้วยนะเนี่ยอันนี้ค่อยๆใครไปไม่ได้เดี๋ยวบอกมาละกันเดี๋ยวลุงช้างก็จะประกาศให้ทีนึงเนาะนะครับที่วัดเอวราชวนารามนะอ่ะเดี๋ยวค่อยประกาศให้ตอนหลังๆแล้วกันวันนี้3ชั่วโมงรวดไม่ต้องห่วงนะ
2: ฟังกันยาวเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ทองหล่อรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าเสียชีวิต2รายเหตุเกิดที่ถนนทองหล่อบริเวณหน้าปากซอยทองหล่อ3แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพครับไปตำรวจตรวจสอบครับ
2: เมื่อไปที่เกิดเหตุก็พบคนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงสัญชาติ
0: เยอรมนีครับ2รายอายุ22และ23ปีทั้งคู่อาการสาหัสครับ
2: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: และเธอทั้งสองก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
2: น่าสงสารนะ
0: ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อว่านายกฤต
2: อายุ28ปี
0: อยู่ในการเมาสุราแสดงตนเป็นผู้ขับรถยี่ห้อ MG สีเทาคันก่อเหตุพุ่งชนคนเดินเท้ากำลังเดินข้ามถนน
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเชิญตัวในกิจไป
0: ไหนอ่ะ
2: ไปที่สน.ทองหล่อ
0: ชื่อดังจริงๆกับทองหล่อเนี่ยนะ
2: นั่น
0: เพื่อทำการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์
2: ผลว่าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
0: 145มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2: เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ย
0: เขาให้เท่าไหร่ผู้มีประสบการณ์ตอบแต่นี
2: ้ผลข้างบ้านเขาโดนจับ50มิลลิกรัมนี่ก็โดนแล้ว
0: โดนแล้วไหมโดนแล้วโดนนะ
2: เกิน50มิลลิกรัมไม่ได้

0: ได
1: ้ครับ
0: เ
1: จ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาสิ
0: ครับรถขณะเมาสุรา
1: หรือของเมาอย่างอื่น
0: เป็นเหตุได้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: เมาลักได้ไหมเมาลักไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ไ
1: ม่มีก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับเป็นโทษอาญานะเนี่ยขับรถเมาด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ชนชาวต่างชาติเนี่ย
1: ครับ
0: เขาอุตส่าห์มาเที่ยวนะ
1: ใช่
0: มาตายเมืองไทยไม่น่ามาเลย
1: ไม่น่ามาข้ามน้ำข้ามทะเลมานะดูแลไตก็ต้องโปรมิกออยล์นะ
0: โปรมิกออยล์
1: ราคาเดียวกับดีแคร์นั่นแหละ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็รับประทานดีแคร
1: ์ครับ
0: ของกระปุก650
1: เท่ากันกับโปรมิกออยล์นะ
0: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
1: ลดอาหารเค็มๆหน่อยก่อนนอนงดอาหารได้งดเลยแต่มันยังหิวอยู่ก็นี่ไงเราน
0: ั่นแ
1: ต่โกโก
0: ้โกโก้โกโก
1: ้สู้
0: โกโก้นะ
1: ส่งก็แก๊กดื่มอิ่มนะอิ่มแล้วก็พอท้องอิ่มก็หลับอ่ะหนังท้องตึงใช่ไห
0: ม
1: ดึงหนังตาหย่อนก็หลับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาหิวอยากจะกินนู่นนี่นั่นก่อนนอนไม่ได้ประโยชน์แล้วครับหันมาดื่มโกโก้ดีกว่าจริงๆใครจะดื่มตอนไหนก็ได้แต่ตัวเราเองเรารู้เลยว่าก่อนนอนเราดื่มแล้วมันหลับดี
0: นั่น
1: เองครับ2กล่อง500บาทครับโปรมิกออยล์ก็2กระปุก650บาทครับ
0: โปรมิกออยล์เนี่ยนะ
1: ครับมีก็ไล่ยิงกันนะครับเนี่ยยิงสกัดไล่ลากเก๋งต้องสงสัยกลางชุมชนวัดธรรมชนบุรียึดปืนหรือยาบ้ายาไอเพียบเลย
0: ได้ทั้งปืนได้ทั้งยาเสพติดเนี่ยนะ
1: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยครับ
0: ก่อน4ทุ่มของเมื่อคืนนี้
1: ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากประชาชนชุมชนชาววัดธรรมสามัคคีนะครับว่าไล่ยิงกันมีอาวุธปืนยิงกันภายในซอยวัดธรรมสามัคคี
0: ใกล้เคียงกับโรงเรียนและก็วัดด้วย
1: ตำบลหนองปลือบางละมุงชนบุรี
0: แล้วมีรายงานบอกมีคนเจ็บด้วยไม่มีคนเจ็บ
1: ไม่มีคนเจ็บอ่ะ
0: แล้วก็ขับรถไล่ตามกัน
1: พวกนี้ยิงไม่แม่นเลย
0: ก
1: ็ไล่ติดตามกันไปออกไปทางสุขุมวิทพัทยาใต
0: ้มุ่งหน้าไปสัตหีบนะ
1: ครับ
0: ยิงกันเนี่ย
1: ที่เกิดเหตุอยู่กลางชุมชนนะ
0: แล้วก็มีร้านค้ามีประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อสินของกัน
1: บริเวณกลางถนนพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตร2ปลอก
0: แล้วก็กำแพงของโรงเรียนด้วย
1: พบร่องรอยของคมกระสุนเจาะได้รับความเสียหาย
0: โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
1: ขณะที่ชาวบ้านกำลังคงอยู่ในการแตกตื่นตกใจกันอยู
0: ่เรื่องของคนที่อยู่ในที่เหตุการณ์ก็ตกใจสิ
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามรถคันดังกล่าวไปจนมุมบริเวณถนนทุ่งกลมตาลหมันครับ
0: แล้วก็ตรวจสอบรถเบื้องต้นคนขับขี่ให้ข้อมูลบอกว่า
1: ไปเสพสารเสพติดมาแล้วเกิดความกลัวไม่เห็นตำรวจ
0: จึงได้ขับรถหนี
1: พอเจอตำรวจก็ยิงยางรถเลย
0: ยิงกลัวว่าจะถูกยิงก็ขับหนีไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: แต่รถยางแตกไม่สามารถหลบหนีไปได้
0: ขับไปไม่ได้เบื้องต้นตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับเนี่ยนะ
1: ไปตรวจหาสารเสพติดแล้วครับ
0: ตรวจหาสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
1: แล้วก็ตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย
0: พบอาวุธปืนเนี่ย
1: ยี่ห้อ CZ92 ขนาด 6.35 มิลลิเมตร
0: ยาเสพติดประเภทยาไอน้ำหนัก
1: น้ำหนัก 307.02 กรัม
0: ยาบ้าก็ 2,000 เม็ดควบคุมตัว
1: ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: นี่มีทั้งยาเสพติดมีทั้งปืนเนี่ยนะ
1: ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมีคุณพี่คนหนึ่งโทรมาจากนู่นอย่าให้บอกที่แล้วนะบอกว่าโทรมาจากสุพรรณบุรี
0: ว่าไงอ่ะ
1: บอกผมเห็นคนแถวบ้านผมนี่มันเสพยาบ้าเนี่ย
0: แล้วเป็นไง
1: มันมียาบ้าเม็ด2เม็ดก็ตำรวจจับไปติดคุกขึ้นลงขึ้นศาล
0: ก็จับไปติดคุกแล้ว
1: แต่ไอ้คนขายเนี่ยเขาจับไปได้เดี๋ยวเขาปล่อยผมจะทำยังไงดี
0: ทำไงอ่ะ
1: ผมก็บอกเอาไปแจ้งตำรวจที่บอกไม่แจ้งไม่ได้แล้วตำรวจจับแล้วก็ปล่อยเอ้าถ้าจับแล้วก็ปล่อยก็โทรหาหนูที
0: ่หนูไหนอ่ะ
1: หนูอนุทินน่ะ
0: โอ้ท่านนายกอ่ะนะ
1: แล้วผมก็ไม่รู้เบอร์แกก็ถามหาเบอร์ผมมาดิ
0: โอ้
1: ผมก็ไม่รู้เบอร์ผมก็เลยเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมไปสุพรรณบุรีนะ
0: ก็จัดการกัน
1: เถอะครับอย่าไปทำคือพูดง่ายๆว่าเราแสดงตัวเป็นพลเมืองดีได้แต่บางเรื่องพลเมืองดีมันก็จะเดือดร้อนได
0: ้เดือดร้อนเด
1: ้ครับผม
0: แย่ให้เขาจับเนี่ย
1: เป็นเรื่องของเขาถ้าผิดซึ่งหน้าคนช่วยกันเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยมึงพอได้นะแต่อยู่ๆไปบอกตำรวจครับไปจับคุณโชเล่หน่อยขายยาบ้า2เม็ดอะไรเงี้ยไม่ได้
0: เดี๋ยวโชเล่ไปจัดการนะ
1: เดี๋ยวโดนโชเล่สวนกลับ
0: ไม่ได
1: ้เออ
0: แต่โดนปรับไป 2,000 ยังบ่นแล้ว 2,000 บุรีเนี่ยนะเอากับทางด้านของไบโอดีนะก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเติมเต็มให้กับร่างกายรับประทานไบโอดีวิธีรับประทานก็มื้อละ3เม็ดนะ
1: ก่อนอาหาร
0: เช้ากลางวันแล้วก็เย็นขายกระปุกละ690บาทเนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทไบโอดี
1: เดี๋ยวก็แถมให้กระปุกนึง
0: แถมไม่สิแถมให
1: ้ครับตัวนี้มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
0: อ้าวไปซื้อกันได
1: ้4ง้วนจันช่องแคนะ
0: นี่ก็มีขาย
1: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะ
0: อ้าวไปซื้อกันได้วันนี้แค่กลางวันนะ
1: ครับมันต้องไปซื้อนู่น
0: ที่ไหนอ่ะ
1: วัดไรนึงจะโดนฝนหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้วัดไรนะแต่มันก็ครึ้มแต่คงไม่ตกนะพี่ดาไปเถอะ
1: ไปเถอะ
0: นี่เป็นคำสั่ง
1: คำสั่งของ
0: คณะปฏิวัติคณะโชเล่ดิ
1: ลิเกโคศก
0: ตลกปีดาเนี่ยนะ
1: เอาหาได้นะเขาเล่นนะเขารับอยู่นะจะเป็นไอ้ดำเสียงเด็ดอะไรเงี้ยนะเพชรน้ำหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: หรือจะเป็นลิเกอัจฉริยะคณะ
0: โชคดีมีสุขเนี่ยนะ
1: โอ้โหตอนนี้รับงานตรึมเลยครับ
0: กำลังน่ารักกับเด็ก
1: ครับไม่แพงอ่ะไปหาลิเกคนโตมันแพงไง
0: ครับ
1: ไอ้ลิเกเด็กมันเล่นสนุกมันน่ารักกระจุ้มกระจิงกระนงกระนิงโดยเฉพาะไอ้พม่าลำขวานเนี่ยถ้าไม่ได้รางวัลเนี่ยพวกขวางคว้างลงเวทีเลย
0: คว้างจริงๆเนี่ยคือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็อื่นเขาได
1: ้ครับผมลูกเคยบอกแค้นมานานแล้ว
0: แค้นสะสมถูกด่ามานานแล้ว
1: หยิบเอามีดฟันหัวพ่อตาทั้งนั้นเลยแม่ก็ไม่ยายด้วย
0: เป็นยังไง
1: ดับสลดซีเดสมอลเล่สิครับ
0: น่าสงสารพ่อตาแม่ยายเนาะ
1: ครับที่เดชอุดม
0: เคยงี้เลย
1: ที่เดชอุดมอุบลราชธานีตำรวจก็รับแจ้ง
0: มีการเกิดเหตุกันขึ้นเนี่ยนะ
1: พอไปที่เกิดเหตุหน้าบ้านพบศพนายประสานนามตระกูลสาธุจรันอายุอานามกว่า76ปี
0: แล้วก็นางสุมาลีสาธุจรัน
1: อายุ77ปีสภาพถูกมีดฟันเป็นแผลชะกันครับ
0: มีเลือดไหลนองกองกับพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายประสิทธิ์สุดพักอายุ55ปี
0: เป็นลูกเขยของคนตาย
1: ได้ยินยอมมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลาง
0: มีดขอยาประมาณเท่าไหร่นะ
1: เมตร30เซนที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละครับ
0: มีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: จากการสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่า
0: ก่อเหตุจริงครับ
1: เนื่องจากครับแค้นใจมานานแล้ว
0: อยู่บ้านเดียวกับพ่อตาแม่ยายมาเนี่ย
1: กดดันมาตลอดก่อนเกิดเหตุเข้าไปสอบถามพ่อกับแม
0: ่สาเหตุอะไร
1: ทำไมต้องไปขายกระท่อมนาด้วย
0: โ
1: อ้เออถามทำไมแม่ก็พ่อแกทำไมขายกระท่อมเธอล่ะแต่กลับถูกด่าว่าอย่างรุนแรง
0: ด้วยความโมโหเนี่ย
1: มีดกระหน่ำฟันเลยกระหน่ำฟันหัวเลยสองคน
0: ฟันทั้งสองคนจนเสียชีวิตเนี่ย
1: ตำรวจก็
0: แจ้งข้อหา
1: ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาน
0: ำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัว
0: ฟันเสียให้หมวกที่ตาเนี่ย
1: เป็นอย่างนั้น
0: น่าสงสารไม่น่าไปเป็นพ่อตาเขาเลยเนาะ
1: ใช่ดื่มกาแฟยังเช้านี
0: ้เอากาแฟลิซ่าเอ็มนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: รับประทานกันเนี่ยนะ
1: ได้เลย
0: ถุงหนึ่งก็380บาท
1: 2ถุง700อ่ะสี่ถุง 1,000 น่ะ
0: ใช่
1: รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: 1
0: ก้อน
1: ตอนนี้กาแฟลิซ่าเอ็มมาแล้วครับเมื่อวานสั่งมา2ลังมาให้10ลังดูเนี่ยสั่งมา2ลังก็พอนะคุณปิดารับทีละติดถุง5ถุงเดี๋ยวนี
0: ้
1: บอกเอาไปเถอะยกมา10ลังเต็มหน้าบ้านเลยนะ
0: อ้าวดีแล้วจะได้ไปขาย
1: เอา2ถุง900นะถุงเดียว490
0: ใช่
1: 2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: เอาไป1ก้อน
0: อันนี้ให้1ก้อนนะ
1: ถ้า1คาราเบล
0: 4ถุงนี่ก
1: ็5ถุง
0: 5ถุงนี่ก็รับ
1: 2,000
0: 2ก้อนสบู่2ก้อน
1: ให้สบู่ไป2ก้อน
0: เอาไป
1: ไม่ใช่สบู่แก้คันนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้
1: า
0: ง2ก้อน2ก้อน
1: ครับผม
0: กาแฟนะ
1: กาแฟครับดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับ
0: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
1: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ใช้สุกรสตัดความขม
0: แล้วเป็นไขมันก็รับประทานได้
1: เขาไม่ได้ใส่ไขมันทรานเขาใส่ถั่วขาว
0: อันนี้ใส่ถั่วขาวนะแต่ถ้าโกโก้ใส่อะไรนะ
1: ใส่มะพร้าว
0: มะพร้าว
1: แต่สุกรสเหมือนกันแต่โกโก้เนี่ยมันก็ออกหวานเพราะมันไม่มีของขมไงแต่ของกาแฟลิต้าเอ็มมันมีของขมก็คือโส
0: ม
1: ถังเช่า
0: เต๋ากี้
1: เห็ดหลินจือ
0: และก็กระชายดำ
1: ผมมีสมุนไพรอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้ใส่20 30อย่างอย่างชาวบ้านเขาหรอกใช่ไห
0: ม
1: เมื่อคืนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตาบอกประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 5.6 ห่างจากชายฝั่งเมืองบันดาอาเจซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษอาเจหรือจังหวัดอาเจอยู่ทางปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียครับ
0: ทางด้านทอนใต้ไปประมาณ80กิโลเมตร
1: และมีความระดับลึก 69.7 กิโลเมตร
0: โอ้ลึกเยอะเหมือนกัน
1: ลึกเยอะนะน่ะ
0: วัดได้ยังไง
1: ถ้าเกิดในทะเลแล้วเป็นไงเขามีคำนวณดิเมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อเช้านี้เอง
0: ตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ครับประเทศไทยกับอินโดนีเซียในเวลาเดียวกันนะ
0: อ๋อ6นาฬิกา37นาทีเนี่ย
1: อยู่ในอยู่ในก็เรียกว่าระดับเส้นศูนย์สูตรเดียวกันนะไทยกับอินโดนีเซียสังเกตดูผิวพรรณดูหน้าตาคนอินโดนีเซียกับคนไทยคล้ายกัน
0: คล้ายกัน
1: อินโดนีเซียนี่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะ
0: คล้ายคนไทยนะ
1: ครับ
0: จะไปเหมือนก็เหม็นนะไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอาก็เหม็นเหมือนคนปีนต้นตาลบ้านเราไงไม่รู
0: ้
1: ปีนต้นตาลแล้วตกลงมาต่อตำตูดอัจฉริยะเกมได้แล้ว
0: เป็นเรื่องอะไรนะ
1: ถูกจับเรื่องยักยอกเงินนี่แหละ
0: เอา
1: ออกแถลงการสู้ยับเงินบริสุทธิ
0: ์
1: ชี้ถูกกันแกล้งหลังเปิดโปงคดีทุจริตคดีแตงโมอ
0: ้าว
1: ไปแจ้งความเลยตำรวจจับเลยทีเนี้ย
0: จับเต้จับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ย
1: เขาเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
0: ในข้อหา
1: ช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวง
0: นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์เอาเงินที่ก็บริจาคอะ
0: ข้อมูลเนี่ยนะ
1: เออ
0: เขาเบือน
1: เอาเงินที่รับบริจาคมาเนี่ย
0: เ
1: อาไปเล่นพนันมวย
0: อ้าว
1: นะครับเขาบอกว่าเอาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตที่หน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแล้วก็เป็นยังไงล่าสุดเนี่ย
1: ก็ได้ออกแถลงการจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่
0: าตามที่ผมได้ถูกศาลอาญาออกหมายจับเนี่ย
1: ตามที่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์หนึ่งผมยืนยันว่า
0: เงินทั้งหมดเนี่ยมีที่มาที่ไปนะ
1: พิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินสุจริตบัญชีชมรมไม่เคยเปิดรับบริจาคตั้งแต่2565ปัจจุบันหรือรับบริจาคทุกกรณีครับผมได้ไปพบพนักงานสอบสวนไซเบอร์หนึ่งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
0: ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
1: และคัดค้านเนื่องจากเป็นการทำคดีซ้ำกับคดีที่กองปราบครับเนาะ
0: นาน
1: ว่าเขาต้องคุมเข้มกว่า4ชั่วโมงสอบสวนนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านไม่ได้กลับ
0: ผลสุดท้ายฝากขังที่สอนอทุ่งสองห้องนะ
1: เตรียมส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้วันที่5เนี่ย
1: ทนายความเองเป็นเองเอาเองเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อัจฉริยะเนี่ยนะ
1: อัจฉริยะครับ
0: เหลืองรัตนพงษ์เนี่ยนะ
1: ยี่ไม่รู้เนี่ยเขาไปร้องเรียนอะไรใครหรือเปล่าโดนดัดหลังอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
0: ก็ว่ากันไป
1: ที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมทะลักบ้านครับปรากฏว่า
0: ผลสุดท้าย
1: ใส่เดือนนับพันหนีน้ำไต่ยั่วเยี้ยเลย
0: ใส่เดือนมันจะต้องหนีน้ำมันน้ำเยอะเนี่ย
1: เดือนมันชอบดินนี
0: ่
1: นี่จับได้นี่ก็พิษณุโลกเขาเลี้ยงใส่เดือนขายนะเอามาทำเป็นอะไรอ่ะเอามาทำเป็นไม่ใช่ทำปุ๋ยนะ
0: ม
1: ันจะช่วยพรวนดิน
0: เพื่อปรับสภาพดิน
1: ปรับสภาพดินนี่
0: ไอ้ดินมันร่วนซุยได้น
1: ะ
0: แต่เดือนเนี่ย
1: หวานปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างไปปั๊บแล้วปล่อยแต่เดือนไม่ดีสักกิโลสองกิโลทีเนี้ยของเรามีฮิวมิกกับโคโลไมซ์วัสดุปรับปรุงดินอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เดยเดือนนี่โอ้จำเลย
0: ใส่เดือนเนี่ยนะ
1: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับ
0: พื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท
1: หลังเขื่อนชัยพยาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นแต่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ส่งผลให้ล้มท่วมรอบบ้านของนายเชนเนี่ย
1: ครับอายุ65ปีผู้พิการแขนขาทั้งสองข้าง
0: โอ้น่าสงสารก่อยน้อง
1: ขาขวาก็ขาดเลยนะโดยแม้ระดับน้ำยังไม่ทะลักเข้าบ้านแต่กลับพบว่าไส้เดือนดินเนี่ย จำนวนมากไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณรอบบ้าน
0: แล้วก็มีบางส่วนก็คานไปถึงตัวบ้านนะ
1: อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลเนื่องจากไส้เดือนเนี่ยไม่ได้มีอันตราย
0: เขาก็ไม่เลยกลัวไส้เดือนอยู่แล้วล่ะ
1: มันเรื่องธรรมชาติ
0: มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะ
1: มาถึงช่วงน้ำเนี่ยนะ
0: ไอเดือนก็หนี
1: แสดงว่าดินแถวนี้ดีอะเนาะ
0: นั่นเ
1: ต้แกบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องของผมไปแล้วนะได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมให้มาแทนของเดิมใช้ได้ยาวนาน20 ปี
0: แล้วพอมาปีนี
1: ้น้ำกลับมาท่วมอีกครั้งหนึ่งตนก็ไม่กล้าสวมขาเทียมม
0: า
1: ดิ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวจะว่ายน้ำลุยน้ำไม่ได
0: ้กลัวเหมือนกัน
1: กลัวขาจะเสีย
0: เลยตัดสินใจ
1: นำขาเทียมไปชั่งกิโลขายเอ้ยไม่ใช
0: ่นำขาเทียมมันเก่าม
1: าใส่ใช้งานชั่วขาก่อน
0: อ๋อยังไม่ใช้ของใหม
1: ่
0: กลัวของใหม่จะเสีย
1: เมื่อกี้หยอกหยอกนะพี่นะพี่เชนสบายดีนะคาดว่าน้ำจะลอกเนี้ยคงใช้เวลาไม่นานครับ
0: สำหรับการอาศัยก็คงยังต้องพักอาศัยขึ้นไปจากชั้นล่างนะขึ้นบนนะ
1: หากเกินใช้ปัญญายังระบายน้ำไม่ถึง300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได
0: ้หากปล่อยน้ำเกินกว่านั้นเนี
1: ่ยค่อยขยับขึ้นไปอยู่บนชั้น2กันละกัน
0: ตอนนี้ยังอยู่ชั้นล่างอยู่เนี่ย
1: มวลน้ำจะเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่2
0: แล้ววันนี้พบว่ามีฝูงไส้เดือน
1: พยายามคานขึ้นมาเพื่อมันหนีน้ำอะเน
0: า
1: ะ
0: หนีน้ำก็มาหาที่สูงน้ำหน่อย
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ธรรมชาติของตามฤดูกาล
1: ไก่เห็นนะน่ะไก่เล่นเกลี้ยงเลยนะ
0: โอ้ตอนอยู่บ้านนอกผมจับ
1: ไปเลี้ยงไก่อะ
0: ตกเบ็ดหมดแล้วนะตักเบ็ดเนี่ย
1: ตอนนี้ปลาเบื่อแล้วไม่กินแล้ว
0: นาน
1: ไปกินเหยื่อพวกตกปลาเนี่ยเอาอะไรใส่มั้งก็ไม่รู
0: ้ก็ได้รับความเดือดร้อนในชัยนาทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 8อำเภอไงเนี่ย
1: แปดอำเภอ49 ตำบล347 หมู่บ้าน2 ชุมชนนะ
0: แล้วก็
1: 7,556 ครัวเรือน
0: 22,336 คนเนี่ย
1: 7,541 ครัวเรือน
0: พื้นที่เกษตรได้ผลกระทบโอ้โหเยอะ
1: โอ้เป็นแสนไร่อะครับ
0: นั่นดิน
1: าข้าวก็เท่าไหร่อะนะ88,202 ไร่นะครับ
0: 80,000 กว่าไร่นะ
1: พืชสวนอีก200,000 กว่าไร่
0: ผลไม้ยืนต้นตายเยอะนะ
1: 502 ไร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2 แห่ง
0: วัด7 แห่ง
1: โรงเรียน15 แห่ง
0: ถนนสุด3 สาย
1: คันคลองชำรุด1 สายคอสะพาน1 แห่งครับ
0: คอสะพานก็พังอ่ะนะ
1: ครับผม
0: ไอ้นาดนะเนี่ย
1: ครับ
0: เอาว่า
1: ไปชัยนาทก็อย่าลืมแวะไปร้านสุภชัยบัมซีปากสดทราปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงเนี่ยน้ำไม่ท่วมเนี่ย
0: อันนี้เขาจะมีสินค้าของเราขายด้วยนะไปซื้อไปอุดหนุนไปซื้อก็ได้
1: ไม่มียาย่านะมีแต่ดีแคร
0: ์อ๋อดีแคร์มีนะ
1: ครับแต่ยาย่าต้องจริงว่านจันช่องแคร์กับเชหมูป่าโมกแล้วกันนะบัวโค้มลงนั้นนะ
0: จะมียาย่าของเราขายเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผมดูแลสายตานะ
0: เกี่ยวกับตาเนี่ยกระปุกกระ800เนี่ย
1: ถ้าเป็นร้านหมอสายทองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนน้ำด้วยเพราะบ้านแกติดร้านแกก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาไงแต่ผมไปหลายครั้งก็เห็นไอ้เขาเรียกขันกั้นน้ำสูงนะที่โพดังดำตกสัพยาชัยนาทแต่ยังไงโพทองโอสถที่หันคาไม่ท่วมแน่นอน
0: ไปซื้อกัน
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: ใช่ก็มีเรื่องของอะไรอ่ะ
0: เรื่องของ
1: คนที่เป็นเบาหวานที่โทรมาปรึกษาผมเนี่ยอ๋อ
0: เป็นเบาหวานก็ไปหาหมอเถ
1: อะบอกมาลักขี้นกกินแล้วหายไหมก็มาลักขี้นกมันไม่ใช่ยาแต่ผมก็อธิบายความให้เขาฟัง
0: ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอเถอะ
0: เดี๋ยวหมอเขาก็ดูแลรักษาแล้วก็ให้ยามากินนะนะ
1: เอายาโรงพยาบาลมาแล้วก
0: ็รับประทานมาลักขี้นกเราตามกันไปควบคู่กันไป
1: ได้เลยนะครับ
0: มาลักขี้นก
1: ไม่แพงนะราคาเดียวกับน้ำมันงาดำนะน้ำมันงาดำก็กระปุก300เหมือนกัน
0: เหมือนกันราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
1: 60 เม็ดเหมือนกัน
0: ซื้อ4 กระปุกก็แถม1 กระปุกกัน
1: ครับผ
0: ม
1: ถ้าเผื่อว่าใครเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอันนี้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20 ปีแล้วนะพี่น้องรู้จักกันดีขายดีทุกวันแหละครับเป็นแคปซูลกระปุกก็300สูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาทแต่ตอนนี้สูตรดั้งเดิมขายดีมากเพราะว่าอะไรไหมมันเห็นผลเร็วนะมันกินทีละ5 เม็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าท่านซื้อแบบแคปซูลเนี่ยกระปุกละ300 บาทเนี่ยนะมันกินทีละ2 เม็ดนะครับถ้าอยากจะไม่อยากกินสูตรดั้งเดิมอยากกินแบบแคปซูลก็กินทีละ3 เม็ดเลย
0: นาน
1: 3 เม็ดที่เท่ากับสูตรดั้งเดิม2 เม็ดนะ
0: โอ้
1: ครับแต่เป็นก้าวประรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นต้องกินในสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิม
1: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบ
0: ชนิดแคปซูลสิ
1: ครับถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็
0: อันนี้แนะนำให้รับประทานทางด้านของ
1: ไทย
0: แคลพัดเนี่ย
1: ครับผม2กระปุก500
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ถ้าคุณผู้ชายฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่ลดหัวไม่โตเท้าประจำเนี่ย
0: อ้าวรับประทานฟอกัสกันเถอะ
1: ฟอกัสกล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่อง
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: ครับกล่องนึง390บาทสองกล่อง700
0: สามกล่องก็ 1,000 บาท
1: ครับผมส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
0: เอารับประทานสายเลื่อมจอยนะ
1: แม่ผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเลยนะคุณทองใบ
0: เอารับประทานสายเลื่อมจอยนะคุณทองใบนะ
1: เออสายเลื่อมจอยเป็นแคปซูลเอาจอยมิกฟูดไปสิเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: น้ำเย็นเนี่ยนะ
1: ครับตอนนี้นะต้องบอกว่าหลายคนใจร้อนกินแล้วมันไม่ค่อยออกเว้ยก็กิน3เม็ดสิถาดหนักอ่ะหรือเอาแบบทันใจเลยก็ในจอยมิกฟูดไปชงน้ำเย็นดื่ม
0: ว่าเป็นผงนี่แหละ
1: บอกแม่ฉันไม่กินน้ำเย็นเอาน้ำร้อนได้ไหมไม่ได
0: ้
1: น้ำร้อนกินกันไปเดี๋ยวไอจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะตายซะ
0: นาน
1: ใช้นี่ตัวนี้เลยน้ำในโอ่งได้เลยนะ
0: น้ำเย็นน้ำตู้เย็นอะไรได้หมดนะ
1: หนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้วถ้าถาดหนักก็สองซองเลย
0: นาน
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ขายเดียวราคาเดียวกัน350 บาท
0: ราคาเหมือนกัน
1: 2กล่อง700
0: กล่อง700
1: แถมให้กล่องนึง
0: นาน
1: เหมือนในห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันห้าวเลยนะ
0: แถมเหมือนกัน
1: ใช่ส่วนท่านที่ถ่ายออกมามีเลือดติดมาด้วย
0: เอสงสัยจะเป็นฤทธิ์ดวงซะแล้วล่ะ
1: อ้าวนี่สิ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: กระปุกละ350 บาท
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ครับผม
0: ซื้อกันนะ
1: ก่อนนอน2เม็ด
0: 2
1: เม็ดนะ
0: 2
1: เม็ดมันเป็นยาระบายอ่อนๆด้วย
0: นาน
1: ครับมีเลือดติดออกมานี่น่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ครับ
0: ไปเชื่อลองเป็นดูก็แล้วกัน
1: ไม่เป็นละดีแล้วอย่าไปกินอะไรที่มันย่อยยาก
0: ถ้าเป็นก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของเรานี่แหละ
1: 3กระปุก 1,000 บาทครับใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องแผลนะครับแผลติดเชื้อไม่ใช่เห็บใช่หมัดนะก
0: ็
1: เป็นแผลแล้วรักษาไม่หายยาอะไรพ่นกันแล้วฉีดกันแล้วไม่ดีสักทีนึงลองเอาเพชรดีแคร์ไปฉีดไปพ่นนะ
0: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ใช้กัน
1: ใช้กันได้เลย
0: เป็นแบบสเปรย์ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับผมติดต่อมาเดี๋ยวบริษัทก็โทรกลับเอง
0: ตามนั้นเลย
1: ครับผมขอบคุณคุณพี่สั่งรอบสองแล้วนะคราวที่แล้วให้น้องสาวน้องสาวสั่งให้เจ้า
0: อะไรอ่ะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งที่สำรงชัย
0: อ๋อ
1: คราวนี้โทรมาเองเลย
0: สั่งมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปส่งให้
1: เดี๋ยวไปส่งให้นะพรุ่งนี้คุยกันแล้ว
0: แถมให้สองถุงเลย
1: ครับไอ้กระบะตีนผีที่ขับรถชนคู่รักชาวเยอรมันมณีชาวเยอรมนีสองศพเนี่ยซิ่งหนีนี่โดนกันไป3ข้อหาหนักเลยนะ
0: สามข้อหาหนักเนี่ย
1: ขับรถไปชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตขนาดข้ามทางม้าลาย
0: นี่ขนาดเขาข้ามทางม้าลาย
1: อ๋อนี่คนละที่กับท้องรอ
0: คนละที่ไง
1: อ๋ออีนี่นู่นพังงา
0: พังงาเนี่ยนะตะกัวป่าด้วยนะ
1: เออโอ้คนละคนนี่เจอมานานเยอรมันมาตาย4ศพแล้วนะ
0: เอาเมื่อกี้ขับผู้หญิงทั้งครัวนี่มีผู้ชายด้วย
1: ผู้หญิงผู้ชายไง
0: เออ
1: เป็นนักท่องเที่ยวคู่รัก
0: มาเที่ยว
1: ข้ามลังข้ามทางมาลายที่ตำบลเขาหลักไอ้ตำบลคึกคัก
0: อ
1: ำเภอตะกั่วป่
0: า
1: แล้วก็ซิ่งหลบหนีไปทางท้ายเมืองนะครับ
0: หนีไปแล้ว
1: เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานก่อน
0: หนีไป
1: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เขาหลักพังงา
0: ได้เปิดเผยบอกว่าตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถเนี่ยนะ
1: ชนนักสองรายอ่ะ
0: เสียชีวิตเนี่ย
1: ขณะข้ามทางมาลายเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายวีระอายุ37ปีเป็นชาวพังงาครับ
0: เอามามอบตัวกับตำรวจสภ.เขาหลักเนี่ย
1: พร้อมรถกระบะที่ก่อเหตุครับ
0: จากการสอบสวนตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: ช่วงค่ำของวันที่2เนี่ย
0: ผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: ได้ขับรถยนต์มาจากอำเภอตะกั่วป่ามุ่งหน้าไปท้ายเหมือง
0: จังหวัดพังงาโน่นน่ะ
1: ขับชิดเกาะกลางถนนพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่ในเขตชุมชน
0: ผู้ต้องหาก็ขับฝ่าไฟแดงด้วย
1: แล้วก็เฉี่ยวชนผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
0: กำลังจะเดินข้ามไปที่เกาะกลางถนนน
1: ่
0: ะ
1: ไปยังฝั่งร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
0: โอ้หน้าสงสารแก
1: ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์หลบหนีไปทางอำเภอท้ายเหมืองครับ
0: โดยไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
1: และก็ไม่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
0: จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ย
1: ผู้ต้องหาเดินทางมาที่สภ.เขาหลักเพื่อมอบตัว
0: แล้วก็นำรถกระบะมาด้วยนะ
1: มีสภาพความเสียหายบริเวณด้านหน้ารถ มามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อ
0: ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะแล้วก็เป็นพาหนะในเรื่องของคดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นแจ้งข้อหาเนี่ย
1: 1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตาย
0: 2.
1: ประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
0: 3. ไม่หยุดให้การช่วยเหลือตามสมควร
1: ไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานโดยทันที
0: อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยนะ
1: เอวังก็โดยประการฉะนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ผู้เสียชีวิตในเจ้าหน้าที่ก็ดังนำร่างไปดูดวัดโรงพยาบาลวัชระภูเก็ต
1: เพื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุที่การเสียชีวิตโดยละเอียด
0: หลังจากนั้นก็ต้องประสานสถานทูต
1: เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไปโอ้ยอีกหน่อยเยอรมันไม่มาแล้วมั้งในบ้านเราเนี่ย
0: มีตายทั้งคู่เลยเนี่ย
1: 4คนนะนะในกรุงเทพ2
0: อันนั้นผู้หญิงทั้งคู
1: ่เอออ
0: ันนี้ผู้ชายคนผู้หญิงคน
1: ใช่
0: มาเที่ยวกันเยอะไม่น่ามาเมืองไทยเลยเน
1: า
0: ะ
1: หนังสาร
0: นั่นสิ
1: ข้ามน้ำข้ามทะเลมา
0: อยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยเลย
1: ครับรักเมืองไทยชูชาติไทยก็ต้องมาเที่ยวเมืองไทย
0: ถูกต้อง
1: เอ้ยอีก3นาทีเราจะอ่านทันไหมเนี่ย
0: อ่านข่าวอะไรอ่ะ
1: เนี่ยวัดเนี่ย40วัดเอาไว้ชั่วโมงหน้าเนาะ
0: ชั่วโมงหน้าก็ได้เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดัน20ลำครับ
0: ช่วยเหลือน้ำท่วม8ริ้วนะ
1: ครับ
0: ก
1: องทัพเรือติดตั้งเรือผลักดัน20ลำช่วยน้ำท่วม8ริ้วค่าระบาดระบายน้ำลงทะเลได้ประมาณเท่าไหร่นะ
0: 2ล้านลูกบาศก์เมตรนะ
1: ครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4516นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อ๋อจะโทรมาแจ้งว่าอยู่ไพศาลีค่ะที่สั่งของไว้แล้วก็คือบอกจะให้ไปเก็บเงินสดที่บ้านนะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมไอไพศาลีเขาสั่งอะไรวิจะไปเก็บเงินสดที่บ้านสั่งปุ๋ยสิพรุ่งนี้ไม่เก็บเงินสดอยู่แล้วนี่ตัวเอง
0: อ่
1: ะดูข่าวนี้ก็บอกว่ากองทัพเรือนำเรือ20ลำนะครับเป็นการเร่งนำไปติดตั้งใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ10ลำส่วนอีก10ลำจะติดตั้งใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำบางปะกง
0: บริเวณเขื่อนทดน้ำบางปะกง
1: ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับเพื่อช่วยระบายน้ำเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนที่มาจากอำเภอพนมสารคาม
0: อำเภอราชสาร
1: อำเภอแปลงยาวแล้วก็
0: อำเภอบางครา
1: หลายพื้นที่ยังมีคงระดับน้ำตั้งแต่30เซนถึง160เซนครับ
0: บางแห่งเป็นยังไง
1: เป็นที่ลุ่มต่ำมีมวลน้ำมากกว่า2เมตร
0: นานกว่า1สัปดาห์แล้ว
1: ขณะที่ท้ายเขื่อนทดน้ำบางปะกงมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพและบางปะกงหลายพื้นที
0: ่จมน้ำมานานกว่า1สัปดาห์เช่นเดียวก
1: ันประกอบกับยังคงมีฝนตกแล้วก็ลงมาเพิ่มเติมปริมาณน้ำท่วมขัง
0: ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึงอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนั่นตัวเอง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: พร้อมใครชายใดชม
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้าง
13: ทบวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางปั๊มปตท.พระราม3ชักมีดฟันเด็ก14นิ้วเกือบขาดก่อนซิ่งหนีลอยนวลจะกรุ้งมาติดตามค่ะ
15: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เร่งรีบตอนนี้
18: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
18: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: อมแล้วชื่นใจ
19: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
20: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
19: มาเตรียมพร้อมกัน
21: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
14: เมื่อเวลา 23:50 คืนที่ผ่านมาตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในปั๊มปตท.ถนนพระราม3จึงได้เร่งเข้าตรวจสอบพบเด็กชายวัย14ปีอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือซ้ายมีบาดแผลชะกันจากการถูกฟันจนเกือบขาดถึงนิ้วนั่งจมกองเลือดร้องขอความช่วยเหลืออาสาสมัครได้เร่งให้การช่วยเหลือก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้เสียหายระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอาวุธติดตัวมาหลายชนิดทั้งมีดง้าวรวมถึงระเบิดและปืนก่อนจะลงมือทำร้ายและใช้มีดฟันเพื่อนวัย14ปีจนมือซ้ายได้รับบาดเจ็บนิ้วเกือบขาดหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พากันหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทำไมพยากรณ์อากาศถึงบอกแค่ฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่ไม่ระบุให้ชัดว่าจังหวัดไหนฝนจะตกกันแน่ติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
23: รู้ทันภัยพิบัติ
24: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้ค่ะพามาไขข้อข้องใจว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาถึงพยากรณ์ว่าฝนจะตกภาคไหนทิศไหนแต่กลับไม่บอกชัดเจนว่าตกที่จังหวัดไหนกันแน่เพราะว่าการพยากรณ์ฝนมีข้อจำกัดที่ละเอียดกว่านั้นค่ะเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็มักจะหงุดหงิดใจนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองหรือด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าหลายคนสงสัยค่ะว่าแล้วทำไมไม่บอกไปเลยว่าตกจังหวัดไหนเหตุผลสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะฝนไม่ได้ตกเป็นพื้นที่ตายตัวเหมือนกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดนะคะโดยเฉพาะฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นจากการเกาะตัวของเมฆแล้วก็การยกตัวของอากาศซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าสลายตัวได้ในเวลาไม่นานนักอุตุนิยมวิทยาจึงต้องประเมินข้อมูลหลายอย่างค่ะทั้งด้านทิศทางลมความชื้นอุณหภูมิความกดอากาศแล้วก็ระบบอากาศขนาดใหญ่ก่อนจะประเมินว่าพื้นที่บริเวณใดที่มีโอกาสเกิดฝนดังนั้นการบอกว่าภาคตะวันออกมีฝนไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันออกจะฝนตกพร้อมกันหรือจะฝนตกครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่ว่ายิ่งพยากรณ์ให้ละเอียดถึงระดับอำเภอหรือตำบลความไม่แน่นอนจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝนที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องพยากรณ์กันในระดับภาพรวมของประเทศรายภาครายจังหวัดแล้วก็เตือนกันเฉพาะพื้นที่ซึ่งแต่ละระดับก็มีวัตถุประสงค์และความแม่นยำแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาฟังว่ามีฝนร้อยละเท่านี้ในภาคนี้ก็อย่าเพิ่งตีความนะคะว่าฝนจะตกทั้งภาคสิ่งสำคัญก็คือต้องดูก่อนว่าฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ของเราหรือเปล่าเพราะการพยากรณ์ไม่ได้มีหน้าที่บอกแค่เพียงว่าฝนจะตกไหมแต่ต้องบอกด้วยว่าเราจะเตรียมตัวรับมือเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
14: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นตรีชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370
25: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับคุณฟังครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขที่มากความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับต้องเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าใครๆได้ปฏิบัติแล้วได้ลองฝึกปฏิบัติลองเข้าใจและเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังกับธรรมะของพุทธองค์นั้นจะนำพาให้เรามีความสุขที่มากเลยนะครับแล้วก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีปัญญาด้วยนะครับเพราะการที่เรามีสติมีความคิดเราก็จะดำเนินชีวิตให้มีทางออกนะครับใครที่กำลังประสบปัญหาสภาวะที่เกิดจากกองทุกข์นั้นนะครับหลายๆคนกำลังหาทางที่อยากจะดับทุกข์สิ่งที่เราอยากจะดับทุกข์นั้นนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเพชรอดิศรอยากจะนำเสนอให้คุณฟังเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้คิดนะครับแล้วก็ได้พิจารณานะครับว่าธรรมะของพุทธองค์เนี่ยทำไมถึงสามารถดับทุกข์ได้นะครับทุกๆคนนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับจะนำให้เราเนี่ยรู้แล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เราต้องเจอกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่หายใจตั้งแต่เดินเหินนั่งนอนต่างๆเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาปัญหาเนี่ยแหละครับคือกองทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บและการตายย่อมนำปัญหานำความทุกข์มาสู่ในตัวเราแต่เมื่อเราไปยึดเนี่ยนะครับความทุกข์นั้นมันจะถูกเรียกว่าให้เราเนี่ยครอบครองมันโดยสติเนี่ยเอาไปคิดเรียกว่าไปเพลินอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันจึงไปจับความทุกข์นั้นแล้วคิดว่านั่นแหละมันคือทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสัจ 4ทุกข์คืออะไรให้เราให้เห็นให้ได้หาให้เจอว่าทุกข์เนี่ยนะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งปวงความผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาคิดหวังอะไรอยากได้สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังเนี่ยคือกองทุกข์หมดเลยแล้วก็การพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกญาติมิตรพี่น้องเสียชีวิตไปเราเศร้าไหมครับเราเศร้าเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยคือกองทุกข์ที่เรายังต้องเจออยู่เรียกว่าตลอดการนานตลอดไปถ้าเรายังออกจากกองทุกข์นี้ไม่ได้เพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราจึงมีกองทุกข์อยู่นะครับเพราะกองทุกข์เนี่ยนะครับจึงนำพาให้เราเนี่ยต้องยังอยู่ซ้ำๆอยู่กับกองทุกข์แบบนี้เพราะเรายังหาความรู้หนทางที่เราจะออกจากกองทุกข์นี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะครับจึงนำพาเราไปเกิดในภพนั้นชาตินั้นในสังสารวัฏนั้นราดเอียงเทเอียงโน้มไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าราดเอียงเทเอียงไปทางฝ่ายอกุศลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุปัจจัยให้เราพาเราไปเกิดตามภพตามกรรมที่เรากระทำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตายจากโรคนั้นสู่โรคอื่นตายจากโรคนี้ก็ไปโยกยังโรคอื่นๆตามเหตุปัจจัยนั้นๆไปนะครับตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้มันเป็นเพียงที่เราเกิดเหตุปัจจัยเราไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ที่เรา
รู้สึกว่าเรามีอยู่ในวันนี้เราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นถึง3โลกธาตุเห็นถึงการสัตว์เนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่สังสารวัฏเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมา4อสงไขย 100,000 มหากัปปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียรบารมีนะครับสะสมบารมีมาจนสำเร็จมาเป็นสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและหาหนทางให้สัตว์โลกทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์เพียรพยายามมากนะครับกว่าจะได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเป็นพุทธศาสนาให้เจริญมาถึงทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงหาหนทางให้กับพวกเราแล้วกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ถ้ากุศลดีก็ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้ามีอกุศลมากก็ลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝ่ายอกุศลก็ลงไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนครับในวันนี้เรามีโอกาสดีแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่นำสิ่งที่เราเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังอยากจะออกจากกองทุกข์แต่ยังหาหนทางไม่เจอเราต้องหาให้เจอครับไหนๆเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนายากเหลือเกินนะครับพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มันยากในโลกนี้นะครับ1ความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ายากมากๆถ้าเปรียบเสมือนว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรทะเลน้ำทะเลท่วมโลกอยู่แล้วมีแอกไม้ไผ่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นห่วงยางวงเล็กๆเนี่ยและเต่าตาบอดตัวนั้นจะผุดขึ้นมา100ปีต่อ1ครั้งจะผุดขึ้นมาแล้วมาโผล่เจอในแอกไม้ไผ่หรือว่าห่วงยางเล็กๆอันเนี้ยมันยากไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับยากมากและ100ครั้งนั้นเต่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเราเนาะที่เราจะต้องผุดออกมาทุก100ปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับจะมาพบกับแอกไม้ไผ่ที่จะมาพ้นน้ำสามารถออกมาสู่การมาเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินนะครับเนี่ยความยากของที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะทอดทิ้งความยากนี้ไปได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนคำบอกกล่าวของศาสดาเอกของโลกของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาสเราจงนำโอกาสนี้มาใช้มาปฏิบัติและรีบรู้อริยสัจ4พระพุทธองค์บอกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องรีบขวนขวายรีบหานำความรู้มาให้นำความรู้มาอยู่กับตัวเราให้เจอให้ได้แล้วรีบศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเห็นชอบการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ออกจากสังสารวัฏนั้นมีโอกาสทำได้เรารีบทำรีบรู้รีบเข้าใจในอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยแหละนะครับหนการดับทุกข์ไม่มีเหลือทำได้อย่างไรเราต้องรีบทำรีบนำปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าทุกข้อที่1อริยสัจ4ข้อที่1ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเนี่ยคือกองทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับคือทุกข์และเหตุที่การเกิดทุกข์
ที่เมื่อสักครู่เพชรเอริสันบอกไปแล้วนะครับว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้และตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันครอบเราอยู่มันฝังผูกติดมาในสังสารวัฏที่ยาวนานจึงนำพาเราไปเกิดตามภพตามชาติตามเหตุปัจจัยลาดเอียงเทเอียงไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาลาดเอียงเทเอียงทางอกุศลทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ออกจากกองทุกข์นั้นได้เราเบื่อหรือยังเราเห็นทุกข์หรือยังเรารู้หรือยังว่าทุกข์นั้นคืออะไรแล้วเห็นรู้เหตุของมันหรือยังว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรและเห็นเหตุของมันแล้วว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรก็พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นการที่เราผูกติดผูกจิตอยู่ในสังสารวัฏจึงเวียนว่ายตายเกิดตายจากโรคนั้นสู่โรคนี้ตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นเป็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววันนี้โอกาสดีไหมครับที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมอันประเสริฐธรรมพระธรรมที่งามในเบื้องต้นพระธรรมที่งามในท่ามกลางและพระธรรมที่งามอันเป็นที่สุดครับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่มีโอกาสได้มาสดับรับฟังธรรมะของพุทธองค์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วว่าคืออะไรและเห็นเหตุของทุกข์แล้วคืออะไรเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วเราอยากจะออกจากทุกข์ไหมครับถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์เราเบื่อจากทุกข์แล้วเราไม่อยากพบจากทุกข์นั่นแหละครับเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์ก็คือเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเราจึงอยากจะเดินออกจากกองทุกข์นี้นั่นแหละครับเหตุที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เราต้องรู้ให้ชัดรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรให้รู้จริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์นั้นคืออะไรและก็ให้เห็นว่าเหตุเนี่ยที่การเกิดทุกข์นั้นเห็นจริงๆว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คือความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับเป็นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปในการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างเป็นตามเหตุปัจจัยในการกระทำของเรานั่นเองเมื่อเรารู้ทุกข์และเราเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราอยากออกจากกองทุกข์แล้วเราต้องหาวิชาครับวิชาคืออะไรครับวิชาก็คือข้อที่4มรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์แล้วใช่ไหมครับว่าความทุกข์คืออะไรและเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรแล้วเหตุของการดับทุกข์คืออะไรเมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีครับคุณผู้ฟังครับก็ใช้ในสิ่งพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าเรามีรักเขาบอกว่ามีทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีรักเรามีทุกข์ไหมครับเราก็ไม่มีทุกข์ในความรักนั้นๆใช่ไหมฮะเมื่อของเราหายเราเกิดทุกข์ไหมครับเกิดทุกข์ครับเพราะสิ่งนั้นเรายึดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไปหามันมาและของอันเป็นที่รักของเราหายเราเสียใจใช่ไหมครับเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์ใช่ครับเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นแหละเป็นของเราพอมันหายไปมันก็เกิดกองทุกข์เนี่ยแหละนะครับการผิดหวังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันเป็นของเรามันหายไปมันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราออกรถมอเตอร์ไซค์มา1คันเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ขับขี่ทุกวันไปทำงานเช้ามาวันหนึ่งเราไปจอดไว้
แล้วเราก็ไปทำงานพอตกเย็นแล้วกลับมารถโรงงานมาส่งกลับมาไม่เจอรถเรารถเรามอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละครับการผิดหวังการเสียใจสิ่งอันเป็นที่รักหายไปคือกองทุกข์พี่เราที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาคานตามกันมาวันหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆพี่ชายกลับมาต้องเสียชีวิตจากการที่ทำงานอยู่ดีๆอายุยังแข็งแรงอยู่แต่กลับมาต้องเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักจากไปเราเสียใจไหมครับเสียใจเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์

พราะว่าตอนนั้นคือเราความที่เราเป็นเด็กเราก็คานไปโดยที่ไร้เดียงสาคานไปชนนู่นชนนี่ก็เจ็บของกองทุกเกิดขึ้นร้องไห้สิ่งไหนมากัดแมลงสัตว์มากัดเราก็เจ็บเราก็ร้องเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับกว่าจะโตมาถึงทุกวันเนี้ยไอ้ถ้าคุณป้าอายุ60กว่า70กว่าเราร้องไห้มากี่ครั้งครับเราเสียใจมากี่หนทั้งเสียใจทั้งเรื่องตัวเองคนรอบข้างผิดหวังเศร้าใจครับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีคนเอาเราไปนินทาเรารู้สึกว่ามีคนเอาไปนินทาเราทุกข์ไหมครับเพราะเราไปยินดีกับการที่เขานินทาเราไปได้ยินไปรู้สึกเราก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะผิดหวังเศร้าใจเสียใจอีกแล้วทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับกองทุกข์วันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาไม่สบายขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มเกิดบาดแผลเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์หัวล้างข้างแตกเย็บแผลมาเจ็บไหมครับเจ็บทุกไหมครับทุกกองทุกทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ยินข่าวตัวเองเป็นมะเร็งเราทุกไหมครับทุกเศร้าเสียใจเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปโดยการที่เราจะต้องเสียชีวิตเราก็เกิดกองทุกเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เราเห็นมรรคให้ได้มาปฏิบัติมรรค8กันครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแหละการที่เราดับทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วคืออะไรเห็นเหตุของมันแล้วว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรและนิโรธการดับทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีสิ่งนั้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเห็นไหมฮะถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีครับเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เราดับทุกข์ให้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมรรควิธีครับหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือคือมรรคมีองค์8นั่นเองครับเรามาเดินมรรคกันเดินทางสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งมั่นและตั้งสติพร้อมที่จะก้าวเดินและพระที่สอนนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วอยากจะออกจากกองทุกข์นี้ถ้าเรารู้ทุกข์จริงเห็นเหตุจริงฉะไหนเล่าเราถึงอยากจะไม่ออกจากกองทุกข์นี้ทุกคนถ้าเรารู้ทุกข์จริงๆเห็นเหตุของทุกข์จริงๆอยากจะออกจากกองทุกข์กันทุกคนครับแต่ในเมื่อเรายังไม่รู้ทุกข์จริงๆเรายังไม่เห็นเหตุของการเกิดทุกข์จริงๆเราก็จะยังไม่ออกจากกองทุกข์นั้นยังติดอยู่ยังเพลินอยู่ในกามฉันทะนะในกามราคะในนันทิในตัณหานันทิคือความเพลินนะครับเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศต่างๆเราก็ยังเพลินอยู่แล้วก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัณหานั้นๆอยู่เราจึงยังไม่ออกจากกองทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรและเราอยากจะดับทุกข์วันนั้นแหละครับเราจึงอยากจะออกจากกองทุกข์จริงๆอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับมรรคมีองค์8เราต้องปฏิบัติข้อที่1ให้ได้ก่อนเราต้องรู้เลยนะครับว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่

0: ที่ถูกเนี่ยความเห็นชอบที่ถูกเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนเราต้องเห็นให้ได้ก่อนเห็นว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงนะสวรรค์นรกมันมีจริงๆการความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงกรรมคือแดนเกิดนะครับกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละนะครับคือสัมมาทิฏฐิข้อที่1 นะครับเราต้องเชื่อเลยครับว่าเราเห็นถูกเห็นว่าโลกเนี้ยมีสวรรค์มีนรกมีกรรมมีบาปมีบุญจริงๆกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นให้เชื่อได้เลยนะครับว่าบาปบุญกรรมเวรมีจริงเนี่ยแหละนะครับสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบที่ถูกและข้อที่2คือสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องดำริชอบนะครับว่า1เลยไม่ฆ่าสัตว์เราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของใครมาเป็นของเราไม่โกรธไม่โมโหไม่พยาบาทไม่อาฆาตแค้นใครแล้วก็ข้อที่10ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในโลกแบบเนี้ยโอ้ยนรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวก็ได้แล้วแบบนี้มิจฉาทิฏฐิครับเราอย่าพึงกระทํานะครับถ้าเราจะเดินโหดออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ถ้าเราเดินจนมรรคมีองค์8จนสุดทางเราก็ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังเดินครบหรือรู้ไม่หมดเดินไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังน้อยความทุกข์ของทุกคนเบาบางจางลงไปอย่างแน่นอนครับโดยการที่เราปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปครับสัมมาวาจาวาจาชอบเราจะพูดเราจะคุยอะไรเราก็ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วเขาไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่พูดเอาความไปบอกยุแยงไปบอกคนนั้นเอาความคนนี้ไปบอกคนนี้เอาคนนี้ไปบอกคนนั้นยุแยงให้เขาตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยพูดไม่มีสัพเพเหระพูดไม่มีหลักไม่มีรอยเนี่ยแหละนะครับเราต้องไม่พูดเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือสัมมาวาจาและเดี๋ยวมาดูสัมมากัมมันตะการงานชอบกันต่อนะครับในมรรคข้อที่4นะครับสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดการงานที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นปฐุชนจะเป็นทำการทำงานอะไรกันอยู่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆเกษตรกรเราทำงานแบบมีสติไปแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนพูดดีเป็นการงานชอบแล้วครับเอาละครับสัมมากัมมันตะการงานชอบผ่านไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาฟังมรรคข้อที่5มรรคข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8กันหนทางแห่งการดับทุกข์เจริญมรรคทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่ห นทางแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนเอาละครับขอบพระคุณน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกนะครับวันนี้ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับผสมผสานทั้งตังถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจื้อแดงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเคลนะครับมีส่วนผสมนะครับสารสกัดจากชะเอมเทศนะครับใบบัวบกสารสกัดจากอัญชันนะครับโอ้โหมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับสมอพิเภทนะครับสมอไทยนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแล้ววันนี้ครับซื้อ1ขวดปริมาณ750มลเราแถมแคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกทันทีครับซื้อ1แถม1ครับซื้อ1แถม1จ่ายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก800บาทซื้อ1ขวดแถมแคปซูลพลังชีวิต1กระปุกซื้อ1แถม1ซื้อ2ขวดลดทันที100บาทเหลือราคาแค่ 1,500 บาทครับซื้อ2ขวดแถมแคปซูลพลังชีวิต2กระปุกให้ไปรับประทานคู่กันเลยนะครับเพราะวิตามินเสริมแคปซูลพลังชีวิตเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไปช่วยคลายเส้นคลายความปวดเมื่อยเสริมพลังชีวิตนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่างๆหรือว่าปวดเอ็นปวดเส้นตึงหลังยึดบ่าไหล่ต่างๆรับประทานตัวอาหารเสริมแคปซูลพลังชีวิตดันดูก้าตัวนี้ซื้อ2ขวดผมแถม2กระปุกรับประทานคู่กันเลยนะครับจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทซื้อ2ขวดแถม2กระปุกไปเลยครับซื้อ2แถม2จ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับและโปรโมชั่นใหญ่ครับซื้อ3ขวดนะครับซื้อ3ขวดอยู่ในราคาอยู่ที่ 2,000 บาทเท่านั้นซื้อ3แถม3ครับซื้อ3แถม3นะครับซื้อ3แถม3คือคุ้มมากๆเลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากดื่มดื่มสั่งมาได้เลยนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกและแคปซูลพลังชีวิตใครได้ดื่มยิ่งประทับใจอย่างแน่นอนนะครับและบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับรับรองว่าใครได้รับประทานแล้วจะรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าสายตาดีขึ้นไหมใครที่มีปัญหาภาวะต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมรีบนำไปรับประทานเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคำตอบของการมองเห็นดีขึ้นนั้นเพราะว่าในนั้นมีส่วนผสมมากมายนะครับสารสกัดจากบิวบูรี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองมาริโกเบต้าคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A นะครับส่วนผสมที่ลงตัวไปทำปฏิกิริยาทำให้สายตาเรามองเห็นชัดแจ่มแจ้งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2กระปุก 1,200 บาทครับลดทันทีแถมฟรีอีก2กระปุกครับซื้อ2กระปุกแถม2กระปุกแล้ววันนี้โปรโมชั่นใหญ่นะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับซื้อในราคาพิเศษ7กระปุกครับ7กระปุกในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นลด1บาทด้วยนะครับ 2,000 บาทเนี่ยมีทอนด้วยนะ 1,999 นะครับ 1,999 โปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุก 1,999 บาทโอ้โหตกเฉลี่ยแล้วกระปุกละแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มสุดคุ้มแบบนี้รีบจับรีบจองสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบบำรุงสายตามาเลยนะครับ7กระปุก 1,999 บาทครับและถ้าใครอยากจะได้คืนความสุขปลุกความเป็นชายให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงต้องเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายราคาเดียวโปรเดียวกับดีสตาร์นะครับ1กระปุก650ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ในราคา 1,200 บาทแต่โปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุก1,999 บาทครับ 1,999 บาทและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงครับลูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับต้องลูเซียราคาเดียวกับดีสตาร์และเคลุกดีนะครับแต่ถ้าใครกำลังมองหากาแฟที่อร่อยรสชาติอร่อยนะครับนี่เลยครับต้องกาแฟเทวโดของพิธีสอนนะครับอร่อยมากหอมมากนะครับ1ห่อใหญ่ นะครับมี50ซองนะครับในราคา550บาทแต่วันนี้สั่งซื้อ2ห่อ100ซองครับ2ห่อใหญ่100ซองเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นกาแฟที่หอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโดของเพชรอดิสรนะครับรับประทานแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนต้องกาแฟเทวโดและวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างรอยดำริ้วรอยตีนกาบนใบหน้าของคุณใช้อาหารผิวของอดิสรครับกำจัดเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้อาหารผิวของอดิสรนั้นกระปุกละ500ครับและถ้าเป็นกันแดดที่ป้องกัน SPF ได้ถึง50ต้องกันแดดเนื้อเนียนใช้แล้วผิวผ่องสว่างกระจ่างใสใช้แล้วติดอกติดใจต้องกันแดดของเพชรอดิสรครับ300บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้สั่งซื้อได้ที่2หมายเลขนี้นะครับอย่าลืมครับย้ำอีกครั้งกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกซื้อ1ขวดแถม1กระปุกไปเลยนะครับ800บาทแบบนี้ปกติซื้อกันกระปุกละ650บาทวันนี้ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2และโปรใหญ่ไฟกระพริบครับซื้อ3ขวด 2,000 บาทแถมฟรีนะครับอีก1ขวดเป็น4ขวดและก็ยังได้แคปซูลพลังชีวิตอีก4กระปุกจ่ายเพียงแค่ 2,000 บาทลดอีก1บาทเหลือ 1,999 บาทกับน้ำวิตามินสูญภัยชีวาโกใครไม่ดื่มจะเสียดายแต่ถ้าได้ดื่มแล้วจะบอกเลยครับว่าสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนอย่างแน่นอนช้าๆชัดๆครับกับ2หมายเลขนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ089นะครับแล้วก็4ตัวเดียวนะครับแล้วก็183ครั้งโทรได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดครับโทรได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดสะดวกตอนไหนว่างเวลาใดโทรสั่งซื้อได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับและอีกหนึ่งหมายเลขครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับย้ำนะครับ0894131313ครับโทรได้เลยนะครับเพชรอดิสรรอรับสายตรงนี้ครับ
1: ออม
2: สวัสดีครับ
1: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุยกับคุณลุงอะไรครับเนี่ยครับ
2: ลุงแป้วครับ
1: ลุงแป้วนามสกุลอะไรครับลุงแป้ว
2: ก็ลุงแป้วแพงนั่นแหละที่เคย
1: นาม
2: ให้เลข
1: นามสกุลแพงตลอดเลยนะ
2: คร
1: ับ ไม่มีถูกเลยนะครับผม
2: ครับ
1: อายุลุงแป้วอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้71ย่างแล้วอ่ะ
1: 71แล้วนะครับแล้วสมัยก่อนทำอาชีพอะไรครับลุงแป้ว
2: โอ้อาชีพชาวไร่ครับ
1: ชาวไร่
2: เขาทำ
1: ชาว
2: ตอนเนี้ย
1: อ๋อชาวไร่เขาทำไร่อะไรอะครับลุงแป้ว
2: ทำไร
1: ่
2: อ
1: ้
2: อย
1: ไร่อ้อย
2: ข้าวโพด
1: ไร่ข้าวโพดเนาะแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับลุงแป้ว
2: ผมเป็นจังหวัดสิงห์บุรีครับ
1: สิงห์บุรีเนาะครับอำเภออะไรครับอยู่สิงห์บุรี
2: อินบุรีคร
1: ับ อ๋ออยู่อินบุรีนะครับผม
2: ที่ทำร้ายที่เพชรอดิสรส่งยาไปให้ผมกิน
1: อ๋อครับและตอนนี้กินตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวไหนของเพชรอดิสรอยู่นะครับลุงแป้ว
2: กูไม่ได้กินนะครับแบบว่าสตางค์มันไม่ค่อยมีรายได้อะไรลุงไม่ได้ทำไร่ทำนาอะไรตอนนี้อะไรนะบอกคืนเขาหมดไปหมดแล้ว
1: อ๋อแต่ที่สั่งอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นบำรุงสายตาเหรอครับ
2: เป็นอะไรมันดี
1: ซี
2: ดีที่จะรีสอนออกให้รายการใหม่เป็นไอ้ที
1: ่อะไรดีสตาร์นะครับผมบำรุงสายตานะครับครั้งล่าสุดสั่งไปอีก
2: ก็ฟังอยู่เรื่อยคุณไม่ได้จัดในการนั้นนะจ
1: ั
2: ดเป็นไอ้ความรู้อะไร
1: ความสุขมากความทุกข์น้อยเนาะครับแล้วลุงแป๊วกินสั่งครั้งล่าสุดไปกี่กระปุกครับนะลุงแป๊ว
2: 6กระปุกครับ
1: สั่งไป6กระปุกเลยเนาะ
2: 2กระปุกเอง
1: กิน
2: กระปุกที่3
1: กินกินวันละกี่เม็ดนะครับลุงแป๊ว
2: เม็ดคร
1: ับ แล้วแต่ก่อนเป็น
2: เม็ดก่อนนอน
1: เป็นปัญหาสายตาเป็นอะไรครับลุงแป๊วแต่ก่อนที่เป็นนะครับมันเป็นปัญหาแบบไหนนะครับ
2: เป็นต้อเนื้อครับ
1: เป็นต้อเนื้อมองไม
2: ่หมอเขาบอกผมมาไปตรวจโรงพยาบาลน่ะนะเป็นต้อเนื้อ
1: มองไม่ชัดเหรอครับลุงแป๊ว
2: ก็มองไม่ค่อยชัดมันฝ้า
1: อ๋อมันฝ้าฟ้านะครับผม
2: ผมก็ต้องใส่แว่นเป็นประจำถ
1: ้
2: าไม่กินเลยก็เห็นคนเดินผ่านมาจะจำเขาไม่ได้ต้องมาใกล้ๆตัวถึงจะจำได
1: ้อ๋อตอนนี้คือกินไปเนี่ยที่บำรุงสายตาที่สั่งดิสตาร์เพดิสอนไปกินทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนเนี่ยตอนนี้พอมองเห็นคนรู้เรื่องยังครับ
2: ก็ถ้ามาใกล้ๆระยะประมาณ10กว่าเมตรอะไรเงี้ยจำได้แล้ว
1: โอ้โหดีใจด้วยครับผมแต่ก่อนจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วนะดีใจด้วยครับผมกินทุกวันก่อนนอนเป็นประจำนะลุงแป๊วเนาะสั่งล่าสุดนี่6กระปุกเลยนะครับแล้วเห็นว่ามีคนกินด้วยเหรอครับเพื่อนบ้านหรือพี่ชายหรือน้องชายครับ
2: เพื่อนลอกน้องสาวผมนี่แหละ
1: อ๋อน้องสาวกินด้วย
2: ผมไปอยู่ด้วยกันเนาะบอกว่ามึงก็ไม่ค่อยเห็นนะมึงก็กินยากูนี่ลองดูซิมันกินด้วยผมก็จะ
1: ดีใจด้วยครับ
2: ไปเลยสอนเลยว่าแต่น้องผมเอาราคาผมได้ไหมที่โปรโมชั่น4,000 อะไรเน
1: ี่
2: ย
1: โปรโมชั่นพิเศษเน
2: า
1: ะจ้ะได้อยู่แล้วนะครับผมจัดส่งไปให้น้องแล้วที่วันนั้นสั่งนะครับขอบพระคุณมากๆเลยเนาะทานดีบอกต่อกันนะครับบำรุงสายตาเพราะว่าในอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนสารสกัดจากดอกเราเรืองนะครับแล้วก็สารสกัดจากบิวเบอรี่ที่เรานำเสนอไปนะครับจึงฟื้นฟูดวงตาและสายตาปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเวลาคนมีปัญหาสายตาเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงดีสตาร์อย่างลุงแป๊ววันนี้รับประทาน2แคปซูลก่อนนอนนะลุงแป๊วนะ
2: ไม่ได้กินของใครเลยครับ เป็นของเพชรอริสอน
1: ครับขอบพระคุณ
2: ตลอดเลยมันก็ดีขึ้น
1: ถ้
2: าเรียกว่าผมขาดยาคุณก็ไม่ได้ ยาหมดไปภายใน2วัน3วันหรือ4วันเนี่ยตามันก็จะเริ่ม
1: อ๋อก็คือ
2: แต่ว่าผมถึงขาดยาคุณไม่ได้ไง
1: อ๋อต้องกินไว้เน
2: า
1: ะ
2: เรียกว่ามันก็แจ่มพอได้แหละเรียกว่าคนแก่เนาะก็พออยู่ได้เราจำผู้คนได
1: ้ดีแล้วครับขนาดนี้ก็ถือว่าโอกาสดีแล้วเนาะอายุ71นะครับทำให้กับสายตามาดีขึ้นขอบคุณลุงแป๊วมากๆนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับพี่ศรในรายการนะขอทราบชื่อลุงแป๊วอีกครั้งครับลุงแป๊ว
2: ลุงในแป๊วในแป๊วแพง
1: ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะลุงแป๊ว
2: ตอนนี้อยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์บ้านเลขที่
1: อ๋อตอนนี้ไปอยู่ตากฟ้าครับผมหมู่อะไรครับ
2: หมู่11
1: ครับ
2: หมู่11
1: ตำบลครับ
2: ตำบลอุดมปัญญา
1: ครับ
2: แล้วก็อำเภอตากฟ้า
1: อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เราเนาะครับผมโอ้ดีใจมากๆนะครับกินบำรุงสายตาเป็นประจำแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะครับแล้วก็สายตาดีขึ้น
2: คุณโทรมาผมจะไม่รับแล้วกล
1: ั
2: วอะ
1: ไรกลัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: มันตลอดผมคุยอยู่เรื่อยผมคุยแล้วมันตลอดผมคุยผมก็หมดจริงเลยเลย
1: เอาละครับ
2: อันนี้จำได้เลยปลาย442เนี่ยเป็นของคุณเลย
1: อ๋อเบอร์เพชรอดิศรเนาะเบอร์โทรลุงแป๊วก็เบอร์นี้นะครับ
2: ใช้ตลอดคร
1: ับเบอร์นี้นะลุงแป๊ว081เนี่ยนะครับ0383919เนาะขอบคุณลุงแป๊วมากครับวันนี้ขอบพระคุณครับลุงแป๊วสวัสดีครับ ครับก็เป็นประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านสายตาแล้ววันนี้เอาไปรับประทานกันนะครับอย่างลุงแป๊วอายุ71แล้วนะครับถ้าใครอยากจะสั่งดีสตาร์ไปรับประทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแต่ถ้าเป็นมากก็สามารถรับประทานเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้นะครับอย่างประสบการณ์หลายๆท่านที่รับประทานดีสตาร์กันนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกครับในราคา650บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก 1,200 ผมแถมฟรีให้อีก2กระปุกครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับซื้อไปเลยครับโปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุกครับ7กระปุกไปเลยครับ7กระปุกในราคา 1,999 บาทครับ 1,999 บาทได้กันไปเลยครับ7กระปุกเต็มๆเลยนะครับถือว่าคุ้มสุดๆกระปุกหนึ่งไม่ถึง300บาทที่ไหนไม่มีอีกแล้วสั่งซื้อได้ที่นี่ที่เพชรเอดิสันนะครับช้าๆชัดๆ กันนะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับย้ำนะครับ089-418-1818ครับและอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับย้ำครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ
2: มาเลย
1: จ้าป้าป้าสำเนียงนามสกุลอะไรนะคะป้า
2: อยู่เลิศอยู่เลิศ
1: อยู่เลิศเนาะเมื่อวานสั่งเพชรอดิศรมากี่ขวดนะจ๊ะป้า
2: ก็สี่ขวด
1: สองแถมสองเนาะ
2: สอง
1: แล้วก็บำรุงแคปซูลพลังชีวิตไปอีกนะครับ
2: เป็น
1: สี่กระปุกเลยนะครับครับผมก็คือในราคา 2,000 ทวนเนาะเดี๋ยวรอรับนะครับป้าแล้ว
2: 2,000 ทวน
1: ใช่
2: 1,900
1: โทษผมลดให้เหลือ 1,900 โทษที จ้ะป้าแล้วรับประทานแล้วดีขึ้นไหมครับ
2: ดีจ้ะ
1: อ๋อลุกได้เหรอครับ
2: เอามาให้แม่กินแม่ก็ติดเตียง
1: อ๋อแม่เขาเป็นอายุเท่าไหร่อ่ะครับคุณแม่
2: 95แล้ว
1: 95แล้วนะครับโอ
2: ้กินหมดไปชุดหนึ่งแล้ว4ขวด
1: แล้ว
2: ยามเกาะข้างขวาเดินแล้ว
1: โอ้โหเกาะฝาเดินเลยนะครับผมโหดีใจด้วยจริงๆตอนแรกติดเตียงเหรอครับ
2: ตอนแรกเดินไม่ได
1: ้เดินไม่ได้เลยตอนนี้เกาะ
2: เพียงแต่ขยับช่วยเหลือตัวเองได้อะไรพวกนี
1: ้เนี่ยแต่ตอนนี้เกาะข้างฝาแล้วนะครับผม
2: ตอนนี้เกาะองค์เกาะอะไร
1: โอ้อายุ95แล้วดีใจด้วยจริงๆครับผมคุณแม่ชื่ออะไรนะครับ
2: ฮะ
1: คุณแม่ชื่ออะไรนะครับผม
2: ชื่อนางนิดอยู่เลิศ
1: นางนิดอยู่เลิศแต่คนที่ป้าสั่งนี่คือป้าสำเนียงอยู่เลิศเนาะอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับป้า
2: อยุธยาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออำเภอเหรอครับป้า
2: อำเภอท่าเรืออยุธยา
1: แถวตำบลอ๋อบ้านล่อมนะครับผมโอ้ดีใจด้วยจริงๆครับขอให้แข็งแรงวันแข็งแรงคืนเน
2: า
1: ะ
2: เคยฟังน้องหนูว่าไอ้เนี่ยคนฟาชีเขา
1: ครับ
2: เพียงแล้วเขาเดินได้ก็เลยอยากสั่งมาให้แม่
1: ครับก็
2: เป็นกินแล้วก็ดี
1: เป็นโอกาสเนาะเป็นบุญครับแล้วก็ได้ฟังธรรมะด้วยนะครับให้มีความสุขมากความทุกข์น้อยเนาะเจริญดวงตาเห็นธรรมกันครับผม
2: ความเพลินเพลินที่เดียวเนี่ย
1: จ้ะขอบพระคุณป้าสำเนียงมากครับดีใจด้วยครับ
2: ก็แม่บอกว่าเบนิดกินอะไรเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกินข้าวได้ขาว
1: ครับโอ้ดีใจครับกิน
2: ก็ดีบอกว่าสั่งมาให้กูกินมันดี
1: ครับ
2: ยังไม่ได้ถาม
1: จ้า
2: ไอ้พี่ชายเขาอยู่ทางบ้านไร่น้องพะเรือทางสระบุรีก่อน
1: ครับขอให้แข็งแรงกันเนาะได้สุขภาพดีแล้วบอกต่อนะครับเนาะป้าเนาะคุณแม่แข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรับนะครับสวัสดีครับครับก็เป็นลูกค้านะครับผู้ที่เห็นแม่ติดเตียงเนาะอายุ95ตอนนี้สั่งไป4ขวดและหมดไปแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มอีก4ขวดตอนนี้คุณแม่เริ่มเกาะฝาเดินได้แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับเริ่มเดินเริ่มประคับประคองเกาะโอ่งเกาะข้างฝานะจากเดิมที่ติดเตียงกินน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแคปซูลพลังชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับบอกต่อกันด้วยลองดื่มกันดูนะครับเพราะในนั้นมีทั้งวิตามินและสมุนไพรที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับถ้าใครสนใจอย่างไรก็สอบถามและสั่งซื้อได้ตอนนี้ซื้อ1ขวด800บาทผมแถมอีก1นะครับแถมอีก1ซื้อ2ขวดแถมอีก2ขวดนะครับผมเรียกว่า2กระปุกกันเลยและโปรพิเศษครับวันนี้ครับซื้อ3นะครับในราคาที่ถือว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับซื้อ3แถมอีก3นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้นะครับในราคาโปรพิเศษ 1,999 บาทเท่านั้นนะครับได้ไปเลยครับคุ้มสุดๆแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแคปซูลพลังชีวิตใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มกันทั่วประเทศแล้วจะรู้ว่าคำตอบของสุขภาพดีนั้นเป็นอย่างไรครับกับโปรพิเศษแบบนี้ 1,999 บาทครับได้ไปเลยนะครับ6ขวดครับได้ไปเลยครับ6ขวดเต็มๆนะครับแล้วก็มีแคปซูลพลังชีวิตแถมไปให้รับประทานคู่กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งได้ที่เบอร์นี้ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับแต่ถ้าเรื่องปัญหาสายตาก็ดีสตาร์นะครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2แล้ววันนี้7กระปุก 1,999 บาทเท่านั้นครับทั้งเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายใครอยากให้น้องชายกลับมาแข็งแรงทำตามหน้าที่เป็นน้องชายที่ดีสำหรับเราก็รีบรับประทานเคลุกดีกันเลยครับหรือว่าจะใครที่กำลังมีปัญหาฝ้าสิวกะจุดด่างรอยดำก็อาหารผิวของพี่สอนกระปุกละ530
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้าง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาพื้นที่เชียงรายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กรมอนามัยย้ำหากพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยหลังจังหวัดเชียงรายประกาศเตือนคุณภาพน้ำพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กรมอนามัยย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะ5ตำบลประกอบด้วยตำบลแม่สายตำบลโป่งผาตำบลสีเมืองชุมตำบลเวียงพางคำและตำบลเกาะช้างหากพบสารหนูเกินมาตรฐานในน้ำประปาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยและหลีกเลี่ยงการนำน้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มปรุงอาหารล้างจานหรืออาบซึ่งอาจทำให้ปนเปื้อนสารเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาปรุงอาหารหลังจากที่จังหวัดเชียงรายประกาศเรื่องคุณภาพน้ำพบสารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานนายแพทย์ทิติแสงธรรมอธิบดีกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนหากมีการสัมผัสน้ำหรืออาจได้รับสารหนูเข้าสู่ร่างกายให้สังเกตตนเองดังนี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเสียอ่อนเพลียผิดปกติชาหรือมีอาการทางระบบไหลเวียนของเลือดให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีและแจ้งประวัติหรือการรับน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารหนูให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: การสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าและป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือแบบดินณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างฝายทั้งหมดจำนวน25ฝายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าต้นน้ำตลอดจนช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
3: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแม้น้ำตอนบนบางจุดจะเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังคงมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อควบคุมระดับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่เหนือเขื่อนโดยปรับอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อลดความรวดเร็วและการเพิ่มระดับน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
7: การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
0: างเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอินจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างกระตวกจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอินจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอินไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอินจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ความจริงก็เหมือนแสงแดดต่อให้เมฆพยายามปิดบังแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องส่องผ่านออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับสูตรสองเปลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ11นาฬิกาโดยประมาณนะคะเรามีนัดพบปะเจอกันแบบไม่มีวันหยุดนะคะอยากจะหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็คิดถึงครอบครัวของเราไงเพราะว่าเราพบกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้เจอกันเนี่ยมันก็จะอะไรอยู่นะบางคนบอกอุ้ยไม่ได้ยินเสียงรายการนี้นะกินข้าวบ่ลงแต่ก็บางคนนี่แม่หงุดหงิดอยากจะทำอะไรเลยอยากจะได้ยินเสียงของจันทราโอ้โหสักขนาดนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงนี่จะเหนื่อยดีไหมเนาะไม่ดีกว่านะคะอย่าใช้คำว่ากว่าจันทราฟังไม่คืองั้นไม่เหนื่อยดีกว่านะคะเนี่ยแม้เป็นแบบเป็นคำสมัยใหม่เนาะจะมาพูดกว่าเกือบๆในโบราณนะมันต้องพูดสมัยใหม่แบบจันทราเนี่ยดีกว่า มาและอุทัยธานีสายแรกของวันเลยสวัสดีค่ะ
1: ส
0: ั
1: ่งไอ้และผมผักนะพี่
0: จ้ารีบสั่งมาเลยพี่ตอนนี้ผักกำลังแพงเลยอะโอ้โหแพงจริงๆนะตอนนี้แบบหยิบจับอะไรไม่ลงเลยอ่ะ
1: เอาสับปะรดด้วยนะ
0: จ้าผักหนึ่งสับปะรดหนึ่งจ้า500ละอีกหนึ่งอย่างนี่เหลือ650เลยนะลดไปร้อยนึงเลยนะ
1: ไอ้เดี๋ยวเอาไอ้
0: โคลลาเจนไหม
1: ไม่เอาอะไรวะ
0: เอาผงผักสักสองสับปะรดสักหนึ่งอะไรนิดเนี้ยก็ได้
1: ผงผักไงสับปะรดหนึ่งแล้วก็เอาอะไรผงผักอีกอย่าง
0: ก็ได้เนาะเนี่ยอันเนี้ยจะลดไปเลยเหลือ650จะ750อ่ะ
1: แล้วเอาไ
0: อ้จ้ะ
1: จมูกข้าว
0: จมูกข้าวพี่ถ้ามันพูดคำว่าจมูกข้าวไม่ซัดไม่เป็นไรพี่เอาตมูกข้าวก็ได้
1: เอาไอ้
0: จ้ะ
1: อะไรวะทัวร์
0: โอ้รีบตุนๆไว้พี่ก็เพราะว่าฝนจะมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ย
1: อย่างละอย่างเนี่ยอย่าง
0: ละหนึ่งละหนึ่งจ้าเป็นทั้งหมด820ค่ะ
1: จะ
0: หนีใช่ไหมได้แก้วเขย่าไปบ้างยัง
1: ได้มาแล้ว
0: จะเอาเพิ่มไหมเซตนี้สามารถได้อีกหนึ่งเอาเปล่า
1: แก้วเขย่าไม่เอาแล้ว
0: เนาะโอเคได้ค่ะเรียบร้อยค่ะไม่ต้องอุทรวางสายอุทัยก็มารับอ่างทองต่อเลยนะพี่เสมอเนาะจ้า
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะว่าไงครับพี่
2: เอางาดำ1ขวด
0: งา1 350จ้าอะไรอีก
2: ป้อ3แผง
0: ป้อ3แผงก็330จ้าเป็น680
2: ไปทางนะ
0: ค่ะได้
2: ได้
0: โอเคจับ
2: ตกอ
0: ่างทองเป็นไงน้ำท่า
2: โอ้โหเดินลุยสนุกเลย
0: สนุก
2: จะไปลุยก็บ้างก็ได้นะไม่รังเกียจ
0: ตอนนี้เราถูกน้ำล้อมรอบไปรอบบ้านแล้ว
2: โอ้โหเกิดอะไรเนาะ
0: จ้าออกไปไหนไม่ได้แล้วเราถูกล้อมรอบไปเรียบร้อยแล้ว
2: คิดถึงอยู่นะ
0: จ้าคิดถึงเหมือนกันดูแลตัวเองกันดีๆเนอะเป็นห่วงค่ะ
2: เดี๋ยวปฏิทินมาแล้วเดี๋ยวซื้อของใหม
0: ่โอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามออกให้เร็วค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะบางคนอู้สู้จนไม่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะคะถึงหมดแรงเราก็ต้องสู้เนาะนะคะพี่น้องค่ะเพราะไม่รู้เราจะหันไปทางไหนบางคนบอกน้ำไม่ท่วมบ้านหรอกแต่มันท่วมรอบนอกเนี่ยนะคะไม่เหมือนข้าศึกที่เหมือนพม่าโจมตีพระนครศรีอยุธยาสมัยก่อนเลยเขาไม่ได้เรียกพระนครศรีเขาเรียกกรุงศรีอยุธยาโอ้ยจะคุยทั้งทีคุยไม่ถูกเนาะ วิชาประวัติศาสตร์นี่แม่พลาดไปได้อย่างไรเนี่ยพลาดไปได้เยี่ยงไรเนี่ยนะคะมาแล้วกรุงศรีอยุธยามาแล้วนะคะใครบอกว่าพม่าเผากรุงศรีไม่จริงอะนะคะวันนั้นขับรถผ่านไปทางพระนครศรีอยุธยาโอ้โหขึ้นป้ายหลาเล็กว่าเขาจะไม่รู้มั้งว่ากรุงว่ากรุงเขากุ้งเผาอยุธยาเนี่ยไอที่เรียนมาเนี่ยผิดหมดเลยที่ไหนได้กุ้งเผานะไม่ใช่พม่าอ้าวเดี๋ยวเหอะเด็กรุ่นหลังเขาก็จะงงน่ะ จริงๆแล้วคือพม่านั่นแหละนะคะไอ้กุ้งเผาอยุธยาเนี่ยหมายถึงก็เอากุ้งไปมันมีกุ้งขาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยจะเผาก็ได้จะต้มจะอะไรก็ได้หมดนั่นแหละนะคะแต่มันจะขึ้นชื่อคือกุ้งเผาแล้วลพบุรีไม่มีไงมีนะคะแต่เขาไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากุ้งเผาลพบุรีไงเขาขึ้นแต่กุ้งเผาอยุธยาคือป้ายมันใหญ่อะมันสะดุดตาเล่าสู่กันฟังเฉยกุ้งอันนี้คือเรามากินนะจ๊ะแต่ถ้าเผากรุงศรีอยุธยาจริงก็คือพม่านะตามที่เราเรียนกันมานะคะที่โอ้โหตั้งทัพรอนะคะในกรุงไว้นะเดี๋ยวรอน้ำหลากมาเนี่ยเดี๋ยวพม่าก็ถอยกลับที่ไหนได้พม่าเตรียมเสบียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันก็ปล้นเสบียงของเราด้วยนะมันก็เลยอยู่จนตีกรุงศรีอยุธยาแตกนะเห็นปะโอ้โหเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยสมควรแล้วจบป.7นะป.7เนี่ยมันยังมีวิชาประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้นะคะความรักของพระมหากษัตริย์นะคะความรักความสามัคคีของคนในชาติเมื่อเราแตกความสามัคคีกรุงศรีอยุธยาจึงแตกนี่แหละจบแบบสวยหรูเลยสวัสดีครับพี่สมสุข
1: สมุขพ่อ
0: จะเอาอะไรเต็มปากแล้วนะเดี๋ยวบอกนะว่าลูกมอนเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่ากินลูกมอนอยู่อ่ะจ้า
1: วันนี้สั่งหมด
0: อ๋อ
1: นอนฟังก็เลยฟังอยู
0: ่โอ้ที่หลังก็ยิงมาเดี๋ยวฉันทาโทรกลับ
1: มีศูนย์บาท
0: จ้าแล้วใครเติมให้ล่ะลูกเหรอ
1: จ
0: ้
1: า
0: อ๋อเนี่ยการมีลูกที่ดีมันก็ดีอย่างนี้แหละเนาะดูแลไปเพราะเราดูแลเขามาตั้งหลายปีอย่างน้อยบางคน20 30ปียังดูแลกันอยู่แต่เราเนี่ย10ปีให้ถึงก่อน อาจารย์เดี๋ยวจะตังหมดเนาะนะคะใครที่ยังมีพระที่อยู่ในบ้านดูแลท่านให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะได้ดูแลท่านกี่ปีนะคะอย่างบางคน70 80เนี่ยโอ้โหอีก10ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะนะคะแต่มันก็ยังน้อยกว่าที่เราที่เขาหรือว่าที่ท่านได้ดูแลเราเนาะ20 30ปีดูแลไม่พออีกนะคะส่งเสียให้เราเรียนเนี่ยเงินทองไม่มีแต่ลูกไม่ต้องไม่ได้เลยต้องมีค่ะ
1: โดนมือไปดู
0: โอเคไม่เป็นไรนะคะพระในบ้านนะคะใส่บาตร100ครั้ง 1,000 ครั้งไม่เท่ากับเราหาข้าวให้พ่อให้แม่กินนะคะพี่น้องคะที่พูดเนี่ยคืออยากจะมีพ่อมีแม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะขึ้นไปอยู่บนฟ้ากันหมดแล้วนะมองลงมาบ้างเปล่าก็ไม่รู้คิดถึงจะไปหาไม่ได้รออีกสักหน่อยนะแม่นะอีกสัก30ปีนะคะเจอกับ99กับอีก365วันพอดีนะคะโอ้ยเขาน่าจะไปเกิดหลายรอบแล้วมั้งจินตนาเออมันจะเป็นความฝันอันสูงสุดยังไม่จบเลยนะเนี่ยเข้ารายการมาเนี่ยเราพบกันแบบนี้เป็นประจำนะคะไม่มีวันหยุดนอกจากฝนจะตกแล้วเครื่องเขาเอาลงอ่ะเนี่ยไม่ได้เจอแน่นอนนะคะยิ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกระลอกหนึ่งนะคะสำหรับฝนฟ้าเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เก็บไปแล้วเนี่ยจะเพิ่งเอาลงมานะคะแล้วก็โดยเฉพาะรถเนี่ยเป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่ากว่าเราจะเก็บซื้อได้สักคันนึงเนี่ยโอ้โหมันคนทั้งชีวิตเลยนะและน้ำท่วมเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีอะไรซ่อมมีแซมไหมนะคะหาที่จอดที่มันสูงสูงหน่อยนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นไปด้วยยังไงดีนะคะโดยปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเมื่อเวลาน้ำลดลงแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องคะอย่าการที่เราจะเสียบปลั๊กไฟฟืนไฟอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนนะไม่รู้ว่ามันช็อตหรือเปล่านะคะหรือว่าการเดินหรือเดินน้ำนะคะที่มันเฉอะแฉะเนี่ยหารองเท้าบูทมาใส่นะคะอย่าเดินเท้าเปล่านะเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่น้ำที่มันขุ่นๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นเศษแก้วตะปูสังกะสีนะคะหรือว่าสัตว์มีพิษเนี่ยหรือว่ากระแสไฟฟ้ามันรั่วออกมาเดี๋ยวที่เราไม่รู้เพราะมองไม่เห็นไงนะคะอันตรายมากกว่าตอนที่น้ำท่วมอีกนะตอนที่กำลังที่มันจะลดใหม่ลดแล้วเราเข้าไปดูเนี่ยนะคะสวมรองเท้าบูทให้มันขึ้นมาสูงๆนะคะแล้วก็ป้องกันโดยเฉพาะบาดแผลเนี่ยใครที่มีเนี่ยนะคะต้องป้องกันให้ดีเลยนะเพราะมีโอกาสที่จะติดโรคฉี่หนูมันมากับกระแสน้ำนะคะขอให้ปลอดภัยทุกชีวิตนะคะด้วยความเป็นห่วงจากรายการสบายๆ สไตล์กวนอิงโดยตะวันจันทราเอ้าออนแอร์กันนะไมค์สดๆนะเบอร์ของจันทราก็จะเป็น 081-280-1939 081-280-1939แล้วก็เบอร์หลังไมค์นะคะที่จะตอบคำถามของครอบครัวกวนอิมของเราเหมือนจันทราบางคนบอกโอ้โหเนี่ยฉันสั่งของกตะวันเนี่ยหรือว่าแหมโทรไปแล้วตะวันไม่รับสายเนี่ยโทรมาหาจันทราก็ได้เพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันนะคะถ้าสั่งสินค้ากับคุณตะวันแล้วเนี่ยไม่ต้องมาสั่งกับจันทรานะเดี๋ยวเราก็คุณตะวันก็ส่งจันทราก็ส่งท่านจะได้สินค้า2กล่องเลยนะ สั่งกับคนใดคนหนึ่งแล้วพอแล้วจบนะคะเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยบริษัทนานาจำปาทองนี่แหละที่จำหน่ายปุ๋ยผมบอกโอ้โหสั่งซื้อปุ๋ยไม่เห็นมีสักกระสอบเลย โอ้โหก็ให้ไปเป็นร้อยเลยนะน่ะร้อยกิโลเลยนะน่ะไอ้ซองเล็กๆสีดำๆมันอ่ะฉะนั้นแน่เขาเรียกว่าปุ๋ยซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแบบนาโนคือการทำสิ่งใหญ่ๆให้เล็กไม่พอให้ละเอียดอีกละเอียดก็ยังไม่พอเอกนานาโนเนี่ยมันต้องละเอียดละเอียดมากเลยอะมากจนเราไม่สามารถจะมองเห็นความละเอียดของมันได้นะคะไอ้ซองเล็กๆที่ให้ไปเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเป็นปุ๋ยเนี่ยเป็นกระสอบเลยนะบอกก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นกับระบบละแม่เอาซองขนาดนี้น้ำขันเดียวก็พอมั้งลองสินะคะเหี่ยวไปเลยเหอะเขาได้อาการสำลักปุ๋ยนะคะเพราะมันเยอะปุ๋ยนั่นน่ะเป็นกระสอบแล้วลองคิดดูเหอะเอาปุ๋ยทั้งกระสอบไปเทใส่ต้นไม้ต้นเดียวอ่ะโอ้โหแทบจะคลุมต้นไม้ทั้งต้นเลยแล้วมันจะเหลือไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้น1ซองเล็กๆเนี่ยถ้าไปใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับก็ได้หรือว่าพืชในกระถางเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้กับน้ํา180ลิตรถึง200ลิตรได้แบบสบายๆนะคะจะทำเป็นหัวเชื้อก็ได้หรือบางคนบอกโอ้ใส่ถัง200ลิตรเลยได้เปล่าวะจันทาได้นะคะแต่มันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเ

เนี่ยใช้วิธีการคิดแบบนี้ยากว่ะไม่รู้จะแบ่งขนาดไหนที่มันไม่เท่ากันจะทำหัวเชื้อก็ได้นะคะทำหัวเชื้อแต่บอกแล้วนะถ้าหัวเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ30วันแล้วมันจะค่อยๆลดนะคะความเขาเรียกว่าความขลังเนาะลงไปนะคะถ้าไปใช้น้ำถ้าเราจะใช้น้ำ10ลิตร18ครั้งใช่ไหมเราก็ตักน้ำใส่ไป18เที่ยวคือเที่ยวละแก้วละแก้วละแก้ว18แก้วอะนะคะแล้วก็เทลงไปรวมกันในขวดเดียวกันเวลาเราจะใช้ก็เทออกมาแก้วหนึ่งแล้วก็ไปใส่น้ำ10ลิตรแล้วก็ไปราดโคนต้นก็ได้จะฉีดพ่นทางใบก็ดีใช้ทั้งสองวิธีแล้วสุดยอดเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างมาเพื่อให้มันกินทางใบนะคะใบเนี่ยใบพืชเนี่ยบอกเลยนะคะเยอะกว่ารากนะได้เปรียบเทียบไปดูใบชะอมแล้วสิ เอาก็จริงไหมล่ะดูสิเนี่ยใบชะอมก้านเดียวเนี่ยเป็นไงนะคะกลับไปถอนรากต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยรากต้นไม้เรายังนับได้นะแต่ไอใบชะอมเนี่ยนับกันได้ปะ เยอะมากเลยนั่นแหละนะคะเนี่ยมันจะกินทางใบเนี่ยได้ดีกว่าทางรากนะคะแต่ถ้าเรียนกันมานี่ป.7เนี่ยเรียนเราก็รู้กันอยู่ว่าพืชกินอาหารทางรากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าพืชกินอาหารทางใบได้ด้วยมันเป็นนวัตกรรมใหม่บอกแล้วนะคะนาโนคือการแตะปุ๊บดูดซึมปั๊บเอาไปเก็บไว้ในดอกในผลในใบในกิ่งก้านอุ้ยลำเลียงอาหารเอาไปเก็บไว้เต็มที่เลยแต่ถ้าปุ๋ยทางดินเนี่ยต้องรอการสังเคราะห์แสงนะถ้าไม่มีแสงเนี่ยมันดูดปุ๋ยขึ้นไปเก็บไว้ก็จริงแต่มันยังเอาไปใช้เป็นอาหารไม่ได้เพราะมันต้องใช้แสงแดดในการสังเคราะห์เรียนวิทยาศาสตร์ได้กอเปล่าเนี่ยแกเนี่ยโอ้อย่างนี้เขาเรียกกันเกรดแต่ได้กอขอคองอนี่แสดงว่าเรียนป.7เงียบๆเลยเนี่ยนะคะถ้าได้คะแนนเต็มเนี่ยได้กอนะคะเหมือนคนที่เรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยนะคะถ้าใครที่เรียนเก่งเนี่ยจะอยู่ห้องกอนะฮะถ้าเรียนแบบจันทาเนี่ยคาบเส้นแล้วคาบเส้นอีกเนี่ยนู่นห้องงอถ้ามันมีจอจานนี่น่าจะไหลไปอยู่จอจานอีกแหละนะคะสมัยก่อนป.1ทับกป.1ทับขออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเริ่มมีอายุอ่ะนะก็ต้องคุยเรื่องอดีตเพราะมันจะจำได้ดีเรื่องปัจจุบันเนี่ยเอาแค่แว่นตาเนี่ยหานี่ไม่ค่อยอยากจะเจอที่คาดอยู่บนหัวนี่แหละอู้เดินหาแว่นตาทั้งชั่วโมงเดินหนังสือติดจันเลยก็ถามไปทำอะไรอ่ะพี่เรียกพี่ยังค่อยยังชั่วหน่อยเนาะตาเหมือนจะสว่างนิดนึงป้าหาอะไรอีกอะโอ้โหแขนขาอ่อนแรงเลยดีนะเนี่ยนะคะที่คุณตะวันเขาบอกเอาไปเอาเคี้ยงไปกินสักขวดไปแกป้าจะได้มีเรี่ยวมีแรงจะได้มีแรงขนนู่นนี่นั่นนี่เห็นไหมก็เรียกป้าเพื่อคว้าเคี้ยงกินเลยแขนขามจะได้แข็งแรงขึ้นไม่งั้นอ่อนแรงเชียนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียกป้าให้ดูใบหน้าก่อนนะคะใบหน้าเนี่ยมันไม่ได้แซงอายุนะมันลดอายุลงไปเยอะเลยเพราะอะไรมะเพราะว่าการดูแลด้วยสบู่รังไหมทองคำเนี่ยบอกเลยโอ้โหศาสตร์แห่งการบำรุงหรือว่าก้าวพลังแห่งการบำรุงเนี่ยนะดูแลเรื่องของผิวพรรณให้เรียบเนียนสดใสโอ้ยนะคะลองไม่เล่าก้อนนึงเนี่ย120บาทเองอยากได้ราคาถูกกว่านี้ไหมซื้อไปเลย3ก้อนเหลือก้อนละ100บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะน้ำผึ้งน้ำนมข้าวอย่างนี้รากชะเอมเทศอย่างนี้วิตามินอีเนี่ยโอ้โหมีขนาดยังไม่ถึง9อย่างนั้นเนี่ยยังดูแลสักขนาดนี้แหละนะคะอย่าลืมล่ะความสวยความงามไม่เข้าใครออกใครยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยเราต้องดูแลนะคะเขาเรียกว่าสาวให้เด็กๆรุ่นหลังมันได้ดูอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะอายุเรียกป้าแต่ใบหน้าเรียกพี่นี่แหละคนบอกว่าขอเป็นแฟนคลับได้ไหมโหอยากได้มานานแล้วล่ะ FC เนี่ยนะคะอ่ะใครที่อยากจะคุยกับจันทานะคะผ่านหน้าไมค์อย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะโอ้โหอันนี้อายุก็มากขึ้นนะแต่ใบหน้าแกก็ยังเหมือนแบบเป็นพี่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะหุยปฏิทินปีนี้นะแม่อมยิ้มแก้มตุ๋ยเชียวนะคะ
ยังหล่อเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นคือดีเจตะวันนะคะปีนี้ปฏิทินนี่ขอบอกเลยเสื้อสีเหลืองทองอลั

0: ามเชียวแข่งสีเหลืองนี่แข่งกับสบู่รังไหมทองคำเลย0818534139สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่จำหน่ายนะครับปุ๋ยที่เป็นแบบชนิดผงแล้วก็ต้องใช้นะคู่กับไคโตซานเพราะฉะนั้นเวลาสั่งซื้อเนี่ยสั่ง2เกลอเอาชุดละ100บาทหรือว่า2เกลอชุดละ500บาทอย่างเงี้ยบอกมานะคะเราจะจัดให้คำว่าชุดในที่นี้หมายถึงปุ๋ยนะคะ1อย่างแล้วก็ไคโตซานอีก1อย่างไคโตซานเป็นน้ำปุ๋ยเป็นผงที่เขาแถมให้ไปไอ้สีดำๆนั่นแหละนะคะที่บอกแถมมาไม่เห็นมีปุ๋ยเลยนั่นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกปุ๋ยนะคะมันไม่ได้เป็นเม็ดเป็นกระสอบเป็นซองนะคะก็เรียกถุงซิปแล้วก็ไคโตซานให้ไป100ซีซีสีชมพูแต่ถ้าเป็นสีขาวนั่นไคโตซานสำหรับสัตว์โอ้พูดถึงสัตว์นะคะในช่วงนี้นะอากาศแบบนี้ฝนฟ้าตกแบบนี้น้ำท่วมอย่างนี้สัตว์ก็มีภาวะของความเครียดมันเหมือนกับคนนะคะภูมิต้านทานก็ต่ำลงพอๆกับคนเดี๋ยวก็ไม่สบายง่ายๆเพราะฉะนั้นไคโตซานสัตว์เรามีนะคะที่ใช้ได้ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะในสัตว์บกเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตนะคะแข็งแรงสุขภาพดีลดค่าใช้จ่ายในเรื่องยาปฏิชีวนะแล้วก็ช่วยทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคสร้างภูมิต้านทานนะคะไคโตซานสัตว์นี่จะทำให้สัตว์ขับถ่ายดีอารมณ์ดีภูมิต้านทานดีการเจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงใช้ได้ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะ600บาทนะคะต่อ1ลิตรหรือ 1,000 ซีซีซื้อรอยเองได้ปะได้ไม่ต้องเสียงอ่อนขนาดนั้นหรอกได้ขอให้บอกมาเหอะจะเอา600ที่จะเอา100เดี๋ยวฉันทาจัดให้ทั้งไคโตซานพืชไคโตซานสัตว์ราคาเดียวกันแต่ไคโตซานพืชเนี่ยจะมีโปรโมชั่นมาแล้วโอ้โหนี่มาจากพังงาด้วยนะคะภาคใต้เนี่ยไม่รู้มีฝนหรือยังสวัสดีครับพี่พรพังงาจ้ะ
1: ช่างยาโรคไอช่างยาบำรุงตาโรคพวกอะไรเมื่อลาดินอยู่ที่เมือง
0: มีถ้านาดินเนี่ย2ขวด700ถ้าลูทีน2ขวด600เอาทั้ง2อย่างเลยไหมอ่ะ
1: ไม่เอาอย่างเดียว
0: เอา700หรือ600อ่ะ
1: 600
0: 600ก็ลูทีนค่ะ2ขวด600จ้ะแล้วอีกคะ
1: ได้แค่นั้นนะ
0: เอาแค่นี้หรอมีฝนไปยังครับแถวแถวภาคใต้พังงา
1: พังงาฝนแรงอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อฝนแรงอยู่แล้วมีฟ้าไหมปีนี้เหมือนไม่ฟ้าไม่ค่อยมีเนาะค่ะ
1: ม
0: ีเหรอมีแรงเลยใช่ไหมแรงไหมเปรี้ยงปร่างแล้วก็เดือดทะบุ้งอย่างนี้มีก็หลับ
1: อย่างนั้นแหละ
0: ดูแลสุขภาพนะนะคะค่ะน่ารักมากๆเดี๋ยวนี้ฟ้าเออแต่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าตกเคยสังเกตไหมเสียงกบเสียงเขียดเนี่ยไม่เห็นมันร้องขอฝนเลยอ่ะเออปกตินี่โหก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็ร้อนมากร้อนผิดปกติใครที่ไม่เคยสังเกตลองสังเกตดูนะคะพี่น้องค่ะว่ามันมีกบเขียดร้องบ้างเปล่ามันจะไปเหลือเลยพอฝนตกมาเนี่ยโหอึ่งอ่างออกมานี่จับกันเป็นเพียบเลยไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์เลยบางคนจับนี่เป็นรถปิกอัพเลยนะว่ากันไปนะคะพูดถึงเรื่องนี้ต่อดีจ้านะคะผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะคะบริษัทนานาจำปาทองแล้วก็ยังมีสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามเที่ยงเสียมจริงกระบี่มือหนึ่งที่คุณตะวันให้ฉายามาเลยของก็เด่แจงแจงนะคะเรื่องของพละกำลังเพราะว่าโสมอยู่ในนั้นเยอะเลยนะคะโสมไทยโสมอเมริกาโสมจีนโอ้นะสารโสมเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในตัวเที่ยงเสียมจริงไม่มีกำลังให้มันรู้ไปแต่ถ้าอยากจะเพิ่มแคลเซียมในกระดูกนะคะยิ่งอายุเยอะๆแคลเซียมก็ลดน้อยถอยลงจะให้กินปลาตัวเล็กๆก็ไม่ไหวแล้วนะคะฟันไม่ค่อยมีจะเคี้ยวเผลอๆนะคะไอ้ก้างปลาไอ้เล็กถึงมันจะตัวเล็กแต่มันก็มีก้างไงเดี๋ยวทิ่มงุ้งทิ่มเหงือกอู้อันตรายต่อเหงือกและฟันอีกนะคะเพิ่มแคลเซียมด้วยเที่ยงเสียมป้อโอ้เรียกยากว่ะกระป้อนั่นแหละคำเดียวเป็นอันว่ารู้กันนะคะ บางคนบอกว่าฉันนับตอนนี้มันแป้ว่าฉันท้านั่นแหละลองกินเคี่ยงเซียนป้อซะให้ได้เชียจากแป้มันจะกลายเป็นป้อไม่ใช่ป้อแป้นะตัดคำว่าแป้ทิ้งไปให้เหลือป้อคำเดียวนะบางคนนี่โอ้โหเดินได้ขึ้นมานี่หัวซอยท้ายซอยแล้วหัวบ้านท้ายบ้านนี่นะคะไม่ใช่สามบ้านค่ำละพอได้คุยมันไม่ได้คุยนานแล้วไงไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะนั่งเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าพอเดินได้อะไรได้นี่นะคะแหมเมาท์มอยกับเพื่อนในบ้านเดียวเนี่ยนะคะดึกเลยไม่ใช่ค่ำเลยเดินไปคุยกับเพื่อนได้เนี่ยการมีเพื่อนมันก็ดีอย่างนี้แหละแสดงว่าแกเพื่อนเยอะเลยคุณตาโอ้อย่าพูดถึงเลยนะคะร้อยวันพันปีไม่มีใครโทรเลยมีแต่มิตรกัลยาณมิตรแหละจันทามีชายแอะนะคะอันเนี้ยถึงมันไม่รู้จักใครมันก็โทรมาได้มิตรอันเนี้ยเขาเรียกว่ามิตรฉาชีพโดยเฉพาะในตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะมันจะมีเพจปลอมขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะให้กดนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลอันนี้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะนะคะพี่น้องขาไปกดสุ่ม4สุ่ม5เงินในบัญชีมีอยู่หน่อยเดียวนี่ยมันจะหายไปเลยนะเพราะว่าเพจบอมเขาสร้างขึ้นมาเยอะอยู่นี้อะไรอะไรก็น่ากลัวไปหมดแม้แต่ภาพต่างๆของ AI เนี่ยมันทำได้เห็นปะบอกเหมือนแบบว่ารูปปั้นอยู่เป็นพันปีอยู่ลุกขึ้นเดินได้เออ AI มันทำได้อะไรอะไรก็น่ากลัวนะแต่สูตรสองเกลือมหัศจรรย์นี่ไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นนวัตกรรมใหม่แต่มันดีกับตัวของเราและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่มันเคี่ยงเซียมป้ออยู่ไม่ใช่เหรอจันทาเอ้าอยากจะคุยให้ฟังบ้างว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาโดยเฉพาะปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะไม่ใช่เคมีไม่ต้องวิตกกังวลใครที่นำไปฉีดไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้ผักเขาบอกเลยว่าแพงมากนะคะอย่างมะเขือเนี่ยเมื่อก่อนกิโลละ20บาทตอนนี้50กว่าบาทแล้วโอ้โหไปตลาดเนี่ยซื้อมา10บาท20บาทเนี่ยยังไม่ได้หม้อเลยเวลาแกงอ่ะโอ้โหต้องหั่นแบบฝอยเลยนะคะตอนนี้ก็เลยปลูกเองเนี่ยที่อยากจะได้หน้าที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้แหละนะคะที่เด็ดมาให้เจ้านายกินบอกโอ้โหมันกรอบหวานดีว่าจันทาได้ออกมาลูกเดียวตัวเองยังไม่ได้กินเลยความที่อยากได้หน้าไงเอาไปให้คุณตะวันกินก่อนนะคะเขาก็เลยบอกเออเนี่ยเอาไปเอาปุ๋ยไปสักซองเนี่ยไปฉีดใหม่ปะได้ปุ๋ยมาฟรีๆนะคะใครที่อยากจะได้ปุ๋ยฟรีๆแบบจันทาเนี่ยนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจันนาจันปาทองในครบ500บาทนะคะไม่ได้เป็นของแถมหรอกแต่ได้เป็นของค่าโอนถ้าท่านโอนเงินมาก่อนจะได้ไปเลยทั้งปุ๋ยทั้งไข่ตัวสารแต่ถ้าท่านซื้อครบ 1,000 บาทเนี่ยได้ไปฟรีๆเลย1ซองกับไคโตซาน1ขวดโอนเงินด้วยเนี่ยได้ไปเลย2ซองกับไคโตซาน2ขวดเลือกเอานะคะว่าอยากได้แบบไหนนอกจากเคี่ยงเซียมป้อที่ดูแลเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นแล้วเนี่ยในต่อมลูกหมากคุณผู้ชายนะคะตัวเคี่ยงเซียมป้อก็ยังดูแลด้วยแล้วก็ยังมีกาแฟหลากหลายชนิดนะคะนอกจากกาแฟลักเนี่ยนะคะมันจะมีอันนี้เป็นของบริษัทสกายออนไลน์เนาะมันมีลักดำลักน้ำตาลแล้วก็ลักเขียวเรายังมีอย่าลืมกันนะเรามีชาด้วยนะคะชาของบริษัทสกายออนไลน์เลยโดยเฉพาะชาเขียวเนี่ยขอบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของผงชาเขียวมัทฉะนะคะมีผงฟุสโตโอริโกแซคคาไรมีอินูลินมีเวโปรตีนนะคะมีผงไซเลียมฮัตมีแอลคาทินีนโอ้โหสารสกัดจากโกจิเบอรี่ถั่วขาวนะคะตัวเนี้ยแหลมเลยนะคะชาเขียวนี่วิธีการรับประทานก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะ1ซองเนี่ยมันจะมีน้ำหนัก15กรัมนะคะชงละลายกับน้ำร้อน100มิลลิลิตรนะเสร็จแล้วเราก็โยกดื่มเลยนะคะตัวชาเขียวของเรานี่ก็ดูแลเหมือนของชาเขียวของบิยาโกนั่นแหละแต่ตอนนี้บิยาโกเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะคะโรงงานเลิกไปแล้วนะคะเราจะมีชาเขียวของบริษัทสกายมาให้ทั้งชาเขียวชาไทยสรรพคุณเหมือนกันรสชาติก็อร่อยเหมือนกันแต่กลิ่นจะไม่เหมือนเท่านั้นเองอันนี้ถ้าชาเขียวมันจะออกกลิ่นหอมของชาเขียวนะคะส่วนชาไทยมันจะมีกลิ่นหอมของคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะสีเหลืองอร่อยนะแล้วก็ดีมีประโยชน์มี มีวิตามินบีด้วยนะนะคะสารสกัดต่างๆเยอะแยะเลยทั้งชาเขียวชาไทยนะคะที่ทำให้การดูแลเรื่องของการคุมหูตัวชาเขียวก็ช่วยด้วยนะคะช่วยให้หุ่นสวยนะคะลดความอยากอาหารราคา250บาทนะคะสำหรับชาเขียวชาไทยแต่ถ้าอยากจะได้เรื่องของไฟเบอร์ที่ไปเพิ่มกากใยในมื้ออาหารนี่แหละนะคะวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับพวกผักและผลไม้มาให้นะนะคะพี่น้องคะแต่ถ้าอยากได้ผักและผลไม้วิตามินแต่เคี้ยวไม่ไหว เรามีผงผักให้ท่านนะคะอันนี้มีทั้งวิตามินแล้วก็มีทั้งไฟเบอร์ถ้าไม่ชอบผงผักไม่ชอบผงสับปะรดกินมาตั้งนานและหลายกล่องแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนมั่งอ่ะอยากจะได้ไฟเบอร์อันนี้เราก็มีโกโก้นะคะโกโก้ไฟเบอร์อันนี้ก็อร่อยไปอีกรูปแบบหนึ่งราคาเท่ากันนะคะสำหรับโกโก้ไฟเบอร์ผงผักผงสับปะรดดีทั้ง3อย่างนั่นแหละนะคะแล้วมันต้องกินตอนไหนวะจันทาเรื่องของพวกไฟบุงไฟเบอร์เนี่ยฟังรายการนานยังพี่ฟังทุกวันนั่นแหละแต่มันพูดเยอะไง พูดเยอะจะไม่รู้จะจำอันไหนดีอ่ะนะคะถ้าจำอันไหนไม่ได้ก็ฟังอันนี้สักหน่อยนึงนะคะว่าไฟเบอร์เนี่ยมันทำไมต้องกินนะคะสาเหตุที่เราต้องกินไฟเบอร์ก็คือคนที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะพูดง่ายๆเริ่มจะท้องผูกก็แหละหรือว่าเริ่มผูกแล้วก็ถ่ายยากนะอันนี้ไฟเบอร์ต้องเข้าแหละนะคะอ้วนลงพุงไขมันสะสมทานเนื้อบ่อยย่อยยากทานผักผลไม้น้อยผิวพรรณโทรมนะคะแน่ละก็ของเก่ามันไม่ออกเลยอ่ะนะคะมันก็ต้องเอาไปใช้ใหม่อีกอย่างเงี้ยและของเก่ามันต้องบูดมันต้องเน่ามันจะผิวพรรณมันจะมาสดใสได้อย่างไรนะคะกลิ่นตัวกลิ่นปากไม่มีหมดเลยนะคะถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะแล้วมีอาการอ่อนเพลียอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยลดอาการท้องผูกนะคะยิ่งเราดื่มก่อนมื้ออาหารเนี่ยนะคะสัก5นาที10นาทีเนี่ยนะคะชงไฟเบอร์เลยนะคะไฟเบอร์ของเรามีทั้งผงผักผงสับปะรดอย่างที่บอกก็แหละนะคะมันจะช่วยให้เราอิ่มเร็วนะแล้วก็ไปเพิ่มกากใยทำให้การเกิดการดีท็อกซ์ลำไส้นี่นะคะแต่ถ้าเราไปทานหลังมื้ออาหารเนี่ยที่บางคนบอกว่าโอ้กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเนี่ยอย่าไปหาขนมนมเนยมาละเดี๋ยวก็อ้วนนะคะหรือว่าแม่เบาหวานเดี๋ยวก็น้ำตาลพุ่งดื้ออินซูลินนะครับพุ่งไม่ให้ป่องเชียวนะคะอันเนี้ยหลังมื้ออาหารดื่มเลยนะคะอาจจะผงผักผงสับปะรดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโกโก้ไฟเบอร์ก็ได้เช่นกันอันเนี้ยจะไปเพิ่มกากใยทั้งมื้ออาหารเลยนะคะใครที่ไม่ชอบกินผักกินไฟเบอร์แทนนะแล้วคอลลาเจนล่ะมันบำรุงผมบำรุงเล็บปะวะจันทาบำรุงทั้งคู่นั่นแหละนะคะดูแลเรื่องของผิวพรรณทำให้ผิวพรรณที่มันหมองคล้ำเนี่ยฟื้นฟูผิวให้มันดีขึ้นนะคะน้ำชงต้านผิวแก่เผยผิวกระจ่างใสนะคะลดเลือนริ้วรอยฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียนคอลลาเจนของเรานี่มีทั้งบลูฮาวายมีทั้งส้มลิ้นจี่แล้วก็แอปเปิลเขียวราคา250บาทนะคะถ้าซื้อ3กล่องในคราวเดียวเนี่ยจะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มันเป็น3อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะผงผักผงสับปะรดและคอลลาเจนจาก750เหลือเพียง650บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้โหพูดชาเขียวซะเยอะกาแฟแกไม่พูดบางเลงเนี่ยจันทาจะต้องพูดอะไรนะคะฟังกันทุกวันรู้อยู่แล้วถ้า800มันก็ต้องเป็นคิวมัตโซที่มันมีเถาวัลย์เปรียงมีผงมะตูม นะคะเป็นกาแฟที่แพทย์แผนไทยเขาเป็นผู้ผลิตคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาแค่คำว่าแพทย์นี่ก็เป็นอันว่ารู้กันแล้วนะคะก็ต้องมีความรู้เยอะนะเขาจึงได้คำว่าแพทย์มานะคะทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาการรักษานี่ควบคู่กันไปกาแฟคิวมัตโซเนี่ยนะคะ30ซองใน1ห่อนะราคา800บาทนะคะหรือจะเป็นกาแฟลักสุดนะคะตัวที่ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะเป็นกาแฟดำกาแฟน้ำตาลนะคะส่วนกาแฟเขียวเนี่ยนะคะเหมาะกับคนที่ทานเจแต่คนไม่ใช่ทานเจก็สามารถทานได้มาดูแลสุขภาพนะคะไม่ได้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายบางคนระบบขับถ่ายดี ตื่นเช้ามาแค่ขยับตัวนึงรีบเข้าห้องน้ำแหละอันนี้โอเคเลยร่างกายแหลมเลยถ้าอย่างนั้นนะคะแต่อยากจะให้มีความสดชื่นนะคะบำรุงร่างกายไปในตัวเพราะมันมีสมุนไพรนั้นเยอะนะคะเกากี้อะไรเอ่ยพวกเนี้ยนะคะราคา380นะถ้าซื้อ1ห่อนะถ้า2ห่อก็750 3ห่อเนี่ยจะเหลือ 1,050 บาทสำหรับกาแฟลักแล้วย่อมยาวลงมาไม่ค่อยมีกระตังช่วงนี้ต้องเก็บตังไว้สักหน่อยนึงน้ำเนิ่มเนาะโอ้โหช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะคะกาแฟเห็ดลิ้นจือเราก็มีนะคะอันนี้จะมีความขมนำความหวานแต่ความอร่อยนี่เขาบอกเลยนะคะนำกันทุกเรื่องทุกตัวนั่นแหละนะคะอร่อยเหมือนๆกันแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะคะเห็ดลิ้นจือผสมโสมเนี่ย10ซองราคา150บาทส่วนกาแฟดาวอันนี้ธรรมชาติเพราะความหวานมาจากหญ้าหวานนะคะ200บาทจะมี12ซองแล้วก็สมุนไพรนะคะที่ดูแลดวงตามีปัญหาดวงตาเต็บตาแสบตาเคืองตาคันตาหรือว่าจอประสาทตาเริ่มเสื่อมแล้วไปหาจักษุแพทย์มาเนี่ยตาเริ่มเสื่อมแล้วนะ หมอให้ยาหยอดตามามั่งยาอะไรต่อมีอะไรนี่นะคะยังไม่ได้ยากินนะเราก็ต้องมาปรับร่างกายของเราเองนะคะโดยการฟื้นฟูด้วยลูทีนรูทีนนี่เป็นสูตรไทยๆนะคะ1กล่องใน30แคปซูล300บาทส่วนนาดินเป็นสูตรฝรั่งเศสนะคะ30แคปซูลเช่นกัน392กล่อง703กล่องพันมาเข้าสู่เรื่องของยาหม่องกันบ้างนะคะพี่น้องขาช่วงนี้น้ำท่วมนี่นะคะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่ายุงยงเยอะเนี่ยนะคะเสร็จทองพรหรือว่าคิดโดยว่าขี้ผึ้งสมุนไพรรวมเสร็จพังพรไปทั้งไพรเหลืองไพรดำม้าห่อสดนะคะอันนี้ส่งกลิ่นหอมทำให้เราหายจากอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมากๆเลยครับป้องกันยุงด้วยแมลงสัตว์กัดต่อยในทาซะให้ได้เชียแตนต่อยมันเนี่ยไม่มีตุ่มให้มันขึ้นมาเลยนะคะมันเพราะมันมีเขาเรียกอะไรนะไอพิษของมันอะไอที่มันเป็นเรียกไม่ค่อยจะถูกอีกเนาะนะคะที่เราจะต้องดึงเหล็กไนเหล็กไนมันออกมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทาด้วยยาหม่องเนี่ยนะคะจะไม่ทำให้เราไม่ปวดไม่บวมนะถ้าอยากได้ดีเพิ่มมากไปกว่านั้นนะคะนั่นคืออิมเมจสมุนไพรนะคะที่เป็นสูตรเดียวกับทายะ350บาทโอ้นะคะดูแลเรื่องของสุขภาพกันมาเยอะแยะแล้วนะคะมาฟังเนื้อหาสาระกันบ้างนะนะคะ5สัญญาณเตือนว่าเราเนี่ยกินผักและก็ผลไม้น้อยเกินไปนะคะร่างกายแม่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดนะคะมันมหัศจรรย์มากเลยนะมันสามารถบอกได้ด้วยนะว่าเนี่ยสัญญาณอย่างเงี้ยนะแสดงว่าท่านน่ะกินผักผลไม้น้อยเกินไปเนี่ยมันจะฟ้องเลยนะหลายคนรู้ดีว่านะคะผักและผลไม้เป็นอาหารที่ควรกินทุกวันแต่ในชีวิตจริงนะเนี่ยอาจจะมีหลายวันเลยที่เรากินไม่ถึงปริมาณที่แนะนำโดยหลักโภชนาการทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่นะคะกำนันด้วยนะในที่เนี้ย เริ่มจะออกนอกลู่นอกทางผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะหมายถึงคนที่มีอายุแล้วอะที่ไม่ใช่เด็กและไม่ใช่ทารกอะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ควรกินผักอย่างน้อยวันละ3ส่วนและผลไม้อย่างน้อยวันละ2ส่วนเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและก็สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอนะคะแต่นะคะถ้าเรากินผักและผลไม้น้อยเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มส่งสัญญาณออกมาได้โดยที่เราจะสังเกตจากสิ่งต่อไปนี้นะคะขับถ่ายไม่เป็นปกติท้องผูกหรืออจรแข็งนะคะผักและผลไม้เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญของใยอาหารซึ่งมันมีบทบาทนะคะในการเพิ่มมวลของอุจจาระหรืออจรนี่แหละนะคะใช้คำย่อเนาะเพราะว่าบางคนในช่วงนี้กำลังทานข้าวนะคะแล้วก็จะช่วยให้ของเสียเนี่ยเคลื่อนผ่านระบบทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้นหากได้รับใยอาหารไม่เพียงพออาจจะทำให้อจรแข็งถ่ายยากหรือมีความถี่ในการขับถ่ายลดลงรู้สึกเพลียไม่มีแรงหรือว่ามีสมาธิน้อยลงนะคะอาการเหนื่อยง่ายหรือไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยแต่ หนึ่งในนั้นก็คือการได้รับวิตามินและก็สารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอโดยเฉพาะวิตามินซีซึ่งเราจะพบมากในผักและผลไม้หลายชนิดเช่นพวกฝรั่งส้มกีวีมะละกอพริกหวานแล้วก็บรอกโคลีนะคะในงานวิจัยในคนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าได้รับวิตามินซีในเลือดต่ำพบว่าวิตามินซีเนี่ยบอกก่อนนะคะวิตามินซีเนี่ยในมะนาวกับในฝรั่งเนี่ยบางคนทายว่ามะนาวก็ต้องเยอะกว่าสิเพราะว่ามะนาวมันเปรี้ยวไม่ใช่แหละนะคะฝรั่งมีเยอะกว่ามะนาวนะวิตามินซีนะไม่อะไรมันก็เป็นไปได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะได้รับวิตามินซีเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะในคอลลาเจนเนี่ยมีวิตามินซีนะเพราะว่าถ้าคอลลาเจนไม่มีวิตามินซีเนี่ยการดูดซึมมันจะได้ผลน้อยกว่ามันต้องมีวิตามินซีอยู่ในนั้นที่เราเรียกกันวิตซีนั่นแหละคอลลาเจนผสมวิตซีตัวนี้นะคะจะทำให้ลดรอยดำรอยแดงบนผิวกายของเราทำให้ผิวเด้งขึ้นมาใสเด้งนะคะวิตามินซีเนี่ยคนที่ดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เป็นหวัดยากนะคะคือได้รับวิตามินซีเต็มที่ว่างั้นเถอะแต่มันก็จะหายไปกับน้ำนะบางคนนี่บีบมะนาวโอ้โหผ่านไป10นาที20นาทียังไม่ดื่มสักทีนะคะถ้ามันอยู่ในน้ำมันนานมันก็จะละลายไปไหนมันก็อยู่ในน้ำมันไม่ใช่นะนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราทานแบบถ้าทานสดๆต้องระมัดระวังนะบางคนนี่อยากก็ได้แบบสดเต็มที่เลยนะบีบลงคออะไรเงี้ยนะอย่าลืมว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นกรดนะคะใครที่ดื่มน้ำมะนาวนะคะหาหลอดมาดูเถอะนะคะมันจะได้ไม่ไปทำลายเคลือบฟันอ่ะต่อนะคะนอกจากจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าสมาธิน้อยลงแล้วเนี่ยผิวดูหมองสีผิวไม่สดใสนะคะไม่ได้อยู่การที่เราจะผิวสีสดใสเนี่ยมันไม่ได้การที่เราจะต้องดูแลภายนอกอย่างเดียวมันต้องดูแลภายในด้วยนะคะมันต้องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินด้วยแหละนะคะผักและผลไม้ที่สีสันสดใสเนี่ยเช่นพวกแครอทฟักทองมะเขือเทศมะละกอผักใบเขียวแล้วก็พริกหวานเนี่ยมันจะมีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นเม็ดสีจากพืชที่สามารถสะสมในผิวหนังได้สังเกตดูไหมบางคนกินแครอทแต่กินฟักทองเยอะผิวนี่ออกสีเหลืองเลยไม่ใช่เป็นดีซ่านนะแน่กินฟักทองเยอะเกินไปพักไอตัวฟักทองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ในพวกมะเขือเทศก็มีนะคะตัวเนี้ยและอย่างนึงฟักทองแครอทเนี่ยมันจะมีวิตามินเอเยอะทำให้ตาของเราสดใสถ้านึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกจะกินเป็นลูกตามจะใสขึ้นไปว่าจนทามากเกินก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะถ้าอยากดูแลดวงตาบอกแล้วนะคะไม่ต้องไปกินฟักทองเป็นลูกๆเป็นหัวๆอะไรว่ากันไปกินลูทีนกับนาดีนก็ช่วยได้แล้วนะคะ300กับ390เลือกเอาตามอัธยาศัย ต่อมานะคะแผลหายช้าหรือว่ามีเลือดออกตามเหงือกง่ายนะที่เขาเรียกว่าโรคเลือดออกตามไรฟันถ้าเราเรียนสุขศึกษาสมัยป.7เขาเรียกว่าโรคลักกระปิดลักกระเปิดเนี่ยโอ้โหเรียกซะไม่น่าเป็นเลยลักกระปิดลักกระเปิดนะคะโรคเลือดโรคเลือดออกตามไรฟันไม่ยังฟังเข้าใจกว่าอีกนะคะวิตามินซีเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการสร้างโคลลาเจนนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของผิวหนังแล้วก็หลอดเลือดนะของเหงือกเหงือกมันก็มีหลอดเลือดนะคะบางคนเห็นไหมยิ้มมาในเหงือกสีขาวนะแสดงว่าไปดูเลยไปหาคุณหมอเลยนะคะอาจจะขาดธาตุเหล็กนะคะหรือว่ามีเลือดน้อยเนี่ยนะคะแถมยังจะเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันอีกโอ้โหอันตรายนะพวกเลือดน้อยๆเนี่ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะวิตามินซีเนี่ยถ้าเราได้รับต่ำมากเป็นเวลานานเนี่ยมันจะส่งผลต่อการซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็การสมานแผลทำให้แผลหายช้านั่นแหละนะคะประโยชน์ของวิตามินซีมีมะนาวกันไม่ได้ที่บ้านนะมีว่ะแต่มันเป็นพันธุ์ต่างประเทศโอ้ปลูกมา5ปีแล้วดูแต่ใบ หาดอกกับลูกไม่เจอเลยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะบ่ต้องกลัวบ่ต้องงานโอ้โหภาคอีสานมาแล้วนะคะดูมองได้เอื้อนจะหมายจักหน่อยเด้อนะคิดฮอดอยู่นะภาคอีสานน่ะนะคะใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์ฉีดเลยนะคะเมื่อเขาได้รับความสมบูรณ์บางทีเขางามใบอย่างเดียวไงแต่ความสมบูรณ์ก็ยังไม่พอนะคะพี่น้องคะ มอบความสมบูรณ์ไม่พอกูจะไปออกลูกออกดอกให้ท่านได้ชื่นชมได้ยังไงตัวแค่ใบนี่จะรักษาก็แทบมันจะไม่ไหวแล้วยังจะมาออกดอกออกลูกให้ท่านน่ะนะคะมันก็ไม่ไหวสำหรับต้นไม้นี่สูตรสองเกลือมหัศจรรย์ขีดเลยเขาจะได้รับสารอาหารเต็มๆเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมเสร็จแล้วก็จะมีลูกให้เราได้กินโอ้โหแหลมเลยนะคะต่อมานะคะนะถ้าเรากินผักและผลไม้น้อยเนี่ยมันจะเป็นตะคริวบ่อยหรือว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะคะเพราะว่านะคะผักเนี่ยมันมีแมกนีเซียมผักผลไม้อะเนาะนะคะมันจะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อและก็การทำงานของระบบประสาทหากมันมีระดับต่ำก็จะอาจทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นและเกิดตะคริวได้โพแทสเซียมนะคะจะช่วยควบคุมการส่งสัญญาณประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อหากมันมีระดับต่ำมากเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าการเกิดการหดเกร็งผิดปกติแคลเซียมนะคะมีส่วนช่วยกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหากรับแคลเซียมในเลือดต่ำก็จะทำให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อไวต่อการกระตุ้นนี่เห็นไหมคนที่เป็นตะคริวบ่อยเนี่ยกินผักผลไม้น้อยนะปิดวิทยุนะคะรีเสียงก่อนโอ้นะคะเปิดให้จันทาได้ยินเสียงตัวเองป๊าบเดี๋ยวก็หลงอีกอะแล้วมันต้องทำยังไงล่ะจันทาเอ้ยพูดมาซะเยอะซะแยะเลยเนี่ยกินผักผลไม้แค่ไหนมันถึงจะดีนะคะแนวทางทั่วไปเนี่ยเขาแนะนำให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะกินผักประมาณวันละ3ส่วนและผลไม้อย่างน้อยวันละ2ส่วนนะคะควรกินให้หลากหลายสีนะคะเพราะว่าผักและผลไม้แต่ละชนิดให้วิตามินแร่ธาตุและสารพฤกษเคมีแตกต่างกันนะคะวิธีง่ายๆก็คือพยายามให้ในแต่ละมื้อนะคะมีผักประมาณครึ่งจานและผลไม้เป็นของว่างแทนขนมไม่ใช่กินข้าวเสร็จอู้ยควานหาขนมหวานเจ้าเอาผลไม้ดีกานะคะมันยังมีไฟเบอร์นะขนมหวานเนี่ยได้แต่น้ำตาลกะทิอย่างเงี้ยโอ้โหมันย่องหวานเป็นลมขมเป็นยาอร่อยแค่ปลายลิ้นแต่จะลำบากร่างกายในอนาคตนะคะแต่มาผลไม้มันก็ดีก็จริงอ่ะแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะคะเพราะผลไม้ที่มันมีน้ำตาลถ้ากินมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะผลไม้บางชนิดที่ว่ามีน้ำตาลค่อนข้างสูงก็เช่นพวกองุ่นลำไยลิ้นจี่ทุเรียนนะคะมะม่วงสุกแล้วก็กล้วยสุกเนี่ยเอากินแค่พอประมาณนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดินทางสายกลางนะคะเอาแค่พออิ่มอย่าเอาแค่กินพอออกละกินมากเลยก้มไม่ได้เลยอันนี้มันเกินความพอดีนะคะนอกจากอ้วนแล้วเราก็จะได้โรคแถมมาถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าลืมนะนะคะตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรดีจะไปบำรุงนะคะถั่ว5สีดีตอบโจทย์ท่านได้ถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวและก็ถั่วเขียวนะคะ1ห่อเนี่ยมี16ซองราคา160บาทเนี่ยว่าไม่ชอบกินถั่วไม่ชอบกินถั่วก็อันนี้เลยจมูกข้าวนะคะจมูกข้าวไรเบอรี่นะคะสีม่วงนะคะ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: 심지어 ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจแต่ปรับกลไกการบำรุงเงินเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสวินัยการคลังคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับปรุงระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้โดยโฆษกรัฐบาลระบุว่าการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสาระของร่างกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่นำเสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมไปถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกการเก็บภาษีแต่เป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐบาลเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบรัฐบาลย้ำว่าทั้ง4ฉบับนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นยังไม่มีผลบังคับใช้โดยไม่ได้มีการยุบสสส.ไทย PBS และกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: มีสรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018ได้อย่างชัดเจนหลังจากแมนซิตี้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบหลักฐานว่าทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี2009ถึง2018ส่วนประเทศไทยได้รับรองการประกาศวางแผนระยะยาวถึงปี2028เดิมของโค้ชจีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ข่าวช็อกวงการแบดมินตันของไทยเมื่อน้องพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลตรวจสารต้องห้ามฟูโรซิมายในตัวอย่าง B ตรงกับผลตรวจของตัวอย่าง A ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องรอบทลงโทษพร้อมกับรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงรวมถึงการตรวจสอบว่าสารดังกล่าวเข้าสู่ตัวนักกีฬาผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการวสป.เพื่อประชาชนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของเรานะครับแล้วกลับมาฟังสาระดีๆในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับ

ท่านฟังครับกับสิ่งดีๆกับสาระดีๆที่รายการมอบให้กับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับผมนำ4วิธีคลายเครียดในชีวิตประจำวันมาให้ท่านฟังได้รับทราบกันนะครับท่านฟังมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับลองสำรวจตัวเองว่าเครียดหรือยังนะครับอาการเหล่านั้นก็คือปวดศีรษะอ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารหายใจไม่ค่อยอิ่มหงุดหงิดสับสนคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่อหน่ายโมโหง่ายบางครั้งพานทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดนะครับซึมเศร้าไม่อยากพูดจากับใครหากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดของท่านผู้ฟังนะครับมีอาการดังกล่าวควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ 1. คิดอย่างไรไม่ให้เครียดยอมรับว่ามีปัญหาและเกิดปัญหาได้กับทุกคนไม่ว่าจะมีหรือจนนะครับฝึกกำลังใจถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการท้าทายความมั่นคงของจิตใจคิดว่าไม่มีความทุกข์ใดที่มนุษย์ทนไม่ได้คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตที่มีอยู่เช่นคุณค่าและความสามารถของตนเองครอบครัวที่อบอุ่นลูกหลานที่น่ารักเป็นต้นนะครับมีความหวังว่าเมื่อได้พยายามแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถแล้วย่อมนำพาชีวิตให้พบกับความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ 2. เผชิญกับความจริงและคิดหาทางออกโดยครอบครัวต้องมีเวลาให้กันรับฟังทุกสุขของกันและกันร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความสุขด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกโอกาสที่ทำได้นะครับในที่ทำงานผู้ร่วมงานต้องหันหน้าปรึกษาหารือกันช่วยเหลือกันและเป็นกำลังใจให้กันพึงระลึกว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกอยู่เสมอถ้าใจสู้และร่วมมือร่วมแรงกันย่อมเอาชนะปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นวิธีคลายเครียดนะครับในชีวิตประจำวันผ่านไปแล้วนะครับ2วิธีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราต่อนะครับแล้วกลับมาฟังวิธีคลายเครียดกันต่อไปนะครับ

0: 2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่13ตุลาคม2569กันค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะคะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันค่ะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะจะปิดในช่วงเวลา11นาฬิกาสำหรับในเรื่องของการแต่งกายค่ะคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านเนี่ยแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษเนี่ยห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษค่ะห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะต่อกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เชิญชวนนะคะทุกท่านออกเดินทางย้อนวันวานสัมผัสเสน่ห์การเดินทางด้วยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับในโอกาสวันปิยมหาราช23ตุลาคม2569เชิญชวนทุกท่านไปร่วมย้อนรอยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและเสน่ห์ของเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์โดยการรถไฟนะคะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่921/922ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในช่วงเวลา8นาฬิกา5นาทีค่ะและจะเดินทางถึงสถานีอยุธยาในช่วงเวลา10นาฬิกา15นาทีเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเต็มนะคะออกไปสัมผัสเสน่ห์กรุงเก่าได้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรชมโบราณสถานสำคัญอย่างเช่นวัดมหาธาตุวัดพระศรีสรรเพชรวิหารพระมงคลบพิตรและวัดใหญ่ชัยมงคลรวมไปถึงการแวะคาเฟ่เดินเที่ยวตลาดเก่าช็อปชิมและเลือกซื้อโรตีสายไหมของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะคะในช่วงเวลา17นาฬิกา5นาทีและถึงสถานีกรุงเทพเวลา19นาฬิกา5นาทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปสั้นๆค่ะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ทั้งเที่ยวชมเรื่องราวของเมืองเก่าพักผ่อนและเก็บความประทับใจกลับบ้านในวันเดียวนะคะสำหรับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์จอกเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางค่ะนั่นก็คือที่สถานีชุมทางบางซื่อสถานีรังสิตก่อนเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางครั้งนี้นะคะการรถไฟจัดรถโดยสารให้เลือก3รูปแบบด้วยกันเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้โดยสารนั่นก็คือรถธรรมดาชั้น3แบบไปกลับราคา350บาทสำหรับผู้ใหญ่และเด็กค่ะรถชั้น2ปรับอากาศนะคะแล้วก็รถตู้ O-Top Train นะคะราคา799บาทรถตู้ขออภัยค่ะตู้รถไฟสุดขอบฟ้าจะมี 2ราคาด้วยกันชั้น1เนี่ยจะเป็นราคา999บาทชั้นที่2จะราคา899บาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำซึ่งมีต้นทางและปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์ไปจอดได้ที่บริเวณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงได้โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายค่ะนั่นก็คือมีค่าบริการอยู่ที่50บาทต่อวันเพียงท่านนะคะแสดงตัวโดยสารที่ตรงกับวันที่เดินทางเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในช่วงของวันหยุดยาวใครที่กำลังมองหาทริปพิเศษในช่วงวันหยุดก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ชวนคนที่คุณรักครอบครัวเพื่อนมาร่วมเดินทางย้อนวันๆไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สำรองตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือผ่านระบบดีทิเก็ตของการรถไฟนั่นเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะคะการรถไฟหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงหรือท่านใดสะดวกในเรื่องของการติดตามข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook อันนี้ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันสอบถามได้เหมือนกันนั่นก็คือพิมพ์เข้าไปนะคะว่าทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับทริปสั้นๆแบบนี้ค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เป็นการเพิ่มรอบการแสดงนะคะอีก3รอบในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนในช่วงเวลา14นาฬิกาที่โรงละครแห่งชาตินั่นเองค่ะสำหรับรายการการแสดงนะคะก็จะมีการรำเทพประธานพรมงคลการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารนำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีอำนวยการทั่วไปโดยท่านพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนั่นเองค่ะโดยจะมีบัตรราคานะคะ400บาท300บาท200บาท150บาทและ100บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีจำหน่ายบัตรนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะท่านใดที่เป็นผู้ที่ประสบกับอุทกภัยและต้องการ อยากทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมซึ่งในวันนี้ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดด้วยกันและกรุงเทพมหานครสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปแล้วค่ะสามารถที่จะยื่นคำร้องหรือไปยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน4กรณีค่ะกรณีแรกนั่นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะคะกรณีที่2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจงส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะและก็กรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถขอรับความช่วยเหลือเนี่ยอยากจะขอรับความช่วยเหลือก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ผ่าน2ช่องทางนะคะเน้นย้ำเลยนั่นก็คือช่องทางแรกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะช่องทางที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันในช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าคิดอะไรไม่ออกบอกทหารค่ะเพราะว่าทหารของประชาชนทำได้ทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่แบบนี้นะคะในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็มีการดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากกัดซอเส้นทางจนสะพานชำรุดเสียหายก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้ตามปกติกองทัพบกค่ะได้มีการสั่งการระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่นั่นก็คือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31ได้มีการบูรณาการร่วมกับกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4นำรถสะพานหนุนมั่น MFB ค่ะเข้าดำเนินการทอดสะพานเพื่อที่จะเชื่อมเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำตัดขาดที่บริเวณหมู่ที่10ตำบลวังม้าอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้เส้นทางได้อีกครั้งนะคะและพร้อมกันนี้นะคะยังได้ส่งกำลังพลเข้าสำรวจโครงสร้างสะพานบริเวณหมู่ที่7ตำบลลาดยาวเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการทอดสะพานเพิ่มเติมรวมทั้งร่วมกับชาวบ้านบรรจุและวางแนวกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ำช่วยขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของจำเป็นขึ้นสู่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของภารกิจเปิดเส้นทางแล้วนะคะยังได้มีการประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงนะคะรวมไปถึงแมลงพาหะนำโรคเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดที่มากับอุทกภัยและดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่12และโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ยุทโธปกรณ์รวมถึงรถพยาบาลสนามและรถพยาบาลบรรทุกดัดแปลงของหน่วยนะคะลงพื้นที่ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเข้ารับนะคะการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยล่าสุดทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และก็ระบบบริการทางการแพทย์สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งผู้ป่วยจากสถานพยาบาลและพื้นที่อื่นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน300เตียงด้วยกันและสามารถที่จะขยายพื้นที่รองรับเพิ่มเติมได้นะคะหากมีความจำเป็นปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม143รายแบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกลุ่มสีแดงจำนวน14รายด้วยกันผู้ป่วยอาการปานกลางค่ะกลุ่มสีเหลืองจำนวน45รายแล้วก็ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงนั่นก็คือกลุ่มสีเขียวเนี่ยอยู่ที่จำนวน84รายโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็ได้ร่วมประสานการปฏิบัติและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลค่ายเองนะคะยังได้มีการจัดตั้งจุดประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยบริหารจัดการประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลข้างเคียงที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยรวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศค่ะเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยมีการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศเพื่อเข้ารับการรักษาต่อนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน5รายด้วยกันสำหรับในพื้นที่บ้านหนองน้ำเปรี้ยวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมล่าสุดกรมการสัตว์ทหารบกนะคะโดยพลตรีสมพงษ์สุดประดิษฐ์เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยนายทหารสัตวแพทย์นะคะก็ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านหนองน้ำเปรี้ยวตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยทางด้านของกรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยได้ให้การสนับสนุนหญ้าฟ่อนแห้งค่ะจำนวน400ฟ่อนสำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จำนวน19ครัวเรือนนั่นเองค่ะสำหรับ เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะอุทกภัยเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงสัตว์เองเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันในภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูแลพี่น้องนะคะในทุกมิติเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการสนับสนุนหญ้าฟ่อนแห้งนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์นะคะสำหรับน้องๆสัตว์นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมการออกแบบและประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาจิตอาสาและประชาชนชาวอุดรธานีร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างพร้อมเพรียงสำหรับจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตถูกต้องและเหมาะสมพร้อมจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์7แบบทั้งดอกดารารัตน์กุหลาบพุทธาลลิลลี่กล้วยไม้ชบาทิพย์และชบาหนูตั้งเป้าจัดทำให้ได้1ล้านดอกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอดอกไม้จันทร์ทุกดอกคือ1แรงใจ1พลังแห่งความสามัคคีของชาวอุดรธานีที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะกองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามนะคะจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ถ่ายทอดความงดงามของขบวนพายุหยาตราทางชลมารคและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่านะคะก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าชมนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนสำหรับสถานที่จัดนิทรรศการนั่นก็คือที่ไอคอนลักษณ์ชั้น M ไอคอนสยามนะคะสามารถที่จะไปชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำพร้อมกับเรียนรู้บทบาทของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีเพื่อเตรียมรับชมพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพายุหยาตราทางชลมารคนะคะคุณผู้ฟังนับเป็นพระราชพิธีสำคัญค่ะที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรของชาติไทยไว้ทั้งด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมราชประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยในปี2569พระราชพิธีครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสำคัญ4ลำค่ะทำหน้าที่เป็นเรือประธานในริ้วขบวนซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความงดงามและความรุ่งเรืองของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาชนชาวไทยและนานาชาติค่ะเพราะฉะนั้นนิทรรศการครั้งนี้นะคะจึงจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงเรื่องราวของขบวนพายุหยาตราทางชลมารคเข้าใจคุณค่าของโบราณราชประเพณีและตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยได้ร่วมกันสืบสานมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะได้ร่วมกันชื่นชมพระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569และร่วมภาคภูมิใจในมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างงดงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการนั่นก็คือ ส่วนจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธี52ลำนะคะที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามจัดเรียงในรูปแบบประเภทและหน้าที่ของเรือพระราชพิธีพร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือค่ะอย่างละเอียดรอบคอบขออภัยค่ะอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อที่จะเรียนรู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญของเรือแต่ละประเภทในริ้วขบวนค่ะตลอดจนชื่นชมความประณีตงดงามของศิลปะกรรมไทยนะคะที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงบนเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั่นเองค่ะนอกจากนี้ภายในนิทรรศการนะคะยังมีการนำเสนอเรื่องราวของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีปี2569ซึ่งได้รับการอัญเชิญให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรือสำคัญหลักในริ้วขบวน4เรือสำคัญนะคะประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินประทับตลอดเส้นทางทางน้ำค่ะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทำหน้าที่อัญเชิญผ้าพระกฐินไปในริ้วขบวนเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองโดยเรือแต่ละลำนะคะล้วนมีบทบาทสำคัญและสะท้อนคุณค่าของราชประเพณีไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะผู้เข้าชมนะคะที่เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้จะได้ชื่นชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองความยาว15เมตรพร้อมสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์และองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะช่วยถ่ายทอดประวัติความเป็นมาความสำคัญของพระราชพิธีและเรื่องราวเบื้องหลังเรือพระราชพิธีแต่ละลำเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความประทับใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเข้าชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถเข้าชมนะคะได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่ไอคอนลักษณ์ชั้น M ไอคอนสยามและในวันที่6พฤศจิกายนค่ะจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาติไทยนะคะพร้อมกับร่วมภาคภูมิใจในความงดงามของโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1338หรือเข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.iconsyam.com ค่ะไปต่อกันที่กรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกพร้อมกับได้มีการตั้งข้อสงสัยกันหลากหลายเลยนะคะว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางกรมชลประทานเองนะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีปัญหาขัดข้องใดๆโดยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงได้มีการยกบานประตูขึ้นนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกและเมื่อระดับน้ำลดลงจนคงที่ในช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจึงได้มีการปิดการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ค่ะและเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นการยกประตูระบายน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรหรือประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นกรมชลประทานเขาก็ย้ำเลยนะคะว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็เตรียมรองรับกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กทม.เปิดจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ณลานวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนี้ 8:00 นเป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: นายเจ้าสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือป่าเขตประเวศโดยผู้ว่าชาติชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนส่งผลให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30 ซม.พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ระดมนำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำรวมทั้งหมด 2,500 แรงม้าเข้าช่วยผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์มุ่งสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อเร่งระบายน้ำจากเขตลาดกระบังออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพบอุปสรรคสำคัญจากปัญหาขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำจึงได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลไม่ให้มีขยะกีดขวางทางน้ำพร้อมกันนี้ทางกรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่เขตร่มเกล้าลาดกระบังและเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในพื้นที่เขตแปดคลองจันทร์เขตบางกะปิรวมถึงหมู่บ้านสากลเขตบึงกลุ่มแล้วหากประชาชนยังมีจุดใดน้ำท่วมขังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กรมแก้ปัญหาคลองได้ทันทีวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายกันที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะ
12: ต้องติดตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมหลังปภ.เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครขณะที่ยังคงต้องเตรียมรับสถานการณ์จากฝนที่ตกหนักระลอกใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยระยะแรกจะเริ่มส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนขยายไปพื้นที่อื่นๆและ10 นาฬิกายังคงมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัย8ตุลาคมนี้คณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น การแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วในวันนี้4ตุลาคม2569หลังแข่งขันกันอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่19กันยายนและสำหรับพิธีปิดจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคมตำรวจไซเบอร์เตรียมควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ไปยื่นคำร้องฝากขังศาลอาญารัชดาหลังถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันหลังจากน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่ม1บาทเนื่องจากน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยเริ่มปรับตั้งแต่จันทร์ที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับอัตราค่าโดยสารลงต่อไปสำนักงานประกันสังคมย้ำเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากสถานการณ์อุทกภัยไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้และระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมภูเก็ตพร้อมรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายซึ่งมีแผนขออนุญาตจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการพื้นที่ตลอดช่วงการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐชูภูเก็ต ICCTVทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยกำชับเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณ

0: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

วัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนาะชั่วโมงแรกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เจอกัน3คลื่นเลยนะคะเสียงอดิสร693สระบุรีเสียงแล้วก็วสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่711ลพบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะชั่วโมงแรกเจอกัน3คลื่นเลยแล้วพอชั่วโมงที่2ก็จะเหลือเฉพาะ693กับ855นะก็ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจกันได้วันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนต้องไปส่งเงินกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ค่ะเมื่อกี้ก็แวบไปมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเลยไปกินผัดไทยปากบางมาแล้วก็กลับมาเนี่ยแหละค่ะนะก็มาพอดีนะคะมาถึงบ้านก็เที่ยงครึ่งพอดีนะคะเตรียมตัวเข้ารายการเนาะต้องขออภัยนะคะไม่ได้รับสายหลายสายเลยทีเดียวค่ะโอ้นะคะเดี๋ยวนะคะไม่ได้รับหลายสายเดี๋ยวแอนโทรศัพท์กลับไปนะคะต้องขออภัยนิดนึงพอดีขับรถอะค่ะขับรถแอนไม่ได้ขับหรอกแอนเป็นคนนั่งแต่ว่าวันนี้แอนนั่งรถแล้วแบบว่าแอนไม่ได้กินยานะคะเพราะถ้ากินยาแก้เมารถเนี่ยมันจะง่วงถ้าเดินทางไกลเนี่ยแอนจะกินแต่ถ้าเกิดใกล้ๆขนาดนี้บางทีแอนก็ไม่กินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะง่วงแล้วก็แบบทำงานทำการไม่ราบรื่นต้องเดินทางไกลกินแล้วก็จะได้หลับไปอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขออภัยด้วยโอ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวปั๊บแอนก็ไม่ได้รับสายโทรศัพท์เดี๋ยวแอนโทรกลับก็แล้วกันนะไม่แน่ใจโอ้หลายท่านเลยอาจจะสั่งสินค้าหรือว่ามีธุระอะไรหรือเปล่ารอแอนนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสนะคะยอดสั่งซื้อถึง2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมเป็นไบโออีพลัส1ขวดนะคะ1กล่องแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะอ่ะสอบถามกันได้สั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวแอนค่อยรับสายแล้วโอ้เยอะเลยนะคะต้องขออภัยมากๆค่ะทยอยมาวบแวบวบแวบเดี๋ยวแอนโทรกลับนะคะใจเย็นแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมง19นาทีกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังเบอร์โทรศัพท์0819474708ก็มีแอนกับผู้จัดการนะคะรับสายบางครั้งก็จะเป็นน้องตินด้วยเนาะถ้าเกิดได้ยินเสียง3คนนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าจะสั่งซื้อสินค้าใดๆเนาะมากันที่เรื่องของข่าวนะคะบ่ายวันนี้ถามว่าแดดแรงไหมก็ไม่ค่อยนะพอไม่มีฝนปั๊บแดดก็ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะลองดูซิอุณหภูมิวันนี้เป็นยังไง33องศานะคะบ้านแอน33องศาไม่มีวี่แววของฟ้าฝนใดๆไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีเตือนกันอยู่เนาะมีเตือนประกาศฉบับที่6เข้ามาบ้านแอน33องศาแต่ว่าความรู้สึกของอุณหภูมิที่ได้ประหนึ่งว่า44 33นะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือน44ก็ประมาณนั้นแหละค่ะดอทก็งอแงเลยทีเดียวนะคะเห็นแม่นั่งรถมายังไม่ทันได้จอดอ่ะเข้าปากซอยมาก็เอาแล้วแม่ครับแม่ครับนะคะพอดีซื้อขนมมาด้วยขนมเบื้องที่กลุ่มสัจจะเขาขายอร่อยมากเลยนะดอทก็กินซะปากมอมหมดเลยเมื่อกี้นี้ครีมที่ขนมเบื้องเปื้อนปากเต็มเลยสงสัยจะอร่อยมากร้องขอ2อันนะคะ
อ่ะมาที่หน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐกันดีกว่านะคะมาที่เรื่องของข่าวเนาะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันจากเมื่อเช้านี้กันบ้างอ๋อที่บอกว่าประกาศฉบับที่6นะคะประกาศฉบับที่6ประจำวันเนี้ยเขาก็บอกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคตะวันออกและภาคใต้ยังต้องติดตามฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13เลยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้เนาะสำหรับวันนี้ฝนเริ่มมากับอากาศแปรปรวนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือทางด้านตะวันออกนะคะรวมทั้งภาคอีสานส่วนวันที่อยากจะให้โฟกัสจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้กับปะรือนี้5กับ6เพราะว่าฝนจะขยายลงมาหลายพื้นที่มาทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนคือจะมีฝนหนักแล้วก็หนักมากขณะที่ภาคอีสานเนี่ยฝนจะลดลงกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในพื้นที่ที่ฝนหนักทั้ง2วันนะคะหายใจหายคอกันไม่ทั่วท้องอีกแล้วนะชาวกทมส่วนวันที่7ฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ก็ยังไม่หมดยังมีพื้นที่ฝนตกหนักตามแนวด้านตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้บางจังหวัดด้วยผลกระทบค่ะถ้าฝนมาตรงกับเวลาเดินทางก็อาจจะเจอรถติดถนนลื่นมองเห็นทางไม่ชัดหรือว่ามีน้ำท่วมขังในจุดลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ใกล้ทางน้ำลาดเชิงเขาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักหรือหนักมากตามประกาศเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะคะถึงแม้ไม่มีรายชื่อเนาะทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกประกาศฉบับเต็มเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนะคะก็ระมัดระวังกันตามนี้ค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับที่5เท่าไหร่นะคะ

มือกันด้วยนะระหว่าง5 6แล้วก็ไป7นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะก็จะเป็นภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ภาคแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะคะอันนี้คือภาคเหนือเนาะก็ในหลายๆอำเภอเลยนะคะอย่างที่กำแพงเพชรก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอขานุอำเภอคลองขลุงคลองลานอำเภอโกสัมพีนครพิษณุโลกก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอชาติตระการพรหมพิรามวังทองนครไทยแล้วก็อำเภอบางระกำเมื่อสักครู่นี้เสียงดังๆนี่เฮลิคอปเตอร์นะคะบินผ่านแม้บินเหมือนใกล้เนาะเสียงตุ๊กตักตุ๊กตับเข้ามาในห้องทำงานเลยเหมือนบินใกล้อยู่บนหัวก็คือถ้าเกิดคนลพบุรีก็จะค่อนข้างชินนะคะก็จะมีเสียงเพราะว่าที่นี่ค่ายทหารเยอะเขาก็มีธุระปะปังบินไปบินมาตอนนี้ก็อาจจะบินเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอยู่เนาะแล้วก็ดอทขานรับเสียงใหญ่เลยวิววิววิวอยู่ข้างนอกเลยเสียงดอทส่วนที่จังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองวชิระบารมีสามง่ามดงเจริญโพประทับช้างแล้วก็สากเหล็กเพชรบูรณ์ก็ต้องระวังที่อำเภอเมืองน้ำหนาวลมเก่าลมสักนครสวรรค์จะเป็นหนองบัวเมืองอำเภอเมืองอำเภอลาดยาวอุทัยธานีก็ลานสักห้วยคดแล้วก็บันไรนะคะอันนี้วันที่5ถึง7นะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในเขตภาคเหนือส่วนภาคกลางที่จะต้องระวังก็ชัยนาทชัยนาทนี่ก็อำเภอเมืองมโนรมวัดสิงห์สัพยาหันคาหนองมะโมงสิงห์บุรีก็อำเภอเมืองพรหมบุรีอินบุรีอ่างทองก็อำเภอเมืองวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยแล้วก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าจะทั้งจังหวัดละมั้งเนาะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกก็จะมีฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตท่าตะเกียบบ้านโพนครนายกจะเป็นอำเภอเมืองปากพลีองครักษ์ปราจีนก็จะเป็นอำเภอกบินบุรีบ้านสร้างแล้วก็ประจันตคามจังหวัดสระแก้วก็อำเภอเมืองและคลองหาดจังหวัดชลบุรีจะเป็นที่บางละมุงกับศรีราชานะคะที่ระยองอำเภอเขาชะเมาจันทบุรีอำเภอสอยดาวแก่งหางแมวคิดเขาคิดชะกูดจังหวัดตราดก็เป็นอำเภอเมืองคลองใหญ่เขาสมิงแล้วก็อำเภอบ่อไร่ภาคตะวันส่วนทางด้านภาคตะวันตกก็จะเป็นกาญจนบุรีที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยห้วยกระเจ้าเหล่าขวัญเพชรบุรีก็จะเป็นแก่งกระจานประจวบก็จะเป็นที่อำเภอเมืองกุยบุรี300ยอดหัวหินปราณบุรีบางสะพานน้อยแล้วก็บางสะพานภาคใต้ก็จะเป็นชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแหมว่าไปแล้วทั่วถึงเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังเนาะก็ระวังกันให้ทั่วหน้าแล้วก็ให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาที่จังหวัดลำปางบึงบรเพชรนครสวรรค์อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์สระบุรีอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชนนครนายกอ่างเก็บน้ำคลองสียัดฉะเชิงเซาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำประแสที่ระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์กาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประจวบโอ้โหระวังกันไปแทบทุกอ่างก็นะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักนะคะนอกจากนี้ก็ให้เฝ้าระวังไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีปราจีนบุรีตราดกาญจนบุรีและระนองนะคะสรุปแล้วเฝ้าระวังไปหมดเลยนะเนี่ยเนาะอ่างเล็กอ่างน้อยนะคะก็ให้ระวังตั้งแต่วันที่5ถึง7ฟังดูแล้วมันแบบนะเตือนอย่างเข้มข้นทำให้เรานึกถึงว่าไอ้ปริมาณน้ำ

0: ที่จะมาเนี่ยมันจะขนาดไหนยังไงคุณผู้ฟังอย่าได้ประมาททีเดียวนะคะให้ระวังน้ำเพิ่มอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเขามีเตือนทั้งหมดเนี่ย3ข้อด้วยกันนะคะนะเตือนทั้งหมด3ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ก็คือเตือนเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม2ก็คือเตือนเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางก็ต้องระวังด้วยไอ้ที่มีปริมาณน้ำ80%แล้วตอนนี้นะแล้วก็เตือนอันดับ3คือระวังระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะก็จะมีพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะเป็นแถวบริเวณแม่น้ำสายหลักกับลำน้ำสาขาไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงเพชรก็แม่น้ำปิงแม่น้ำสแกกรังอุทัยธานีแม่น้ำแควน้อยพิษณุโลกแม่น้ำป่าสักเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักสระบุรีแม่น้ำท่าจีนนครปฐมแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงแล้วก็คลองพระปรงของจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ของกาญจนบุรีคลองบางสะพานที่ประจวบและแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสเตือนกันอย่างละเอียดและเข้มข้นเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ประมาทนะคะเขาบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำต้องติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยท่วมเป็นประจำนะติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมจัดการแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่กลางเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำแล้วก็ประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมของบุคลากรเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่และสุดท้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมอพยพทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฟังแล้วนะคะฟังแล้วขนเลยดีกว่าย้ายกันเลยดีกว่าดูมันจะเข้มข้นละเอียดละออแล้วก็ในทุกๆข้อเลยนะคะคุณผู้ฟังนะขอให้นะคะอย่าได้ประมาทอย่าได้ชะล่าใจทำอะไรได้ก่อนก็ทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะเรือลุงถั่วมีภาพบอกที่ลาดกระบังค่ะระดมเรือลุงถั่วระบายน้ำคลองประเวศฟื้นฟูคลองจันทน์กับบึงกลุ่มนะคะผู้ว่าชัดชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านที่จมน้ำเผยภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นแต่ก็ยังต้องเร่งกู้โซนเขตลาดกระบังพื้นที่เชื่อมโยงระดมเรือลุงถั่วระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงพร้อมกับเดินหน้าฟื้นฟูคลองจันทน์เบืองกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะคะเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้ว่านะคะก็เชื่อว่าทำงานอย่างไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ว่าจะเป็นระดับออกคำสั่งหรือว่าระดับปฏิบัติงานปฏิบัติการทั้งหลายนะคะเรือลุงถั่วช่วยดันน้ำลาดกระบังแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูคลองจันทน์ทำไมถึงเรียกว่าเรือลุงถั่วเขาเอาเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่ง5ลำนะคะรวม 2,500 แรงม้าผลักดันน้ำในคลองสู่สถานีพระโขนงแล้วก็บึงหนองบอนให้รวดเร็วช่วยให้สถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยคลี่คลายดีขึ้นตามลำดับนะคะดูจากภาพเนาะเรือลุงถั่วจอดอยู่ในภาพนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด5ลำแต่ว่าในภาพเนี่ยแอนมองเห็นแค่3ลำนะคะก็ปฏิบัติการนะเป็น เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งก็มาเพิ่มเติมอีก2เครื่องด้วยวันนี้ขณะเดียวกันก็ ได้เริ่มเข้าฟื้นฟูพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มโซนเขตมีนบุรีหากพื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแผนปฏิบัติการฟื้นฟูของกทม.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะระดมเดินหน้าสูบน้ำกันอย่างเต็มที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอีกขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเนาะก่อนที่จะมีฝนฟ้าอื่นๆนะคะที่จะตามมาวันที่5ที่6ที่7นี้ค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะมีข่าวความคืบหน้าเจอแล้วนะชาวบ้านที่ว่าไปหลงป่าดอยนางนอนเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาคนที่3โดยเร็วที่สุดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะนายชูชีพผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายเชียงรายติดตามแล้วก็อำนวยการภารกิจค้นหาชาวบ้านที่พลัดหลงและสูญหายบนเทือกเขาดอยนางนอนโดยฝ่ายปกครองนำโดยนายสิทธิศักดิ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองแล้วก็นายสมคิดกำนันตำบลโป่งผารวมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินแม่สายแล้วก็อาสากู้ภัยมูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหารระดมกำลังกันออกค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับนายชูชีพเขาก็ลงติดตามสถานการณ์ค้นหาภาคพื้นดินกระจายกำลังเดินเท้าไปตามพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงได้รายงานข่าวดีมาที่กองอำนวยการณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวว่าเจอตัวชาวบ้านที่หลงป่าแล้ว2คนชื่อว่านายบุญสืบชัยหังอายุ57กับนายสรัญญูบุญยอดอายุ32โดยพบตัวอยู่ในสวนกาแฟกลางป่าบริเวณระหว่างบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำกับอำเภอกับบ้านผาฮีตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งสองคนปลอดภัยแต่ว่าอ่อนล้าจากการอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ก็จัดหาน้ำกับอาหารให้กินดูแลเบื้องต้นก่อนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและจุดที่พบเห็นบุคคลที่ยังสูญหายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการค้นหาเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งหาอีกคนหนึ่งที่ยังสูญหายอยู่โดยจะนำข้อมูลจากบุญสืบกับสรัญญูมาประกอบการวางแผนเพื่อเร่งนำตัวกลับออกจากป่าให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะหายไปทั้งหมด3คนนะคะเจออีก2หวังว่าอีกคนหนึ่งจะรอการช่วยเหลืออยู่อย่างปลอดภัยเนาะก็หลงกันได้ง่ายๆนะคะเข้าป่าอยู่เป็นประจำแต่ว่าเรื่องของป่าเนาะต่อให้ชินกันยังไงก็มีโอกาสพลัดหลงกันค่ะปักหมุดเลยคืนนี้4ตุลาคมดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีเขาบอกว่าชมได้ตลอดจนถึงรุ่งเช้านะคะดาวเสาร์นะคืนนี้ใกล้โลกที่สุดในรอบปีจะปรากฏสว่างเด่นชัดบนท้องฟ้าชมได้ยันเช้าค่ะจะเห็นเด่นเลยใช่ไหม จะได้รู้ว่าดวงอันไหนเป็นดาวเสาร์จะเห็นเด่นเลยใช่ไหมแต่จะได้ตั้งหน้าตั้งตามองเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีก็คืนนี้แหละนะคะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์ข้อความระบุว่าดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หมายถึงดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เรียงกันเป็นแนวเส้นตรงโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเสาร์ส่งผลให้ดาวเสาร์มีระยะใกล้โลกที่สุดในรอบปีห่างออกไปแค่ 1,261 ล้านกิโลเมตรโอ้โห 1,261 ล้านกิโลเมตรนะคะแค่นั้นเองนี่ใกล้สุดนะคะก็จะสังเกตเห็นดาวเสาร์ทางทิศตะวันออกหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าปั๊บก็จะปรากฏความสว่างเด่นชัดบนท้องฟ้าแล้วก็ชมได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเลยทีเดียวนะคะดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดตั้งแต่ที่สุดในรอบปีแล้วก็ชมได้ตั้งแต่18นาฬิกานะคะถึง22นาฬิกา 6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะไปชมได้ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาที่ขอนแก่นที่โคราชแล้วก็ที่สงขลาดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าจะถ่ายชมถ่ายทอดสดทาง Facebook นาริต NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้นะคะถ้าเราดูเองด้วยตาเปล่าเห็นก็นอนมองกันไปยันเช้าแต่ถ้าเกิดจะไปดูจะไปดูที่อุทยานดาราศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ไปได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะคะไม่อย่างนั้นก็ดูที่เขาถ่ายทอดสดให้ดูทาง Facebook นาริตนะคะอันนั้นก็แล้วแต่ได้หมดอ่ะสดชื่นชมกันดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีพันกว่าล้านกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทางด้านไทยรัฐก็มีภาพข่าวของการบุกจับอัจฉริยะนะคะมีหลักฐานเส้นเงินเอี่ยวพนันรับรองว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใดๆค่ะก็จากกรณีที่ตำรวจไซเบอร์ไปจับกลุ่มนายอัจฉริยะหน้าสนามมวยอ้อมน้อยหลังถูกออกหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและการพนันวันนี้ทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกตำรวจบอกว่าคดีเนี้ยต้องเรียนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีพลตำรวจเอกอิทธิพลรองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นรองหัวหน้ามีตนเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยตั้งแต่เดือนมีนาคมตำรวจสน.บึงกุ่มได้เข้าจับกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันทายผลชกมวย4คนแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลจนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ก็เปิดปฏิบัติการจับกุมอีก6รายในเครือข่ายเดียวกันซึ่งทั้งหมดอยู่ในวงเดียวกันหมดคือเครือข่ายของพักยกวาไรตี้ไทยมวยขออภัยนะคะเครือข่ายของพักยกวาไรตี้ทายผลมวยจากนั้นก็มีการตรวจสอบเส้นเงินพบว่าเส้นเงินมูลค่าที่เกี่ยวกับวงพนันเนี่ยพันกว่าล้านเลยทีเดียวนะคะก็เลยเสนอตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่อัจฉริยะเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวมีเส้นเงินเกี่ยวพันกับเว็บพนันมีการลักลอบเล่นการพนันโดยใช้บัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเป็นบัญชีเล่นการพนันซึ่งในบัญชีนี้มีเงินหมุนเวียนตั้งแต่เปิดมาประมาณ168ล้านบาทมีพยานมีการกล่าวหาโดยตำรวจจากการที่เราพบความชัดเจนในพยานหลักฐานก็นำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับอัจฉริยะซึ่งมีการจับกุมได้ที่สภ.กระทุ่มแบนในชั้นจับกุมเนี่ยนายอัจฉริยะก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีพยานมายืนยันว่าที่เขาโอนเงินมาเข้าบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพราะว่าต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรมแต่มาทราบว่าเอาเงินที่เขาบริจาคเนี่ยไปเล่นพนันเขาเลยให้การเป็นพยานซึ่งตรงเนี้ยอยู่ในสำนวนการสอบสวนที่ทางคณะจะต้องดำเนินการต่อไปตอนนี้ยังไม่มีการตรวจค้นสอบถามในชั้นจับกุมนายอัจฉริยะให้การปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วยืนยันว่าตำรวจให้ความเป็นธรรมไม่มีการกลั่นแกล้งทุกอย่างทำตามพยานหลักฐานซึ่งเส้นทางการเงินเป็นวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้อยู่แล้วเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินและลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยนะคะ ส่วนบัญชีมี2บัญชีที่มีเงินหมุนเวียนคือบัญชีชมรมมีเงินหมุนเวียน168ล้านแล้วก็บัญชีส่วนตัวมี190ล้านแต่จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งโดยในเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งและในคดีนี้มีกลุ่มที่เป็นผู้เล่นซึ่งจับกลุ่มแล้วหลายรายและผู้จัดให้มีการเล่นประมาณ10รายแล้วก็มีพยานที่ยืนยันว่าเป็นผู้บริจาคเพื่อต้องการให้นำเงินไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอาชญากรรมก็ให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมนะคะพอรู้ว่าเอาเงินไปเล่นพนันเขาก็เลยมาเป็นพยานเลยว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าหน้าตาของนายอัจฉริยะก็เฉยนะคะเฉยมากแล้วก็บอกว่าก็มีพยานหลักฐานทุกอย่างก็รอติดตามกันต่อไปว่าอย่างนั้นนะคะมากันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยนะคะมีอะไรกันบ้างก็ยังมีภาพข่าวของสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อยทยอยติดตามดูแต่ว่ามีข่าวนี้ค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อ8 นาทีที่ผ่านมาข่าวเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของสลดกลางสวนยางค่ะหนุ่มวัย27ปีเล่านาทีช้างป่าทำร้ายเมียตายต่อหน้าสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ไหนก็เป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนี้ในวัย27ปีเขาบอกว่าระทึกมากค่ะโดยตำรวจสภ.หนองใหญ่ชลบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีคนถูกช้างป่าทำร้ายในสวนยางพาราที่หมู่1ตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงพบร่างของวรรณาอายุ36ปีมีร่องรอยถูกช้างป่าทำร้ายจนตายเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนสอบถามนายพันมงคลอายุ27ปีสามีผู้ตายแล้วก็เป็นผู้แจ้งเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนเช้ามืดเขากับเมียเนี่ยออกมาเก็บน้ำยางในสวนตามปกติจนกระทั่ง6โมงเช้าเมียเขาสังเกตเห็นช้างป่าเดินเข้ามาในบริเวณสวนก็ตะโกนบอกเขาว่าช้างมาวิ่งเลยจากนั้นทั้งสองคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศคนละทางพันมงคลวิ่งขึ้นไปทางบนเขาส่วนเมียเขาแยกไปอีกทางหนึ่งช้างป่าไม่ได้วิ่งตามพันมงคลแต่กลับไล่ตามเมียเขาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเมียกรีดร้องแล้วก็เงียบหายไปพันมงคลบอกว่าเมื่อหันกลับไปมองก็ตกใจมากเห็นช้างป่ากำลังทำร้ายเมียอยู่ต่อหน้าตาแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้จนกระทั่งช้างป่าเดินออกไปเมื่อเห็นว่าสถานการณ์สงบเขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเมียเขาตายแล้วเขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเกี่ยวกับช้างป่ารวมถึงตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหรือว่าพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวป่าให้ระมัดระวังหากพบช้างป่าให้รักษาระยะห่างไม่เข้าใกล้ไม่ไล่ต้อนยั่วยุและควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นสองผัวเมียนี่เขาก็คงไม่ได้ยั่วยุนะตะโกนบอกกันแล้วก็วิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิงแต่ช้างป่าก็ยังตามเข้ามาทำร้ายอยู่ดีนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะพันมงคลนะคะเห็นต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวเชียวก็ขอให้ไปสู่สุคติค่ะบ่ายโมง47นาทีนะคะบ่ายโมง47นาทีประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะ ปุ๋ย25กิโลนะคะประกันบอกว่าโทรหาน้องนุกเกอร์ได้เลยเขาจะได้แจ้งให้ได้รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะกติกาเนื่องจากว่าจะต้องโอนเงินก่อนนะคะโทรไปหาน้องนุกเกอร์เลย087-993-4626 087-993-4626ส่วนอันเนี้ยเฉพาะปุ๋ยบรรจุ25กิโลเท่านั้นนะคะที่จัดส่งขนส่งเอกชนแล้วก็ต้องโอนเงินก่อนนอกนั้นส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดยาเข้าดีดที่ลุงป้าๆถามกันมาบอกอยากได้แต่โอนเงินไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องโอนเก็บเงินปลายทางได้นะคะได้ทุกอย่างยกเว้นแค่ปุ๋ยบรรจุ25กิโลอย่างเดียวที่จะต้องโอนเงินมาเพราะว่าอันนั้นอะเราจัดส่งขนส่งเอกชนนะคะก็เลยต้องโอนเงินก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะเก็บเงินปลายทางได้หมดนะคะส่งไปรษณีย์อันนี้โทรหาประกันได้0806264419และ0879934626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสำหรับพลอยสีทองจำหน่ายกันปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ปีที่16แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะมีอย.ถูกต้องครบถ้วนโรงงานผลิตจากโรงงานผลิตจากโรงงานทันสมัยแล้วก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นอีกด้วยค่ะมั่นใจได้เลยกิน2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและ2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงนะคะเน้นในเรื่องของกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นซื้อ3กล่องนะคะแถมไบโออีพลัส1กล่องเอาไปกินควบคู่กันดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเวลาทางบริษัทเขาแจกไบโออีพลัสที่ไลแอนก็ดีใจด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะเอาไปกินคู่กันได้เลยเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นถูกใจแน่นอนสำหรับไบโออีพลัสก็จำหน่ายกันมาเป็นปีที่29แล้วนะคะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเด่นได้รับรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแล้วก็แน่นอนผลิตจากโรงงานเดียวกันโรงงานที่ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นอาหารเสริมในรายการของแอนมาจากโรงงานนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอยสีทองโดราอิไบโออีพลัสคอลลาเจนคิวเทนคอลลาเจนเปปไทด์โดชิดีท็อกซ์ซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมีหลวงพ่อวัดดังค่ะท่านมรณภาพเป็นปริศนาอยู่ในกุฏิตรงกับวันพระแล้วท่านก็เขียนตัวเลขทิ้งเอาไว้ด้วยนะฮะตำรวจสภ.บ้านหมี่ลพบุรีค่ะได้รับแจ้งบอกว่าพระที่วัดแห่งหนึ่งท่านมรณภาพอยู่ในกุฏิก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะคะภายในกุฏิอยู่หลังเมนพบกับพระภิกษุจำรัดอายุ68ปีค่ะท่านใช้สายไฟมัดนิ้วชี้ซ้ายอีกเส้นก็มัดที่ปลายนิ้วโป้งขวานอนหงายมรณภาพอยู่ตรวจสอบชนสูตรพลิกศพมีรอยไหม้เกรียมจากมือถึงเท้าแล้วยังพบว่าที่พื้นกระดานกุฏิมีข้อความว่าเราไม่ผิดนะคะจะต้องคืนสนอง 6:50 นถึง 7:10 นเดินทางไกลลาก่อน680อุ้ยซึ่งเลข680เนี่ยยังไม่มีใครรู้ความหมายเลยนะคะเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าเป็นปริศนาตัวเลขที่ทิ้งไว้ก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนจะนำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ค่ะพระภรรยาพระจำรัดก็เล่าว่าแกมาบวชที่เนี่ย7ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาอยู่ที่วัดเนี่ยได้2ปีตนกับลูกๆอีก4คนก็มาทำบุญเป็นประจำ แต่ว่าระยะหลังเนี่ยท่านป่วยซึมเศร้ามักอ้างว่ามีคนตามฆ่าซึ่งตนลูกๆและพระแม่ชีที่วัดก็พยายามให้กำลังใจไม่ให้คิดมากแล้วก็นำตัวไปทำการรักษาไม่คิดเลยว่าวันนี้ท่านจะมาก่อเหตุสลดขึ้นเออนะคะเขียนเป็นตัวเลขแม้ชัดเจนเนาะเขียนที่ฝากระดานเราไม่ผิดจะต้องคืนสนองตี 6.50 แล้วก็ 7.10 เดินทางไกลลาก่อน 6.80 นะคะก็ตามนั้นค่ะตัวเลขปริศนาแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่านะคืออะไรยังไงแต่วันนี้ท่านจากไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติลาก่อน 6.80 ค่ะบ่ายโมง54นาทีฟังสปอตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะ855กับ693สักครู่ค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตา
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
10: ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนและกองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยชั่วโมงเป็นเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบเบ
1: ้กล้าแดนซ์แบบใสสุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20 ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40 ถึง 59 ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
7: นายกรัฐมนตรีสั่ง4 ภารกิจเร่งด่วนรับมือน้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลดจับตาฝนลงใต้ตรวจคันกั้นน้ำเจ้าพระยาปทุมธานีและนนทบุรีคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มอุทกภัยว่าดีขึ้นระดับน้ำตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงแต่ยังสามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้ต่อเนื่องซึ่ง 5-6 ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยวันที่5จะตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางส่วนวันที่6จะมีฝนตกหนักมากในตะวันตกภาคกลางโดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่กทม.และปริมณฑลมีฝนตกหนักทั้ง2วันประกอบกับช่วง 5-10 ตุลาคมต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนเพิ่มเติมด้วยจึงมีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเข้าไปรองรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในวันนี้สั่งการ4ข้อสั่งการเร่งด่วนคือสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้จังหวัดดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การเร่งฟื้นฟูน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติกำจัดขยะมูลฝอยและเร่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ให้กับประชาชนทั้งเรื่องของไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและสุดท้ายคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีตรวจคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดทั้งแนวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ปภ.ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานความร่วมมือกันนำเครื่องจักรอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กองทัพไทยระดมเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำคลองประเวศบรรเทาอุทกภัยกรุงเทพฝั่งตะวันออกเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พลเอกอุกฤษบุญตามนผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5 ลำตั้งและเดินเครื่องบริเวณของประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลองประเวศเป็นหนึ่งในเส้นทางระบายน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมโยงการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูตรและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยยังคงระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถที่มีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำการเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
10: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
7: รับฟ ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
11: จ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
11: บลูมิโนไลน์07 07 07 07 07เป็นอะไรหน้าบูดเคี้ยว
12: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังส้มอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
11: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
12: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
11: อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลน์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
12: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
11: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
12: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
11: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
5: 0894780889
11: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
12: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
5: 0894780889
12: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
13: จะเลิกคุยทั้งอำเภ
11: อหมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ไลน์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
11: บลูมิโน่ไลน์07
14: สวัสดีค่ะสุกัญญามาแล้วบ่าย2โมงกว่าๆเจอกันเช่นเคยกับบลูมิโน่ไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินอาหารเสริมพืชที่มีประโยชน์นะคะฉีดพ่นได้สำหรับทุกพืชเลยนะคะไม่จำกัดในเรื่องราวของพืชนะคะไม่ว่าจะปลูกแบบไหนก็เอาไปเด้อเอาไปฉีดพ่นกันชุดเล็ก350บาทจ้าชุดใหญ่940บาทนะคะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันในเรื่องราวของราคาแล้วก็ปริมาณในการฉีดพ่นชุดเล็ก350ใช้ได้กับพื้นที่5ไร่ส่วนชุดใหญ่940บาทใช้ได้กับพื้นที่15ไร่ซื้อชุดใหญ่สั่งชุด แจกเสื้อแขนยาวไปใส่กันแดดกันนะคุณผู้ฟังกาเนี่ยค่ะก็ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเมล็ดพืชเมล็ดผักหลายท่านก็เอาไปฉีดพ่นเอาไปใช้กันนะคะคุณเจ้าไก่ส่งมาอีกแล้วนะคะจากที่นั่นของเดิมบางนางบวชเนาะถั่วฝักยาวของพี่ลิขิตเหรอโอ้โหเนี่ยกำลังนะคะนั่งมัดกันแบบว่าโอ้โหนะดีอกดีใจวันนี้จัดไปเบาๆแค่10นะ10เข่งนะคะเป็นเงินเท่าไหร่วะนะ10เข่งอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเออปลูกกันเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ขอบพระคุณด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายท่านสั่งซื้อไปใช้กันนะ0889478089 0894780889เบอร์นี้กับการสั่งซื้อบรูมิโนไลน์07นะคะหลากหลายท่านหลากหลายคนเนี่ยตอนนี้ใช้แล้วติดอกติดใจก็นะคะโอ้สั่งซื้อกันแบบนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่านะคะมันใช้ดีจริงๆเนี่ยก็เลยอยากให้เนี่ยหลายท่านหลายคนที่ยังไม่เคยใช้นะจ๊ะเอาไปใช้กันนะคะ0894780889เบอร์นี้ย้ำเลยนะ0894780889ไม่ว่าจะเป็นแก๊งหนูทำได้เป็นแบบไหนไปถามคุณเจ้าไก่นะคะแก๊งหนูทำได้เนี่ยนะคะหรือว่าเอ๊นะคะหลากหลายจังหวัดที่จะเจอคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟซคุณเจ้าไก่นะคะไลน์หรือว่าสถานีวิทยุของเราเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่ามันใช้ดีจริงๆอยากให้เอาไปใช้อ่ะนะคะมันใช้ได้ดีเนาะสวัสดีจ้า
15: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับตรงนี้ขายเป็นนะครับเมื่อสักครู่พอดีที่โจลิศเขาแท็กผมมาต้องเปิดมาดูที่เขาอยู่เดี๋ยวบางน้ำบวนแหละด้วยได้ก็แท็กคุณสุกัญญาก็เป็นการเป็นการนะครับมาให้ผมดูนะอันนี้ไม่ได้ส่งมาหรอกคือแท็กให้ผมรู้ว่าเฮ้ยเก็บถั่วแล้วนะเก็บเข่งก็เออก็ยินดีด้วยราคาถั่วก็เริ่มขยับนะคุณปัญญาครับเนี่ยใช้ได้กับทุกพืชนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะ
14: คุณต้องบอกด้วยคุณต้องบอกด้วยว่าถั่วฝักยาว
15: ถั่วฝักยาวครับ
14: ใช่เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงกันเชียว
15: เขาก็แนะนำให้พี่เขาใช้อยู่พอเขาก็มาถามเขาว่าเขาใช้อะไรวะหลายพันเขาได้ผลผลิตเยอะ
14: ใช้บูมิโนไลน์สนเจ็ดเ
15: ต้ใช่ครับวันนี้มีแขกรับเชิญสุกัญญาแต่ไม่รู้พี่เขาจะรับหรือไม่รับนะแต่ผมเกินไปแล้ว ผมเกินไปเมื่อเช้า
14: ภูมิใจกับคุณจริงๆเลย
15: ทำไมอ่ะ
14: ก็เป็นรายการเดียวนี่แหละ
15: รายการเดียวที่ต้องลุ้นตลอดเพราะรายการเราเป็นรายการสดนะครับ
14: ใช่เนี่ยโทรกันแบบสดๆเลยรับก็รับไม่รับก็ไม่ได้คุย
15: ใช่ครับก็ไม่รู้พี่เขา
14: จะมีสัญญาณนี่ฉันพูดผิดไปรับก็ดีไม่รับก็หน้าแตกสุญญา
15: ไม่หน้าแตกหรอกบางทีเขาก็
14: อย่าบอกนะไม่ได้ฉันหน้าหนา
15: เออ
14: ยอมรับ
15: เดี๋ยวสักครู่ครับ
14: นี่ฮะช่วงที่คุณเจ้าไก่นะคะออนแอร์พูดคุยสดๆสำหรับเกษตรกรที่จะเป็นใครเราก็ไม่เคยรู้อะรายการสดอะอยากจะโทรก็โทรอ่ะคุณเจ้าไก่อ่ะเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่บอกด้วยนะคะบางทีเขาก็ไม่รับเคยหน้าแตกมาหลายหนแล้วเพ้งเลยนะคะแต่วันนี้ล่ะมาลุ้นกันค่ะถ้าโชคดีของเราก็จะได้คุยกับเกษตรกรท่านนี้และจะได้รู้ว่าเขาเอาบูมิโนไลน์07เนี่ยไปฉีดพ่นใช้กับอะไรและนะคะมันดีไหมอ่ะมันได้ผลหรือเปล่านะคุณผู้ฟังนะคะรอเสียงรอสายจะหน้าแตกเปล่าเนี่ย
16: จ้า
15: สวัสดีครับ
16: สวัสดีจ้าคุณสุกัญญาจ้า
14: สวัสดีค่ะหนูดีใจจังเลย
16: ดีใจฉันกับสั่งยาจากคุณสุกัญญาโฆษณาเหมือนกันนะกินร้อย2-3วันนี่จ้า
14: ขอบพระคุณค่ะสายนี้คุณอะไรเอ่ย
16: คุณนกแก้วสมนจ้า
14: แค่ชื่อก็เพราะ
15: พี่นกแก้วอยู่ที่ไหนครับ
16: นี่อยู่นะนอนนะจ้านี่ก็เลิศมัดกระเทียมมานี่มีคนมาเลี้ยงควายให้
15: เดี๋ยว
14: นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าไก่พี่นกแก้วนอนนะอยู่แถวไหนจ้าจังหวัดไหนนะ
16: จังหวัดโคราชเลยจ้า
14: โอ้ยกินเผายัง
16: ยังไม่ได้กินเลยเล่นนั่งพักนี่จ้า
14: เว้ยน้องโคราชโคราชอยู่บ้านไหนโคราชบ้านไหน
16: อำเภอคงอ่ะจ้ะ
14: อืมอ
16: ำเภอคง
17: สัญญาณทะลุทะลวงไปถึงนู่นเลยอำเภอคง
16: ฟังคุณผู้กัญญาไอ้บ้านนั่นน่ะฟังนั่งรอกโป
14: อืม
16: ฟังไปลองคุณผู้กัญญาน่ะพูดไวพูดในใจเบอร์โทร
14: ไม่ได้ดอกไม่ใหญ่เอ้ยพูดช้าไปเวลาก็จะหมดเด้
16: จ้าฉันออกไอ้จดแล้วจดนี่จดเลยจำไม่ได้
14: นี่แดดนี่แดดเนี่ยความสามารถพิเศษของไม่ใหญ่ได้เนี่ยจดได้เนี่ย
16: จ้า
17: ที่นั่นที่นั่นสัญญาณชัดไหมที่ที่นกแก้ว
16: ชัดจ้า
17: โอ้ชัดน้องสุสัญญา
16: จ้า
17: เอาที่นกแก้วนกแก้วสั่ง
14: คุณเจ้าไก
16: ่จ้าจ้าจ้า
14: สัญญาณคุณเจ้าไก่ไม่ชัดน่ะ
17: ชัดยัง
14: มาแล้ว
16: ชัดเลยยินเลยได้ยินเลยจ้า
17: ครับพี่นกแก้วฟังมานานยังครับ
16: ฟังไม่พอเดือนแล้วจ้า
17: อ๋อยังไม่ถึงเดือนอ้าวทำไมใจง่ายตัดสินใจสั่งไปใช้แหละพี่นกแก้ว
16: ก็ลองดูดิมันดูเชื่อมันเจอป้าคือมัน350ลองสั่งดูซะหน้าว่ะ
14: เออน่ะราคาก็ไม่แพงเด้อ
16: ที่เคยสั่งราคา800-900ทีนี้เขาก็ดีแต่ว่าอีกต้องมีสั่งมากเนาะยิ่งได้นี่มันอดลองดูหน้าว่ะ
17: ครับสั่งไปแล้วแล้วเอาไปใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่นกแก้วเอาไปจีกับอะไรบ้าง
16: ไปจีกไอ้ผักกะหล่ำปี๊บข้าวกาดขาวกระเทียมจ้ะกระเทียมหอมเลย
17: กระเทียมหอมกะหล่ำปี๊บผักกาดขาวโอ้ปลูกหลายอย่างแค่แล้วพี่นกแก้ว
16: ปลูกนี่แหละจ้ะปลูกผิวน่ะ
17: อ๋อปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อย
16: จ้ะปลูกกินเองกินกระเทียมกับก็กินตลอดปีเวลาก็กู้แล้วอีนี่ใช่ตลอดปีเลยจ้ะเบเบไม่ต้องซื้อของตลาด
14: ไม่ได้ทำละไม่ได้ทำน้อยดอกไม่ได้ทำน้อยหน่อยเดียวคุณเจ้าไก่ทำแค่ซิปไล
16: ว่ามันตลอดปีไม่ต้องซื้อท่อนหอมกระเทียมเนี่ยจ้ะ
14: โอ้ยสุดยอดจริงๆไม่ต้องซื้อหอมซื้อกระเทียมกินนี่เด้คนโคราชเด็กขยันแท้แท
16: ้ป้าหอกฝุ่นปัดกินเน
14: า
16: ะฟังโคราชฟังโคราชภาษาโคราชได้เนาะ
14: โอ้ยก็หนูคนโคราชเนาะ
16: นี
17: ่คุณเป็นคนทุกพื้นที่แหละพี่นกแก้ว
14: ไม่ใช่ดอกพี่นกแก้วแม่น่ะเป็นคนโคราชแม่ฉันน่ะคนโคราชอยู่สูงเดิน
16: โอ้นี
14: ่จ้ะ
16: กินฟังคนโคราชเนาะ
14: พี่เนาะอุดหนุนคนกันเองนะนะคนโคราชคือกันเด้อ
16: จ้าใช่ดีเด้อคุณทุกคนยายนี่น่ะดอกมีตังค์ที่สั่งนี่จ้ะ
14: จ้ะแล้วเป็นยังไงบอกให้หนูฟังหน่อยพี่นกแก้วว่ามันใช่ดียังไงล่ะบอกให้แฟนรายการฟังมั่ง
16: โอ้ยหัวเข่ามันก็เปียกมันทุกทีนี่จะเดินเลี่ยงคุ้ยตามคุ้ยไม่ได้มันจะปวด
14: เออไอ้นั่นคนละอันอันนึงอันนึงไอ้บูบิโนไลฟ์สินเจ็ด
16: หัวเข่าไอ้ไลฟ์สินเจ็ดเนี่ยตามันจะงับลูกเขียว
17: เออครับ
16: อู้ใหญ่ไว้โอ้ฉันเงยใจมาทำไมต้องใส่ตะกอนนี่ที่ฉีดฮอร์โมนเนาะคุณไก่รู้ไหมฮอร์โมนเป็นไงจ้านี่ไม่ต้องฮอร์โมนเลยงามเขียวนานโอ้ติดใจ
17: อ๋อก็คือปกติก็ใช้ฮอร์โมนใช้อะไรเยอะแยะพอสั่ง
16: ใช่ใช่ใช
17: ่ไม่ได้ใช้อะไรเลยคร
16: ับ ไม่ใช่แต่ปุ๋ย
17: ครับ
16: อะไรเนี่ยนั่นแหละ
17: คร
16: ับ
17: ผม
16: เขียวนานเขียวไม่ต้องใส่เลยเลยฉันติดใจเพราะนั่นทางที่คือสั่งไว้
17: อ๋อใช่แล้วได้ผลดีครับ
16: ได้ผลดีกับดิฉิตเองโม
17: ครับ
16: ที่นี่ปูเกตปูอ้อยน่ะเดือนธันวาน่ะที่นี่ก็เลยเอาเม็ดเขียงโมไปโรยตามที่โรยก็ปลูกที่มันงอกมามกับต้องงามกันเลยเอ้าลองเอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดโอ้คนไก่เอ้ย
17: มันเป็นไงพี่
16: มันก็งามหน่วยโสดโอ้ยหน่วยรุ่นละกินบัตรแตงไม่พอไล่น่ะไม่พองานต้องงานอ่ะหน่วยเต็มเลยลูกเต็มเลย
17: อ๋อหน่วยนี่คือลูกใช่ไหมลูกแตงโมเต็มเลย
14: เออหน่วยแตงโมนะเฮ้ยคุณเจ้าไก่เนาะ
17: ครับผม
16: สุดโมน่ะมันออกผลผลิตใหญ่เยอะมีลูกโตโตใหญ่ใหญ
17: ่
14: ปลูกไว้กินไว้ขายนี่แตงโมน่ะ
16: ที่นี่ฉันก็เอาเบนพี่เบนงงแล้วก็ขาย
14: เ
16: ออวานก็ไปให้สองถุงปุ๋ยคนละปุ๋ยละปุ๋ยไหนหน่วยกินเคียงยิงเราก็ขายหมูในโซ่ที่นั่นกับเบงพี่น้องกินติดใจหมดยังหมดยังแข็งติดใจหมดแข็งหมดยังหมดยังบอกมันปลูกน้อยกันลดปลูกไอ้อ้อยไว้ทำพันธุ์น่ะจ้ะก็เลยโรยๆนั่นน่ะ
17: อ๋อตั้งใจกันแล้วปลูกไว้กิน ตอนนี้เลิกกันเลยต้องเอามาขายด้วยแล้ว
16: นี่มันคืนคนกินมันเลยนะจะคุ้นใจที่กับเบนที่เบนมอกขายลูกใหญ่ที่เหมือนตลาดเนี่ยลูกใหญ่ดำคือลู
18: โอ้แดงไหมล่ะเอาบูบิโน่ลายของเจสซี่แตงโมแดงดีไหม
16: แดงหวานหวานประน้ำตาลเลย
18: โอ
16: ้ทำไมมันหวานแท้ถึงนั่งกินเนี่ยยังกินยังไงวะทำไมมันหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำตาลนี่น่ะ
18: เ
17: ออ
16: มันหวานมากเลยอาจารย์ไอ้คุณไก่ที่ก็นี่ไอ้อะไรแค่เท่านี้น่ะ
17: อ
16: ้าวมันตาลน้ำตาลหวานจ้อยแล้วยังไม่มีสารพิษนอกฉีดแต่ปุ๋ยทั้งหลายทั้งนี้อย่างเดียว
17: ไม่มีสารพิษครับอันนี้เราคัดสรรมาแล้วพี่นกแก้วกับฉีดไปนี่ต้องได้ผลดีนะเนี่ยเราไม่เอามาขายนะ
16: เห็นว่าอุ้ยใช่ดีมากเลยแล้ว
17: ครับ
16: ไม่ต้องไปฉีดยาเล่งแดงเล่งไอ้นี่เนาะทุกแดงจ้อยหน่อยน้อยนิดน้อยปลายเครือแดงหวานจ้อย
17: อ๋อไม่ต้องเล่งสีด้วยครับ
16: หวานแดงหวานจ้อยเลยเนี่ยกินสบายใครเห็นก็โอ้มดยังภาษาโบราณเนาะ
17: ครับ
16: ยังเตงโมนะส่วนกินมันอร่อยมากอร่อยเตงอร่อยเหมือนก
18: ันฉีดเตงโม
17: แล้วตอนนี้ยังเหลือไหมพี่นกแก้วส่งให้คุณสุกัญญาสักซี
18: ่โอ้ยไม่ใหญ่ซี่เดียวถ้าจะไม่พอกินด้วยฉันนะ
16: ไอ้เงยใจส่งไปให้กินนั่นแล้ว
18: ปลูกแตงโมก็ลูกใหญ่ปลูกหอมปลูกผักชีก็ได้กิน
16: ได้กินนะลาพี่น้องว่ามาผักได้ขายได้กินย่างขอซื้อชิ้นเสือเขาบอกชิ้นเสือยืดเยื้อแบบเป็นห่อผายเขา
17: แ
16: ต่ว่าไม่รู
17: ้เสั่งไปชุดนี้ไปฉีดอะไรล่ะปลูกอะไรต่อเหรอครับ
16: ลงว่าที่ลงถุงเลยปลูกผักชีแล้วปลูกเต็นกัวดูนะปลูกเป็ดกินตลอดปีน่ะคุณไก่เป็ดปีมันต้องไปซื้อผักก็กินนะ
17: อ๋อก็ปลูกหมุนเวียน
16: จ้า
18: คุณโคราชนี่ขยันแท้ๆโอ้ยไม่ยอมจะซื้อใครก็เลยเนาะแล้วจะตังเก็บไว้ไหนเบิด
16: โอ้ยจะดีก็ไม่หลายในน้าเลยบนนี่บออยู่สี่บอมีที่27ไร่อยู่ซะนี่น่ะ
18: นั่นน่ะเห็นไหมนะปลูกหน่อยเดียวนั่นน่ะ27ไร
16: ่นี่ก็จ่ายฉันว่าที่บ้านฉีดเดียวฉันไปที่โรงฉีดพริกดู
17: โอ้ฉีดพริกก็ดีพี่น้องแก้วฉีดแล้วมันไม่ค่อยเป็นไอ้ยอดหงิกใบหงิกแล้วมันติดเม็ดเยอะครับพี่น้องแก้วลองฉีด
16: ไปที่โรงหนูคอยดูฉันมาใครเขาก็เงินใจฉันอ่ะทีก็โจ๊กบดไอ้ไรหน้าไอ้พวกนาโนเขาอะไรเขาเรียกว่าไงเนี่ย
18: พวกน้องนา
16: เออพวกน้องนาทีนี้เขาปลูกอะไรก็ไม่เกิดเพราะฉันปลูกก็เกิดเขาเงินใจทำไมปลูกของเกิดดีแท้วะ
18: นี่เดี๋ยมือดีอ่ะปลูกอะไรก็งามน่ะ
16: อาจารย์ปลูกอะไรก็งามโอ้ตัวแล้วก็ได้กินน้องว่ะเขาบอกพ่อเหมือนน้องไม่ใช่ได้กินเลยไม่ใช่ฉันคนเดียวได้กินหมู่บ้านวิสี่ห้าคนไม่ได้กิน
17: ดังนั้นแก้วผมถามให้ดิว่าทุนนี้จะออกแล้วออกเลขอะไรในที่ทุกแก้ว
16: จ้า
18: แม่ถ้าบอกแล้วถูกก็ไม่ต้องบอกแล้วคุณเจ้าไก่เก็บไปซื้อเองเถอะ
16: โอ้แต่อยากกินอะไรไม่อยากเล่นนั่นดี
17: เออแล้วปลูกอะไรอยากได้กินแน่นอนนะซื้อหวยเนี่ย
16: ได้กินทุกใช่ว่าคุยคุณไก่กินทุกอย่างในเองลงมือไปทุกอย่างเลย
18: หนูเชื่อหนูเห็นก็แม่หนูแล้วปลูกทุกอย่างรอบบ้านนะไม่มียา

0: ไอ้ไอ้ฉีดไอ้แมลงเนี่ยถ้าไม่มีแมลงไม่มีหมดมีแมงกินไหนก็ไม่ฉีด
1: ครับ
0: ฉีดตะปุ๋ยทั้งไว้อย่างเดียวทีนี้ถ้าไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนจอดเองก็ไม่ต้องฉีดแบบคุณไก่
1: อืมครับ
0: สบายเนาะเองปลูกที่นี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตรวจเลือดที่หน้าถ้าไม่มีเองก็ไม่ฉีด
1: เราก็เลือกได
0: ้งั้นเด็กน้องคิดเองอะตรงเองอะตรงดู
1: คร
0: ั้งนี้ก็นั่นโอ้เอ๋ขอเอ๋ประกาศขาวขออย่างใหญ
1: ่
0: ไอ้อะไรของกองตุ้งห้องเต้เนาะแม่โอ้ยก็ยัง
1: ใช้เองเนาะต้องลองใช้เองเนาะของอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: จ้าจ้าที่นี่พี่สะพายมาไม่เช่านะบอกก็เดินหายไปตามโกโกใหญ่ๆโอ้โหมันโกใหญ่วายเลยโอ้ที่ป่าที่บางอยู่โอ้ไม่ขายต้องพินาศว่ะเดินเป็นพี่สะพาย
1: อ๋อก็ได้แบ่งให้พี่น้องกินด้วย
0: จ้าโอ้โหโกอย่างใหญ่
2: เลี้ยงแบ่งมาให้ลูกสะใภ้ทั้งนี้กินบ้างเด
0: ้อถ้ามันห่อไปได้ก็ที่ห่อส่งไปเด้อโอ้ที่ได้นี่มันอยู่ใกล้ๆนี่จะให้ฉันแจกพี่แจกน้องลูกใหญ่ๆเนี่ยเต็งม้อน่ะลูกใหญ่ๆมีกี่อุ้มนักๆใหญ่ปาดคนเฒ่าหูญาติตายายให้คนลูกลูกลูกทุกคนให้ทุกคนอยู่ลูกใหญ่ๆน่ะคุณไก
1: ่ครับดีใจกับแกด้วย
0: อยากทำชา
1: ครับผม
0: จ้า
1: วันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากนะพี่แก้ว
0: จ้าค่ะจ้า
1: สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับพี่คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ยตำเป็นตำปากงุ้มกายกับรวยๆด้วยกันเด้อ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ก็เป็นพี่นกแก้วพี่นกแก้วอยู่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับเมื่อเช้าแกโทรมาแกโทรมาสั่งชุดเล็กนั่นแหละผมก็ถามว่าพี่เอาไปใช้รอบที่แล้วเป็นไงบ้างเขาบอกโอ้โหดีมากเลยผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวคุยในกันในรายการหน่อยหน้าวันนี้แกก็โทรมาเพราะแกเลี้ยงควายอยู
2: ่ไงควายก็มีด้วยค่ะ อยากไปเลี้ยงควายกับเขาจังเลย
1: แต่ก็อารมณ์ดีด้วยว่าหนักแต่น่าจะคุยสนุก
2: ไม่หยุดไม่หยุดเนี่ยคนทำงานเก่งอะไม่หยุดหรอกคุณเจ้าไก่เอ้ย
1: นะทำไม่เหงา
2: ไม่มีเวลาตังไปใช้ไหนแล้วเนี่ย
1: ลองดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะที่นกแก้วแกก็สั่งจุดเล็กไปใช้เพราะแกทำปู่พอกินน่ะคุณสุกัญญาน
2: ี่ไงนี่ไงถึงสุกัญญาถึงได้บอกไงว่า บางท่านบางคนบอกสุกัญญาพี่ทำนิดเดียวไม่ต้องฉีดหรอกไม่ต้องใช้หรอกหนูบอกเลยว่า อย่างพี่นกแก้วอ่ะเห็นไหมเขาปลูกแค่พอกินนะเขาบอกว่าไม่จำเป็นไม่อยากไปซื้ออะไรใครเลยแต่ดูสิน่ะบูมิโนไลน์07สร้างรายได้ให้กับคนที่ว่าเอาไว้แค่พอกิน
1: ก็คือมันเยอะ
2: มันเยอะก็ทำให้มีรายได้เสริมอ่ะ
1: แจกก็ยังไม่หมดเลยนะ
2: ใช่เผลอๆเนี่ยขายไปได้ราคาค่าบูมิโนไลน์07คืนแล้วเหลือนั่นเป็นกำไร
1: คืนไปแล้วมั้ง
2: คืนแล้วล่ะหนูสุกัญญาว่าแกได้คืนแล้วล่ะไม่งั้นแกไม่ติดอกติดใจสั่งชื่อไปฉีดอีกหรอก
1: ขอบคุณพี่นกแก้วด้วยโอ้ที่โคราชก็มีหลายอำเภอที่ฟังรายการเราค่อนข้างจะชัดเจนนะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่รู้ว่าสัญญาณแทรกระหว่างเขาไ
2: ว้ไม่บางวันแหมคุณก็ว่าไปบางทีคืนอื่นเขาก็หลบให้ดิฉันเหมือนกันนะ
1: เออนะขอบคุณมากอ่ะมาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ราคาโดยรวมก็ยังทรงๆเหมือนเมื่อวานนะครับเริ่มจากกวางตุ้งวันนี้10บาทขึ้นช่าย40นะครับคะน้าก็ยังราคาดีอยู่วันนี้14ถึง16บาทคะน้ายอดก็เท่ากันประการหอวันนี้20บาทนะครับผักบุ้งจีน14ถึง16บาทใบกระเพรา35บาทใบมังลักนะครับ25ถึง30โหระพา30ถึง35ต้นหอม50บาทผักชีไทย60ผักชีลาว30ถึง35ประกาศข่าวลุย8บาทกระลำปี6บาทก็เป็นราคาผักใบเบอร์สวยนะครับมาดูฝั่งผักลูกเบอร์สวยกันบ้างวันนี้แตงกวาก็ยังราคาดีนะครับ20บาทแตงร้านนะครับ14ถึง16บาทแตงไทยอ่อน15ถึง20บาทตัวฝักยาว36ถึง40อ้าวพี่ชาวลิตก็ได้ราคาไปนะที่เดิมบางนะคุณตุ๊กปัญญาที่เราปลูกมะเขือปลอดครับ15ถึง20มะเขือยาว20บาทมะระกี้15ถึง20มะละกอดิบ10บาทมะเขือเทศสีดา20บาทพริกขี้หนูนะครับ40บาทกินส่วนกับกะเหรี่ยง60ยำแดง
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ขึ้นความถี่ AM 711

โรเฮิร์ตสถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: ถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติมีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่สะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686608

0: ชื่อเพลงว่าอยุธยาระทมครับฟังกรมอุตุได้รายงานข่าวแล้วว่าช่วงเวลาของ4ถึง7เนี่ยนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะ11ถึง14ตุลาที่มาเป็น2ละลอกส่งท้ายก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวว่างั้นครับก็ไม่รู้แล้วครับว่าทางภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอยุธยาไม่ว่าจะเป็นอ่างทองจังหวัดหลังเขื่อนเจ้าพระยาเอางี้เดียวกันนะครับที่มีผลกระทบโดยเฉพาะอยุธยาเนี่ยมีวัตถุโบราณวัตถุสถานโบราณวัตถุเนี่ยครับเยอะแยะมากมายก็มีการป้องกันกันแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันนะครับที่เราได้รับการเตือนจากทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็กรมอุตุนิยมได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ครับจะช่วยให้ชัยนาทอยุธยาอ่างทองเนี่ยไม่ต้องจมใต้ไม่ต้องจมน้ำนานเนี่ยเราฟังข้อคิดเห็นหรือเตือนพายุแรงๆที่จะถล่มไทยจากทางด้านของทีวีช่องหนึ่งนะครับผมหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: วันที่7ตุลาคม2569นี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะโดยในวันที่4ตุลาคมจะเริ่มจากพื้นที่ตอนบนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมืออันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ขณะเดียวกันเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยโครงการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนนอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรและน้ำยังคงท่วมขังในหลายจังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือในพื้นที่อำเภอสัพยาที่จังหวัดชัยนาทพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามี4ตำบลค่ะก็คือตำบลตะลุกหาดอาสาโพนางดำออกและโพนางดำตกหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่2ส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นหลายจุดมีรายงานว่าในวันนี้3ตุลาคมผนังกั้นน้ำแตกเพราะว่าแรงดันน้ำนั้นมาแรงมากแล้วก็ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรทีมข่าว TNN ลงพื้นที่ชุมชนวัดโคกจันทร์ที่ตำบลโพนางดำตกเพราะระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางประชาชนมากกว่า80ครัวเรือนต้องอพยพขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวบริเวณถนนริมคลองชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าส่วนภาพรวมน้ำท่วมใน4ตำบลประชาชนต้องอพยพมาสร้างเพิงพักแล้วกว่า750ครอบครัวส่วนชุมชนริมน้ำในพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนนะคะก็ต้องทำการรื้อพื้นแล้วก็หนุนบ้านให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรจนเกือบจะติดหลังคาเพื่อให้สามารถยังพอพักอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้ทำกลางการใช้ชีวิตที่ยากลำบากอย่างมากภายในบ้านร้อนอบอ้าวและอากาศก็ไม่ถ่ายเทชาวตำบลหัวเวียงเผยว่าต้องทนอยู่สภาพนี้จนกว่าน้ำจะลดแล้วก็ฝากไปถึงภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าสามารถช่วยเหลือได้อยากให้มีการมาช่วยยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้พ้นระดับน้ำจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำและถูกน้ำท่วมซ้ำซากเดือดร้อนแบบนี้ทุกปีเตือนลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังจากที่เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 102% น้ำเริ่มล้นสปิลเวย์ขณะเดียวกันนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่รัฐบาลจึงได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจัดเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนฉบับที่5เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่า 4-7 ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคต่างๆเริ่ม4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคตะวันออกขณะเดียวกันค่ะ 5-6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลาง กรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลง7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพยากรณ์อากาศเป็นรายภาคนะคะ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้4ตุลาคมภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่30กันยายนว่าในวันที่2ตุลาคมสถานี C2ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับลำน้ำสาขาที่หลากลงมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำในระดับดังกล่าวจะทำให้พื้นที่ลุ่มนอกแนวคันกั้นน้ำปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น40ไปจนถึง70เซนติเมตรโดยมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังดังนี้ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในแนวคันกั้นน้ำค่ะทางกองอำนวยการได้ประสาน10จังหวัดทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือซึ่งคาดว่าจะไหลมาถึงพื้นที่ 4-5 ตุลาคมอาจส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นไปถึงประมาณ2เมตร25เซนติเมตรแต่แนวผนังกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ความสูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งระดับความสูงของแนวป้องกันยังสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากมาได้แต่มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ดังนี้ค่ะคือ1เขตดุสิตชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจชุมชนเทวราชกุญชร2เขตพระนครที่ชุมชนท่าวัง3เขตบางคอแหลมชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และชุมชนมาตานุสร 4. เขตยานนาวาที่ชุมชนโรงสี 5. เขตบางกอกน้อยชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่และ 6. เขตคลองสารชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะ
0: ครับใครใกล้อยู่ตรงไหนได้ยินเสียงนี้ก็ฟังประกาศเตือนครับในช่วงในห้วงเวลาเนี้ย นะครับตั้งแต่4ถึง7ตั้งแต่11ถึง14ก็เชื่อว่าอีก2ละลอกนะครับที่จะต้องมีผลกระทบจะไม่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะผมเชื่อมั่นว่าการพยากรณ์อากาศมันก็เป็นหนทางให้เราได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจว่ากันเถอะนะครับจะมากจะน้อยก็เราได้ช่วยซึ่งกันและกันก็ดีไม่น้อยนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของน้องน้ำสภาวะของน้องน้ำก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็ห้ามเขาไม่ได้แน่นอนครับเมื่อเขื่อนก็ต้องปล่อยมาเพราะว่าน้ำเหนือลงมาครับน้ำมาจากไหนมาจากภูเขาครับที่มันตกลงมาก็มีน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมก็มีครับดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับก็เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนรายการครับโดยเฉพาะน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วไม่มีค่าขนส่งสนใจสั่งซื้อนะครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ลดให้อีก200บาทสำหรับน้ำมันสกัดเย็น 100% ที่จะช่วยสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานหรือจะเป็นบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมหลอดลมครับแล้วก็ไตแล้วก็ตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดทั้งตัวว่างั้นเถอะนะครับรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารครับกำจัดสารพิษในร่างกายมันก็จะทำให้คุณหลับดีหลับสบายครับแล้วก็ไม่ต้องลุกขึ้นไปฉี่ทั้ง3รอบ4รอบในคืนเดียวกันครับเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สนใจสั่งซื้อรวมทั้งน้ำมันมะระสกัดเย็น3ชนิดมะระกินกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับสนใจก็ไอตัวหลังนี้ซื้อ2แถม1นะครับสนใจสอบถามกันมาที่0817577474 0817577474ครับส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับแล้วก็ลำลากันขอบพระคุณครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมาน
10: จากแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเหอะ
12: จอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่หรอ
12: โอเคดีเฉดสีโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงเรือตรวจพื้นที่แนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพย้ำระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าคันกั้นน้ำ1เมตร60เซนติเมตรมั่นใจรับมือได้ทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงคุณวรรณภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดระยะทาง88กิโลเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับได้แม้จะมีทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันด้านปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรและได้เสริมความแข็งแรงทั้งหมดแล้วโดยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปี2554ที่มีระดับน้ำสูงถึง2เมตร54เซนติเมตรปัจจุบันบางจุดได้เสริมความแข็งแรงสูงถึง3เมตร50เซนติเมตรขณะที่อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายน้ำในอัตราเดิมต่อไปอีก 3-4 วันเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำชุดนี้จะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครใน 48-58 ชั่วโมงซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ขณะที่สทนช.เตือนทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังน้ำท่วม 5-7 ตุลาคมนี้คุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางจึงต้องเฝ้าระวังใน44จังหวัดทั่วประเทศอาทิภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกและอุทัยธานีภาคกลางที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอาทิแม่น้ำปิงแม่น้ำสะแกกลางแม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครนายกแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เป็นต้นนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพลงญาติยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับหลายท่านติดตามรับฟังสุภสิทธิ์มาจากคลื่นมทบ13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันคลื่นAM 711กิโลเฮิรตซ์ที่วสป.นะครับระยะห่างกันประมาณ10กิโลเมตรนะสุภสิทธิ์ใช้เวลาไม่กี่นาทีฮะถึงฮะ สวัสดีสวยๆไปยังมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาบนคลื่นนี้ AM 711กิโลเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการญาติเพียงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับที่น้ำท่วมนะครับก็หลายท้องที่ก็หน่วยรัฐเอกชนช่วยกันนะฮะระบายน้ำหรือในการระบายน้ำนะครับหลายวิธีด้วยกันนะครับสูบน้ำเนี่ยแล้วก็แห้งลงหลายท้องที่บอกมาจากน้ำหลากน้ำหนุนนะหรือมาจากน้ำสะสมจากตอนเหนือลงมาก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไหลลงไปเขื่อนต่างๆระบายน้ำกันมากมายเลยทีเดียวน้ำอาจจะท่วมสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าระบายไปใช้เวลาไม่กี่วันผ่านไปแล้วน้ำก็คงจะลดต่ำลงนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเขาทำหน้าที่กันคนที่ได้รับผลกระทบก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละเดี๋ยวทางรัฐบาลจะมาเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6นะฮะเขตจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับเขื่อนพระราม6นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะทำหน้าที่ระบายน้ำแล้วก็คลองเชนาทป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นก็มีเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลายท้องที่นะครับเขื่อนฝายนะฮะอ่างเก็บน้ำอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นมีส่วนช่วยในการช่วยในการระบายน้ำช่วยในการเก็บน้ำนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับหลายท่านท้องที่เป็นที่ระบายน้ำที่พักน้ำเป็นแก้มลิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่านผู้เสียสละนะครับหลายต่อหลายจังหวัดนะครับเสียสละกันตรงนี้มากเลยทีเดียวนะครับที่ชะลอน้ำนะครับส่งไปยังกรุงเทพนครหรือไปยังเขตนู่นฮะคลองระพีพัฒน์นะคลองระพีพัฒน์เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยเขตสระบุรีปทุมธานีนะครับและคลองรังสิตประยูรศักดิ์คลองรังสิตเนี่ยแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะครับแม่น้ำบางปะกงทักทางจังหวัดตะวันออกเนี่ยนะก็มีส่วนในการช่วยเหลือระบายน้ำนะครับทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายเขื่อนขุนด่านประการชนก็ไม่ใช่ย่อยฮะทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งนะพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐเอกชนคาดว่าไม่ช้าไม่นานคงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแม้ว่าฝนจะตกมาบ้างก็ตามทีนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่ามกอ่างทองเนี่ยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายดิบขายดีกาแฟเทนชายคอฟฟี่วิสันดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยบอกกล่าวสุภสิทธิ์ด้วยว่าบอกกล่าวด้วยว่าน้ำแห้งแล้วล่ะที่ตลาดป่าโมกเนี่ย
พราะมีการระบายน้ำอย่างเข้มข้นจากเทศบาลป่าโมกนี่แหละสุดยอดมากดังนั้นท่านที่จะไปซื้อกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ซื้อวิซอนซื้อสูตร1สูตร2หรือจะซื้ออะไรก็ตามทีเนี่ยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองเนี่ยเดินทางไปได้เลยสะดวกสบายหายห่วง วันนี้มีญาติเพียงยาสุภสิทธิ์ไปซื้อกาแฟด้วยแล้วกาแฟก็หมดแล้วก็สั่งเพิ่มเติมมาแล้วฮะรวมทั้งวิสอนด้วยนะมีภาพถ่ายจากร้านเจ๊หมูป่าโมกส่งให้สุภสิทธิ์เนี่ยมีท่านลูกค้านะซื้อกาแฟถือวิสอนถือกาแฟนะครับซื้อวิสอนถือวิสอนคนละกล่องเลยนะฮะวันนี้พี่ถุงเงินหรือพี่เปียขับรถจากโรงงานไฮเทคมาซื้อมาเจอฮะมาซื้อก็เจอพี่สำราญอยู่ร้านน้ำเข็มพอดีเลยนะซื้อวิสอนคนละกล่องเนี่ยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วพี่สาวที่โพทองอ่างทองนะครับบอกอยากเห็นหน้าสุภสิทธิ์จังเลยเจ๊หมูป่าโมกก็เอารูปของสุภสิทธิ์ส่งมอบให้ดูฮะบอกว่าหุ่นดีหล่อที่สุดหน้าตาดีด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งรู้อยู่ว่าสุภสิทธิ์บ้ายอเนาะหน้าตารูปธรรมนามธรรมนะครับก็สุภสิทธิ์เดี๋ยวนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยร้อยความสูง170นะฮะคือไม่สูงแล้วไม่เตี้ยจนเกินไปน้ำหนักอยู่ที่70กิโลฮะ72 73กิโลนะครับเอาเป็นนั้นว่าหน้าตาพอไปวัดไปว่าได้เนาะรูปธรรมนามธรรมนะเจอตัวจริงอย่าล้มตึงกันแล้วกันรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดผู้สร้างสรรค์รายการแล้วก็ยังมีงาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะครับบอกว่างาดำเนี่ยดูแลเข่าเหน็บชาลุกยากดีต่อหัวใจหลอดเลือดดีต่อระบบขับถ่ายบำรุงข้อกระดูกผิวพรรณดีเส้นผมดีบำรุงสมองนะมีไขมันจากพืชไขมันดีด้วยโปรตีนใยอาหารแคลเซียมคอลลาเจนและแร่ธาตุต่างๆนะครับเอาไปทานแล้วจะดีเป็นแคปซูลเจลทันสมัยมากนะครับกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลเจลนะครับมีจำหน่ายที่สุภสิทธิ์นี่แหละนะครับแล้วก็มาลาคินกสกัด 100% แล้วก็สารสกัดชั้นยอดนะครับดูแลเบาหวานความดันไขมันเอาไปทานเพิ่มเติมก็ได้กระปุกละ300บาทเป็นแคปซูลเจลนะครับกระปุกละ300บาทนะฮะส่วนสูตร1สูตร2นั้นสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยบอกไม่ต้องทานไวอากร้าเลยดีขึ้นด้วยสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นเนี่ยเราไม่ได้มาโม้โอ้อวดนะเราบอกกล่าวแล้วขานเพื่อช่วยยัดเพียงยัดยาในทางเลือกหนึ่งนะฮะนั่นคือเราส่งผลต่อร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงตรงนี้แหละตามศาสตร์แพทย์แผนไทยหรือศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะดูเรื่องสมรรถภาพทางเพศสำหรับท่านชายเป็นหลักถ้าเกิดว่ามันยังดีอยู่แสดงว่าร่างกายของท่านแข็งแรงถ้าเกิดมันอ่อนเปี้ยเพียแรงงอยเหงาหลับไปเนี่ยต้องมาฟื้นฟูระยะฟื้นฟูถ้าเกิดว่าไม่ฟื้นฟูร่างกายของท่านทุกระบบก็อ่อนแอซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายโดยรวมวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายเราไม่ได้เน้นย้ำว่าจะต้องเอาไปทำงานทำการอะไรให้มันยิ่งใหญ่อลังการไม่ใช่ฮะคือบอกกล่าวแล้วขานตามสรรพคุณเพราะมีกระชายดำและสุนภัยอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อท่านชายและท่านหญิงนะฮะท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองหรือจะไปหลบจะมาอะไรท่านหมดประจำเดือนต้องทานกันเลยนะครับร่างกายท่านจะได้กลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็เป็นตัวช่วยเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมต้องระวังวันนี้มาทานกันพอสู่วัยทองเนี่ยต้องทานเป็นตัวช่วยทานสูตร1
สุภาษิตและวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทนะถ้าเกิดว่าซื้อตามโปรเนี่ยจะถูกมากนะครับคือ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุก6กระปุก 1,400 บาทตรงนั้นแหละเฉลี่ยกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มเงินฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภาษิตและวิชั่นใหญ่ท่านได้ทานทั้งท่านหญิงและชายเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองทานทุกวันดีทุกวันครับและมาถึงสูตร2

และกระฉับประมือประเท้าหลายท่านมีปัญหากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเอาไปทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับสบายดีปัสสาวะไม่กระปิดกระปอยแล้วหุ่นเพียวลมสมใจนะครับรู้สมองผิวพรรณให้สดใสดวงกระไวครับกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงผิวพรรณดีสดใสดวงกระไวนะครับตามตับไรตามตำรับยาแพทย์แผนไทยซึ่งดูแลโรคกระใสบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายเป็นยาอายุวัฒนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถูกมากดีมากนะครับมีทะเบียนยานะฮะคุณภาพสูงและปลอดภัยมากหนักแล้วทานสอนสูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าคอกระดูกผุกระดูกพุ่นเอาไปดูแลซะก่อนจะถึงวันนั้นนะครับอาจจะแข็งแรงไปหาคุณหมออีกครั้งคุณหมอบอกไม่ต้องผ่าตัดก็เป็นได้ไม่ถูกทรมานทาน2สูตรร่วมกันราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรีลดให้แล้วนะครับ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกดีมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับสุดยอดสุนภัยไทย 100% เข้มข้นมากขึ้นทะเบียนยาทาน2สูตรร่วมกันได้สุนภัยไปถึง115ชนิดทานดีแล้วทานต่อได้ท่านเปิดกระปุกมาฝาจะใช้ระบบฟิปฟอปนะฮะนั่นคือว่าเราจะไม่ใส่ยากันชื้นแต่ประการใดเราจะใช้ฝาฟิปฟอปนั่นคือเป็นสุญญากาศป้องกันอากาศเข้า 100% นั่นเองนะครับเอาไปทานดีแล้วบอกต่อนะครับท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งอย่างละ6กระปุกก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตร6กระปุกก็ยินดีโทรมานะครับ0836931999ส่วนวิสซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาก
2: าแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยคัดสรรมาอย่างเป็นอย่างดีทั้งนั้นเลย24ชนิดไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยนะฮะที่ดังก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวตามกระดูกนะครับก็หายไปมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าหุ่นเพลิงสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก๊วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านได้ร่างทองกับมาเบิร์นหนึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ชงกับน้ำร้อนนะต้องชงกับน้ำร้อนชงน้ำเย็นไม่ละลายแน่นอน ชงน้ำร้อนดื่มฟินมีความสุขวันละแก้วสองแก้วสามแก้วตามใจปรารถนาของท่านใจไม่สั่นไม่ปวดหัวนอนหลับสบายดีกล่องละ250 บาทบรรจุ12 กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4 กล่อง 1,000 บาทแถมให้1 กล่องส่งให้ฟรี5 กล่อง 1,000ตกกล่องละ200 บาทท่านที่ยังไม่เคยดื่มอยากให้ลองที่2กล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับประสบการณ์มามากมายเลย ท่านผู้ฟังเอาไปดื่มแล้วมันดีเลิศประเสริฐสีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยแล้วก็สารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคียนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายมาเข้าปีที่10ยัดเพลงยัดยาน้ำเหมือนรับแสนอภิษฐานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสันทุกอย่างโทรมาครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับมีอย.มีทะเบียนยาทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยนะครับ

0: ไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
0: ผมหนาขึ้นเนาะ
1: เอ
0: าจริงหนาขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
1: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่ไ
1: ปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: คือแม่บุญเหลือพ่วงปูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
4: ขอบคุณร้านเจ๊หมูป่าโมกด้วยนะครับยัดเพลงเยอะๆไปซื้อกันจำนวนมากขนาดน้ำท่วมกาแฟก็ยังหมดเลยสูตร1สูตร2บอกเหลือน้อยแล้วล่ะรีบไปซื้อกันด่วนวิซอนด้วยนะครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ใกล้วัดตันเอ็นปะปะหันสุกิจเพศัตรพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตรท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดเทศบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศัตโคกสำโรงขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพลายคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จี้งวดจันช่องแคร์ตาครีนครสอนมีเฉพาะวิสซอนนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999ครับกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถสุ่งนะครับก่อนหน้านี้สันติดวงสว่างแนวหน้าลาแฟนแล้วก็ให้พี่คนเดียวฝนธนสุนทรครับไปเริ่มฟังกันใหม่เลยเสรีรุ่งสว่างไอ้หนุ่มรถสูงครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999ส่วนชื่อของยาเพียงยัดยาที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภสิทธิ์ประกาศไม่ทันนะครับขออนุญาตยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านเลยที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์อยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศรวบยอดเลยสำหรับคลื่นนี้นะครับ AM 711วสป.ถ้าฟังประกาศชื่อก็ไปติดตามค่ำคืนนี้ด้วยที่มทว13ลพบุรี AM 1197ลพบุรีสำหรับคลื่นนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท้ายด้วยเลิกแล้วค่ะอาภาพรนครสวรรค์จบเพลงจบรายการก็ท่านมีความสุขนะกับอยู่ครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวไปไหนแล้วก็แล้วแต่ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็น
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: คืออะไรนะผมชอบจออ่ะคือนั่งข้างหน้าได้เนี่ยผมยกนิ้วให้ยังไงก็กินขาย้ำนะครับ
3: ช่วยย่อยแก๊สซีมกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของไทยในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่หนักช่วงนี้จะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดขณะเดียวกันนอกจากเร่งแก้ไขสถานการณ์คือต้องเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังมีปริมาณฝนตกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีฝนตกมากในภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาสจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกองทัพภาคที่4และหน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมในเรื่องศูนย์อพยพโดยสร้างมาตรฐานของศูนย์อพยพว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรเพราะเมื่อเราอพยพผู้คนออกมาแล้วก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้ด้วยความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวเคหาร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมภายในเคหาร่มเกล้าเริ่มมีสัญญาดีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่นำท่อซิ่งพญานาคจำนวน4ตัวเข้ามาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดระดับน้ำในหลายจุดลดลงประมาณ30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและบางรายสามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดและทยอยนำรถที่จมน้ำออกซ่อมโดยสถานการณ์ภายในสัตว์เคหะร่มเกล้าพบว่าแม้มีน้ำลดลงแล้วแต่บางจุดยังท่วมสูงถึงระดับหน้าอกจากเดิมที่เคยสูงถึงระดับคอการเดินทางเข้าออกในหลายพื้นที่ยังต้องใช้เรือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นขณะเดียวกันชาวบ้านบางรายเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านบางรายนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดจมน้ำอยู่ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปตรวจสอบและซ่อมแซมโดยมีทหารจากหลายหน่วยงานของกองทัพบกนำเรือเข้าช่วยรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่ท่ามกลางความหวังว่าหากสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนฝ่ายปกครองและอาสากู้ภัยระดมกำลังค้นหาชาวบ้าน3คนจากบ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนขออภัยค่ะหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่บนเทือกเขาดอยนางนอนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและพัดหลงไม่สามารถหาทางกลับออกจากป่าได้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนค้นหาพื้นที่เป้าหมายกระทั่งเช้าวันนี้นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำนวยการค้นหาพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามจนพบชาวบ้านแล้ว2รายคือนายบุญสืบและนายสรัญญูภายในสวนกาแฟกลางป่าระหว่างบ้านผาหมีและบ้านผาฮีอำเภอแม่สายทั้ง2รายปลอดภัยเจ้าหน้าที่มอบน้ำและอาหารพร้อมสอบถามข้อมูลเส้นทางเพื่อนำไปใช้เป็นเบาะแสในการติดตามผู้พัดหลงอีก1ราย
4: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
6: เพลงเพราะได้ความรู้คือสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัส
0: ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
8: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
9: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
8: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
10: ่0812901691 0812901691
11: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
12: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
11: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
12: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
11: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
12: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
13: เมื่อร่างกายฟ้องและต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นและเซซามีน
14: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
15: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
16: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
15: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
16: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
15: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
16: 081-290-1691
17: 081-290-1699

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้และก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ยังคงห่วงใยแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะต้องการจะขับของเน่าของเสียนะก็สามารถที่จะใช้ใส่เลี่ยมจอยได้เลยค่ะค่ะและดูแลกระดูกบำรุงข้อเข่านะคะท่านที่มีอาการปวดตามข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ไทยแคลพลัสได้ค่ะไทยแคลพลัสนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะหากท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อนะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะรักษาดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ให้อยู่กับคุณไปนานๆนะคะด้วยยาย่าบริงค่ะถ้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีนะคะหลายท่านเนี่ยใช้กันเป็นประจำค่ะและมรักขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้มรักขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบต้องการน้ำมันหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือโปรมิกซ์ออยล์นั่นเองนะคะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวตลอดทั้งรายการอิ๋วอิ๋วก็จะมีสรรพคุณมาบอกต่อการและเรื่องของราคานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องเกรงใจกันค่ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้ที่081290161691 081 290 1691ค่ะช่วงนี้มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคามาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081

ฟังคะการถนอมไตให้แข็งแรงไปนานๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะหากคุณยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่ต้องการที่จะป้องกันและก็ถนอมไตไว้หลักการสำคัญก็คือลดภาระการกรองและเลี่ยงสารพิษนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของปรับพฤติกรรมการกินกันก่อนเลยอันดับแรกนะคะการกินก็คือจะต้องเน้นรสธรรมชาตินั่นเองค่ะคือลดเค็มหมายถึงลดโซเดียมไม่ใช่แค่เกลือหรือว่าน้ำปลาแต่รวมถึงผงชูรสซอสปรุงรสอาหารแปรรูปไส้กรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบค่ะแล้วก็จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8ถึง10แก้วประมาณ 1.5 ถึง2ลิตรนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้ไตขับของเสียได้ง่ายขึ้นแต่อย่าดื่มรวดเดียวเยอะๆให้ใช้วิธีจิบระหว่างวันค่ะค่ะและคุมระดับน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่สูงเกินไปจะทำให้หลอดเลือดที่ไตอักเสบและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะค่ะและเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ใช่แค่เค็มนะคะแต่รสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดก็ทำให้ไตต้องทำงานหนักในการรักษาสมดุลกรดด่างในเลือดค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เอาไป1หลักการก่อนละกันเนาะนั่นก็คือเรื่องของหลักการการกินเผื่อว่าคุณผู้ฟังก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMixค่ะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าเคยทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้เนี่ยนะคะอดไม่ได้ทำใจได้ยากนะคะอย่างที่อิ๋วบอกว่าก็ลองพยายามดูแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณดูนะลดความเข้มข้นของรสชาติต่างๆดูนะคะแล้วก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะน้ำมันทั้ง11ชนิดมีอะไรบ้างก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์และก็น้ำมันเมล็ดโบราณค่ะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้นะคะทานวันละ1ซอฟเจลโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: อันร่างกายเปรียบได้ดังเคหาต้องรักษามันดูแลไม่แปรผันกินของดีมีประโยชน์ทุกวี่วันดื่มน้ำนั้นช่วยชื่นบานสำราญกายออกกำลังสม่ำเสมอให้เริงร่าสูดลมพาออกซิเจนเข้าขยายพักผ่อนพอจิตสงบทั้งใจกายโรคจะคลายภัยจะลดหมดสิ้นไปอย่าประมาทมัวแต่ทำงานหนักจนลืมพักลืมถนอมสิ่งสดใสสุขภาพดีสร้างได้ด้วยวินัยเพื่อวันใหม่ที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีอย.ปลอดภัยทานได้นะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตด้วยนะคะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นและท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้หลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะคะซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะดวงตาต้องทนุถนอมกันเยอะๆดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะท่านที่ใช้สายตากันหนักไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์นานเกินไปเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพักสายตากันบ้างกระพริบตากันบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลบำรุงฟื้นฟูสายตาด้วยนะคะยาย่าบริงค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหลายท่านใช้แล้วประทับยาย่าบริงค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดูแลฟื้นฟูสายตาของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อิ๋วนำมาบอกต่อแล้วก็แนะนำกันค่ะสำหรับยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อาเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาโอเค ิทีนสาหร่ายเขียวนะคะและยายาบริงปลอดภัยมีอย.นะคะทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ค่ะสำหรับยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะสำหรับยายาบริงยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างไปเลยนะคะสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมจากลุงช้างได้เลยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ครับเพราะเพลินๆค่ะก็คงจะถูกอกถูกใจกันสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเคล็ดลับง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีทำไม่ยากค่ะนะคะเราก็จะต้องเน้นกินดีขยับร่างกายทำใจให้สบายแค่นี้นะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ากินดีเน้นผักผลไม้แล้วก็ลดอาหารหวานมันเค็มนั่นเองค่ะแล้วก็ควรที่จะขยับร่างกายกันนะคะอย่างน้อยเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีหรือยืดเหยียดร่างกายอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ควรที่จะทำใจให้สบายด้วยนะคะหาเวลานั่งสมาธิหรือทำสิ่งที่ชอบเพื่อลดความเครียดนั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะไทแคลพลัสนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนเลยนะคะปัญหากระดูกและข้อคุณผู้ฟังสามารถดูแลด้วยไทแคลพลัสค่ะสินค้าคุณภาพของไททิปโอสถอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C แล้วก็มีสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกนะและก็ปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดูแลกระดูกและข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทแคลพลัสนะคะมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไทแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทแคลพลัสสนใจโทรเลย0812901691 290-1691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าและเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาสามารถใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย 081-290-1691โทรเลย081-290-1691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านก็วิตกกังวลกันเนาะเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้อิ๋วก็มีใส่เลี่ยมจอยมาบอกต่อการมาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะใส่เลี่ยมจอยค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้มาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ค่ะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะใครต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบายได้คล่องสบายๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานก่อนนอนได้เลย2เม็ดสำหรับไซเลียมจอยนะคะค่าไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทนะคะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะคะดูแลระบบขับถ่ายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงต้องสมุนไพรไถ่ทิพโอสดมะระขี้นกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้นะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกต้องไทแคลพลัสค่ะค่ะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วต้องจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์ปันกาชาญอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำผู้ว่าราชการภาคใต้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้เจอฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากชาวเคหะร่มเกล้ามีความหวังน้ำลดแล้ว30เซนติเมตรกรุงเทพมหานครเร่งใช้ท่อซิ่งพญานาคสูบ24ชั่วโมงทหารจากกองทัพบกช่วยชาวบ้านทยอยเข้าทำความสะอาดบ้านและนำรถจมน้ำออกซ่อมด้านผู้ว่าราชการชัดชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะชุมชนร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำรอยไม่กังวลน้ำเหนือและทะเลหนุนคันกั้นน้ำยังรับได้บ่ายวันนี้ฝนตกหนักลมแรงหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดเหตุต้นไม้ล้มเสาไฟหักโค่นทับรถยนต์เสียหายส่วนถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ระดับน้ำสูงต่อเนื่องรถเล็กผ่านไม่ได้รองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยาวันนี้ทำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น10เซนติเมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินน้ำใกล้เต็มความจุเขื่อน 99.55%ด้านลุ่มน้ำเพชรยังน่าห่วงต้องเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานยศชนันเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยน้ำท่วมเป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเลขน้ำท่วม55จังหวัดกระทบธุรกิจ 4,216 รายเสียหาย 147.84 ล้านบาท 95% ของเงินช่วยเหลือรัฐเร่งอัดมาตรการช่วย SME ปภ.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.เปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ65จังหวัดและครบ50เขตกรุงเทพมหานครล่าสุดยอดลงทะเบียน 72,217 คนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครกว่า 340,000 คนรองลงมาสมุทรปราการ 95,450 คนและปทุมธานี 83,482 คนโฆษกรัฐบาลโต้ปมเงินเหล้าและบุหรี่ย้ำไม่ได้ยุบ4หน่วยงานปัดภารกิจแต่ปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณชี้ร่างกฎหมายยังไม่บังคับใช้มุ่งโปร่งใสและวินัยการคลังทนายนรเศรษฐ์เตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังตั้งข้อสังเกตไม่พบรายการนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นหนึ่งในบัญชีแต่ปรากฏภาพสวมใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมตั้งคำถามหากเป็นนาฬิกาที่ยืมจากเพื่อนยังต้องแสดงเป็นภาระผูกพันหรือไม่กรรมาธิการกฎหมายเรียกสุชาดาและสามีเข้าชี้แจง7ตุลาคมนี้ปมเอี่ยวพนันออนไลน์และฟอกเงินเลขารัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่กำกับซ่อมท่อน้ำมันรั่วพระราม3เปลี่ยนท่อ14เมตรแล้วเร่งทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายในท่อน้ำมันเพื่อความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำปิดฉากอย่างเป็นทางการการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจีนเป็นเจ้าเหรียญทอง169เหรียญทองรองลงมาเจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองและเกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ไทยอันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงด้านบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยได้รับรางวัลกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย
5: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
7: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเน้นนะครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาเนี่ยเอากล่องสีน้ำเงินนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมังคุดในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อที่บอกว่าต้องเน้นกล่องสีน้ำเงินเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทดลองดื่มน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภูมิใจมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างดีเอาว่าเป็นสูตรที่ลงตัวว่างั้นเถอะเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ในการขายในการจำหน่ายแล้วก็ผลิตน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วก็หลายแบบถามว่าไอ้ที่ผ่านมามันดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีดีกว่ากันต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้ลองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้เราก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพโดยใช้องค์รวมแบบธรรมชาตินะครับคือการที่เราจะมีสุขภาพดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามีของกินดีอย่างเดียวใช่ครับส่วนมากโรคภัยแค่เจ็บนี่มันเข้าทางปากนะภาษาฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat โรคภัยแค่เจ็บมันเข้าทางปากกินมากก็โรคมากกินน้อยก็โรคน้อยนะครับกินพอดีพอเหมาะกินพอให้สังขารร่างกายมันอยู่หลักการกินง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปคิดมาก1ก็ครับกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายอย่าไปกินอย่างเดียวอย่าไปกินชนิดเดียวอย่าไปกินประเภทเดียวซ้ำซากจำเจอยู่2เดือน3เดือน4เดือนร่างกายจะมีปัญหาในเรื่องสิ่งที่ตกค้างเพราะว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษทำไมถึงพูดอย่างนั้นแม้แต่ข้าวเองแม้แต่นมแม้แต่อะไรก็แล้วแต่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าร่างกายมันใช้ไม่หมดนะครับส่วนหนึ่งมันก็ขับทิ้งส่วนหนึ่งมันก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งมันก็ตกค้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากินอาหารที่หลากหลายปนกันไปเรื่อยๆนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนสารที่ได้รับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กินอย่างนี้วันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้กินอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอันประเภทที่2ก็คือพยายามเน้นพวกพืชพวกผักให้มากนะครับโดยเฉพาะผักสดพืชสดนะครับกินสดๆอย่าไปกินอาหารที่มันแปรรูปมากเกินไปนะครับอย่างแป้งต่างๆขนมปังโดยเฉพาะอาหารฝรั่งนะครับเขามีวิจัยออกมาโดยเนื้อสัตว์เนื้อวัวที่ทำเป็นฮอตดอกทำเป็นลูกชิ้นทำเป็นอาหารสำเร็จรูปออกมาที่ผ่านการแปรรูปออกมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาไม่กี่วันเลยว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้เขาว่าอย่างนั้นจริงเท็จเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝรั่งว่ามาฟังหูไว้หูนะครับแต่เนื้อกินปริมาณน้อยดีกว่ากินปริมาณมากไม่กินได้ก็ยิ่งดีนะครับกินเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออย่างแป้งเนี่ยแป้งข้าวขาวหรือว่าแป้งที่ผ่านการแปรรูปหน่อยมันละเอียดในร่างกายมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายมันก็จะเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไขมันทำให้อ้วนนะคนที่กินแป้งมากๆนี่จะอ้วนแล้วก็มีโอกาสเป็นเบาหวานมากฉะนั้นเราก็ต้องระวังพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เราเจ็บป่วยก็เรื่องอารมณ์นี่สำคัญที่สุดเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของเราให้ดีแผ่เมตตาเยอะๆนะอย่าโกรธอย่าโมโหอย่าเครียดอย่าโลภอะไรมากเกินไปวางใจให้เป็นกลางและเราก็จะมีความสุขฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร 24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามนะครับ0921045555ขอบคุณมากครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกรรมตกปลาเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานังอักกระนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนไทยกับการทำบุญเนี่ยเป็นของคู่กันมานานนานจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้แน่ว่าการเริ่มการทำบุญกันมาตั้งแต่เมื่อไรและเมื่อมีการทำบุญก็แน่นอนว่าต้องมีการขอพรขอลาภผลในเรื่องต่างๆของแต่ละคนอยู่เสมอร้อยคนก็ร้อยความต้องการพันคนก็พันเรื่องดังนั้นก็เลยมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะได้สำเร็จผลได้เร็วกว่าของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในแต่ละที่ก็จะบนของที่ไม่เหมือนกันเช่นหลวงพ่อโสธรผู้คนก็มักจะบนท่านด้วยไข่ต้มหรือว่าละครชาตรีส่วนศาลที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรพระโขนงก็บนด้วยเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้หญิงเรื่องที่มีคนมาบนย่ามากย่านาคมากที่สุดก็คือเรื่องขอให้ไม่โดนทหารเพราะว่ารู้กันทั่วไปว่าแม่นาคท่านต้องห่างจากทิดมากสามีท่านไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าทิดมากก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองก็เลยมีความเชื่อกันว่าแม่นาคเนี่ยไม่ชอบให้ผัวใครไปเป็นทหารเหมือนกันก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นี่เรื่องของการบนบานสารกล่าวนะคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังว่าตัวแกเองในวัยเด็กจนถึงรุ่นกระทงนี่ชอบกัดปลามากเลี้ยงแล้วก็นำมากัดกับเพื่อนเป็นที่สนุกสนานในตอนนั้นส่วนมากก็จะแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าพอเห็นว่าปลาของแกถูกกัดเป็นแผลมากจนเลือดออกแกก็จะขอยอมแพ้ซะกลางคันเสมอจนกระทั่งเพื่อนบางคนที่ถือหางข้างแกก็อดโวยวายไม่ได้เฮ้ยไอ้ปองมึปลามึงยังสู้ได้เนี่ยยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยฮะซึ่งแกก็มักจะบอกเพื่อนบอกสงสารมาว่ามันเจ็บมากแล้วส่วนเจ้าเพื่อนก็เกาหัวบ่นอุบปลามึงยังไม่วิ่งสักหน่อยสงสารแล้วมึงเอามันมากัดทำอะไรวะฮะไอ้พงจริงเขามันทุกประการแต่คุณสมพงศ์ก็ยังชอบที่จะได้เลี้ยงปลากัดแล้วก็ชอบปลากัดอยู่นั่นเองยอมอดค่าขนมเก็บเงินหาซื้อปลากัดมาเลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนเดิมละคือแพ้หรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเหมือนเคยจนย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากพ้นการเป็นทหารมาได้ไม่นานคุณสมพงศ์ก็เริ่มหันมาชอบการตกปลาเพราะว่าตอนนั้นการตกปลาเริ่มนิยมกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นเพราะมีอุปกรณ์ตกปลาของนอกของต่างประเทศเช่นรอกและคันเบ็ดสวยๆเข้ามาขายกันทั่วไปประกอบกับตอนนั้นหลังบริษัทที่คุณสมพงศ์ทำงานอยู่มีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่เป็นบ่อที่เขาขุดหน้าดินขึ้นมาถมทำที่ก็เลยเป็นบ่อที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากนานๆเข้าก็มีปลาเยอะโดยเฉพาะปลานิลชุมมากดังนั้นในยามว่างงานคุณสมพงศ์กับพวกก็จะมานั่งตกปลากันเป็นประจำว่ากันว่าความมันของการตกปลาเนี่ยอยู่ที่การได้สู้กับปลาที่อยู่ในน้ำหรือว่า ที่เรียกกันในหมู่นักตกปลาว่าเยอะกับปลาจนกระทั่งมีนิตยสารเกี่ยวกับการตกปลาฉบับหนึ่งยังนำเอาคำนี้ไปเป็นชื่อหน้าปกซะด้วยซ้ำคุณสมพงศ์เองก็ได้อาศัยอ่านหนังสือการตกปลาจากหนังสือนังหาเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นมีหนังสือตกปลาแข่งกันออกมาหลายเล่มก็ซื้อมั่วไปหมดเก่าบ้างใหม่บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยช่วงนั้นเรียกได้ว่าบ้าตกปลาขนาดหนักที่ไหนมีข่าวว่ามีบ่อธรรมชาติหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดไหนที่มีปลาชุมแกก็จะมุ่งไปตกจนได้บางครั้งตกอยู่เป็นวันๆไม่ได้สักตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกท้อถอยเพราะมันสนุกบางครั้งใกล้จะได้ตัวแต่มันสะบัดดิ้นเบ็ดขาดไปก็มีบ่อยๆเรียกว่าหมดเงินหมดเหงื่อหมดเวลาไปเปล่าๆบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าในตอนนั้นก็กลับคิดไปว่าเพราะว่าตัวเองยังตกปลาไม่เก่งหรือว่าเหยื่อที่นำมาปลามันอาจจะไม่ชอบกิน ก็เปิดตำราหาวิธีหรือว่าสูตรการทำเหยื่อต่างๆมากมายหมดเงินไปหลายตังค์ในตอนนั้นปลาที่คุณสมพงษ์อยากจะตกคือปลาชะโดหรือสมยานามก็คือเพชฌฆาตน้ำจืดเพราะว่าความดุความโหดความอึดและพละกำลังที่มากมายก็เป็นที่หมายปองว่าขอตกแล้วก็เย่อดึงกับมันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะไอ้เพชฌฆาตน้ำจืดในปลาชะโดเนี่ยการตกปลานั้นแบ่งออกเป็นปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังนะปลาเกล็ดก็พวกปลาชะโดปลาช่อนนะปลากระพงปลาหนังก็พวกปลาสวายปลาเทโพเป็นต้นคุณสมพงษ์เคยตกได้ปลานวลจันทร์ตัวใหญ่ร่วม10กิโลแล้วก็ส่งประกวดลงหนังสือตกปลาจนติดรางวัลเหมือนกันซึ่งได้ถ่ายรูปไว้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเหมือนตราบาปในเวลาต่อมานอกจากที่แกตระเวนตกปลาตามจุดหมายต่างๆของกรุงเทพและตามต่างจังหวัดแล้วบ่อตกปลาต่างๆที่มีคนหัวใสลงทุนเปิดเป็นบ่อตกปลาแกก็ไปตกเป็นประจำเรียกว่ามีเวลาว่างหรือวันหยุดวันไหนแกเป็นไปนั่งตามบ่อปลาเสมอบ่อยครั้งที่น้องสาวของแกแล้วก็ภรรยานี่ขอร้องให้เลิกเสียแต่แกก็ยังคงไปตกปลาเป็นประจำเรียกว่าหน้ามืดตามัวเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นทั้งๆที่เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นกับตัวแล้วแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแม้แต่น้อยกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอาการเตือนที่ได้รับก็คือแกเริ่มมีอาการร้อนในเป็นแผลในปากครั้งแรกก็เป็นตุ่มที่กระพุ้งแก้มหรือไม่ก็ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นบางทีหนักๆ ก็ทั้ง3ที่เลยแล้วก็แตกเป็นแผลในปากเป็นแต่ละครั้งมันเจ็บแสบกินอาหารแต่ละครั้งน้ำตาแทบร่วงต้องหาซื้อยามาทามากินก็หายไปได้อยู่เป็นเดือนบ้าง2เดือนบ้างก็จะกลับมาเป็นอีกเป็นให้หายอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนมาระยะหลังๆรู้สึกมันถี่จนน่ารำคาญแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังไม่ได้นึกถึงกฎแห่งกรรมอะไรยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันได้แล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตกปลาต่อไปอย่างสนุกสนาน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของกรรมตกปลายังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะพูดถึงปลาเนี่ยเราก็กินกันเป็นอาจินคือกินน่ะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทำเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานท่านผู้ฟังนะเดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆนะครับปลาเป็นๆเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่ก็ถือศีล8เดินไปหาแม่ค้ามีปลาตายไหมนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดอยากขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลตาย2กิโลนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลนะพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันนี่ทีนี้พอเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางนี่ก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเนนเขาก็เห็นปลาที่หล่นทุลายก็คิดว่าเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากกันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมเนนจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เนนเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอเนนไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เนนช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเนนต่ออดีตชาตินะครับ ประกอบกับบุญกุศลที่สามเณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กำหนัดนะครับที่ถึงตายของสามเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวกรรมตกปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แล้วในวันหนึ่งเป็นวันศุกร์หลังจากว่างงานแกก็หลบออกมานั่งตกปลาที่บ่อเอกชนไม่ไกลจากบริษัทที่แกทำงานมากนักวันนั้นแกก็ออกจะหงุดหงิดเพราะว่าร้อนในมาได้สองสามวันแล้วเม็ดตุ่มในปากนี่แตกเป็นแผลทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากแม้แต่จะกินน้ำก็ยังน้ำตาแทบเล็ดเลยแกก็นั่งเอามือกุมปากตาก็ดูคันเบ็ดที่วางอยู่ใกล้ๆนั่งบนปวดแผลในปากอยู่คนเดียวเพราะว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่าทุกครั้งกำลังนั่งปวดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรอกเบ็ดดังวิดลั่นขวดน้ำที่คลองเนี่ยทำสัญญาณไว้ดีดล้มลงโดยแรงบ่งว่ามีปลาใหญ่ในบ่อกินเบ็ดเข้าแล้วแล้วก็ลากออกไปแกก็คว้าคันเบ็ดกระตุกลากเข้ามาในแบบช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่ากันไม่ให้มันมีโอกาสสะบัดขาดได้ง่ายแต่ก็รู้สึกว่าการเย่อหรือว่าดึงของแกในครั้งนี้ออกจะดูง่ายไปกว่าที่เคยเพราะโดยปกติแล้วหากเป็นปลาใหญ่จะสู้เบ็ดสะบัดดึงอยู่ไม่ต่ำกว่า5หรือว่า10นาทีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะยอมให้แกลากเข้าฝั่งง่ายๆไม่ช้าก็เห็นตัวมันลอยนอนตะแคงติดเบ็ดขึ้นมาอย่างว่าง่ายเป็นปลาจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าปลาส่งตัวใหญ่น้ำหนักก็คงไม่ต่ำกว่า2กิโลแกก็ใช้สวิงช้อนมันขึ้นมาบนฝั่งเพื่อเตรียมที่จะปลดเบ็ดออกจากปากมันในตอนนี้เองที่แกเพิ่งสังเกตว่าที่ปากของมันมีทั้งเบ็ดเก่าแล้วก็ใหม่นี่เกี่ยวติดปากมันอยู่รวมทั้งหมด3ตัวด้วยกันส่วนเบ็ดของคุณสมพงษ์นั้นไม่ได้เกี่ยวปากมันหรอกแต่ไปเกี่ยวถูกเบ็ดตัวเดิมที่ติดปากมันอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นปลานักสู้ตัวนึงที่มีนักตกปลาตั้งอย่างน้อย3คนที่จับมันไม่ได้มันสะบัดจนเบ็ดขาดติดปากทุกครั้งจนมาวันนี้มันก็คงจะอ่อนแรงเต็มทีอาจจะเป็นเพราะกินอะไรไม่ได้มาหลายวันหรือว่าเจ็บปวดปากนะตอนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสมพงษ์รู้สึกเจ็บที่ปากตัวเองขึ้นมาอย่างประหลาดก็ทำให้สงสารเห็นใจมันสุ

0: ก็ค่อยๆลงมือปลดเบ็ดทุกตัวที่ติดปากมันออกแล้วก็เดินอุ้มมันค่อยๆวางมันลงในน้ำปล่อยมันกลับลงน้ำหายไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าในตอนนั้นเวลานั้นไม่มีกระจิตกระใจอยากจะนั่งตกปลาอยู่อีกต่อไปก็เลยเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วกลับทันทีอีก2วันต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์น้าสาวกับลูกชายของแกก็มาค้างที่บ้านคุณสมพงษ์แล้วก็ชักชวนให้คุณสมพงษ์พาแกไปไหว้หลวงพ่อโสธรซึ่งแกก็ไม่ขัดนะแม้ว่าจะไม่ค่อยอยากจะมานักเพราะว่าเจ็บปากแกพาคณะขับรถออกจากหนองจอกตั้งแต่7โมงเช้ามาถึงที่วัดก็8โมงกว่าแต่ว่าผู้คนเริ่มมากันหนาตาแล้วแต่ก็ยังพอมีที่จอดรถอยู่บ้างเพราะว่าถ้าหากมาสายวันนี้โอกาสจะหาที่จอดรถน่ะยากแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปปิดทองจนถึงองค์ท่านก็ยิ่งยากเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านเป็นที่นับถือของผู้คนมากมายในวันนั้นจะยังดูเช้าแต่ผู้คนก็เข้าไปนั่งไหว้กันแทบเต็มโบสถ์ไข่ต้มหลายถาดก็วางเรียงรายกลิ่นธูปวันเทียนลอยตลบอบอวนนี่คือบรรยากาศแบบไทยๆเราหลังจากที่จุดธูปจุดเทียนบูชาสักการะแล้วก็เข้าไปปิดทองที่องค์จำลองของท่านแล้วก็กลับออกมายืนรอคณะทางบ้านดูละครชาตรีกำลังร่ายรำกันอย่างสนุกสนานเป็นการแก้บนก็รู้สึกเจ็บปากขึ้นมาก็เลยนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็พนมมือหันหน้าไปทางหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลับตาอธิษฐานถึงท่านแล้วก็กล่าวบนว่าหากหลวงพ่อช่วยให้ลูกหายขาดจากอาการร้อนในที่ลูกเป็นอยู่นี้ได้ลูกจะขอถวายสัตว์ว่าจะละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดในชาตินี้เป็นการถวายแก่หลวงพ่อนี่คือสิ่งที่คุณสมพงษ์บนในวันนั้นหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาแกจำไม่ได้เลยว่าไอ้อาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดจากโรคร้อนในของแกมันทุเลาหายปวดไปตอนไหนกว่าจะรู้สึกตัวก็อีกวันต่อมาซึ่งนั่งกินแกงเผ็ดแล้วไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยจนถึงกับขนลุกสู้ลืมตัวยกมือขึ้นมานมนึกถึงหลวงพ่อโสธรกลางโต๊ะกินข้าวจนคนในร้านหันมามองกันเป็นตาเดียวแล้วก็มันยิ่งน่าประหลาดตรงที่ว่านับแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย7ปีกว่าแล้วนะที่คุณสมพงษ์ไม่เคยเป็นโรคร้อนในอีกเลยส่วนเรื่องการตกปลานั้นแกก็เลิกมาตั้งแต่หายร้อนในคราวนั้นแหละขายอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดตามที่ได้บนไว้แก่หลวงพ่อโสธรแม้ว่าการทำอย่างนี้จะไม่อาจจะลบล้างบาปเวรที่แกได้ก่อมาก่อนหน้านี้ได้แต่คุณสมพงษ์ก็ได้หยุดทำบาปลงได้อย่างมหัศจรรย์ดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยกล่าวกับองคุลิมานว่าเราในหยุดแล้วท่านน่ะหยุดแล้วหรือยังครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณสมพงษ์นักตกปลาครับสักครู่ครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมตกปลานะครับปาปังกัลยาณคาสะเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินจากท่านอาจารย์ยอดจากนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมมานั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่า มันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุโขทัยฟังเสียงป้าผินแกปวดขามากท่านผู้ฟังปวดจนคลานน่ะปวดขนาดไหนนะครับพอได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับมานั่งอยู่หน้าวัดไหลศรีเฉลียง
3: ศรีเฉลียง
2: วัดศรีเฉลียงนะครับตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเมืองเฉลียงนี้เป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าสมัยโบราณแล้วก็มีโอกาสมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับชื่อคุณพี
3: ่ป้าผินค่ะ
2: ป้าผิน
3: นามสกุลขัดนาคค่ะ
2: ขัดนาคอายุ
3: 68 69แล้วค่ะ
2: ป้าผินนะครับอายุ69ปีบ้านอยู่เลขที
3: ่450
2: 450
3: จ้ะหมู่บ้านปลายนาไกลจากนี้ไปอีก2กิโล
2: บ้านปลายนา
3: จ้ะ
2: ตำบล
3: บ้านตึกเหมือนกัน
2: บ้านตึกอำเภอศรีสัตว์
3: ใช่เข้าไปข้างใน
2: ครับผมแล้วป้าผินออกมาไงนั่งมอเตอร์ไซค์มา
3: ค่ะมาซื้อก็เอามอเตอร์ไซค์มาม
2: าซื้อที่ร้านค้านี
3: ่ตาจำ
2: ร้านค้าที่หน้าวัดศรีเฉลียงเค้าเรียกร้านอะไรเนี่ย
3: ร้านลุงแก้ว
2: ร้านลุงแก้ว
3: ออกโทรทัศน์ออกทีวีออก
2: วิทยุก็คือมาซื้อน้ำมังคุดที่ร้านลุงแก้วมีขายอยู
3: ่จ้ะ
2: ป้าผินให้ผมถามหน่อยก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยเล่าตามจริงป้าผินเป็นอะไรถึงมาดื่ม
3: ปวดมากมาก
2: ปวดตรงไหน
3: มันปวดหมดอ่ะบั้นเอวปวดอะไรไปที่ไหนก็ไปมาหมด
2: ปวดขนาดไหนปวดมาก
3: โอ้โหคาน
2: คาน
3: คานเลยหุงข้าวให้หลานหุงข้าวให้หลานก็คานก็ไปเกาะ
2: ขนาดนั้นเลยอ่ะ
3: จริงสาบานได้
2: ปวดขาหรือปวดตรงไหน
3: ปวดบั้นเอวค่ะ
2: ปวดบั้นเอว
3: จ้ะ
2: เอาแล้วไม่ไปหาหมอ
3: มันไม่หาย
2: ไปมาแล้วหมอเขาว่าเป็นอะไร
3: ไม่รู้บอกกระดูกทับเส้น
2: เขาก็บอกกระดูกทับเส้น
3: อืม
2: โอ้โหมันปวด
3: ไม่หายปุ๊บไม่ปวดร้องไห้เลย
2: ปวดจนร้อง
3: สาบานได
2: ้ท้อไหมตอนนั้น
3: ไม่อยากได้อะไรเขาบอกมีตังค์อยู่บนหัวนี่หมื่นหนึ่งป้าก็ไม่เอาคานไปเอาหน่อยเงินไปเอาหน่อยป้าก็ไม่เอาปวดจริง
2: ๆไม่อยากได้อะไร
3: ไม่อยากได้อะไร
2: โอ้โหแสดงว่าปวดจริงๆคือไม่อยากได้อะไรแล้วมันทรมานเป็นมานานไหม
3: อุ้ยเป็นปีปีสองเกือบสองปี
2: จนท้อ
3: ท้อแล้วไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายก็มาฟังวิทยุ
2: ครับ
3: เนี่ยน้ำมังคุดอะไรเนี่ย
2: ครับผมน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินขวดสีน้ำเงินเนี่ยพอมาฟังน้ำมังคุดแล้วก็ลองซื้อมากินดู
3: จ้ะ
2: กินแล้วเป็นยังไง
3: วันนี้มันไม่ปวดแล้วสาบานได้ไม่ปวดเลย
2: ก
3: ิน
2: อยู่กี่ขวด
3: ประมาณป้าก็ไม่ค่อยมีตังค์เนาะกินไป3ขวดออมเอาใส่ตู้เย็นแล้วก
2: ็
3: มาลีนกินทีละหน่อยเพราะว่ากว่าจะได้เงินคนแก่600บาทนี่นะป้าก็ต้องออมเอามาซื้อถามเจ้าของร้านได้เลย
2: ป้าผินมันกินถึงขวดที่เท่าไหร่ที่รู้สึกว่ามันดี
3: ประมาณขวดที่6
2: ขวดที่6
3: อืม
2: มันค่อยๆลดลงใช่ป่ะ
3: อืม
2: ลดลงเบาลง
3: เบาลงเบาลงเบาลงแค่นี้มาถามเขาตอนนั้นหยุดไปพักหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นหยุดไปพักหนึ่งมาถามน้ำมังคุดมีไหมเขาบอกไม่มีใช่ไหมขาดตอนจนกว่าจะมีตัวนี้มาจนกว่าตอนนี้มาป้าก็มาซื้อกินที่นี
2: ่ครับ
3: อุตส่าห์ขี่รถจากข้างในมาซื
2: ้อ
3: มันดีสุขภาพปวดร่างกายแล้วกินไปแล้วผิวพรรณก็เขาบอกว่าไปกินอะไรมาผ
2: ิ
3: วพรรณพอดี
2: มีคนทักป้าผินด้วย
3: ทีนี้ขาดไปตอนที่รุ่นก่อนก็ไม่มี
2: ครับ
3: มารุ่นหลังนี่ก็มาซื้อไปกิน
2: มากี่วันกี่เดือนแล้วรุ่นหลัง
3: รุ่นหลังก็กินหมดไปประมาณโอ้หลายขวดเหมือนกันก็มันไม่เป็นป้าไม่ปวดนะแต่กินเพื่อสุขภาพ
2: คิดถูกรู้แล้วว่ามันป่วยมันทรมาน
3: อ
2: ย่ารอให้ป่วย
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้ามันป่วยแล้วมันไม่อยากได้อะไรมันอยากตาย
3: ก็แนะนำเพื่อนบ้านเขาก็กินกันเขาทำงานหนักเขาก็กินป้ากินไปแล้วไปวัดสายตาก็ไม่มีต้อหินไม่มีต้อกระจกไม่มีเลย
2: แล้วไปตรวจอย่างอื่นไหมตรวจ
3: ไปตรวจเบาหวานก็ลดอะไรมันดีไปหมดแข้งขามันไม่ปวดเลยสาบานได้ว่าไม่ปวดจริง
2: ๆ
3: หายหมด
2: ดีใจไหม
3: ดีใจกินเพื่อสุขภาพอย่าขายแพงกันแล้วกัน
2: ไม่แพงหรอกแค่นี้แหละไม่คือถึงเรามีเงินน้อยเรากินแต่น้อยถ้าเรา
3: ได
2: ้กินวันละครั้งกินแต่น้อย
3: ใช่ป้าก็กินวันละครั้งออมกินก็2วันกิน หนึ่งครั้งจริงๆเพราะว่าป้าไม่มีตังค์
2: ไม่เป็นไรป้า
3: คนแก่อยู่คนเดียวอะ
2: ตอนนี้ก็พอใจในสุขภาพตัวเอง
3: ใช่
2: แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย
3: ไม่
2: โอ้นี่สุดยอดแล้ว
3: แต่ถึงว่าไม่ปวดไม่อะไรป้าก็กินเพื่อสุขภาพ
2: เขาบอกว่าบาลีบอกอาโลคยปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่เรื่องจริงไหม
3: จ้า
2: เรื่องจริงนะ
3: จ้า
2: เพราะคนเคยป่วยจะรู
3: ้รู้
2: จะ
3: ทรมานร้องไห้เลย
2: เพราะว่าป่วยแล้วนี่มีเงินหมื่นให้แค่เอื้อมไปเอายังไม่อยากได้เลย
3: บอกอยู่บนหัวนั้นหมื่นนึงไปเอาก็ไม่อยากได
2: ้มัน
3: นอนบอกว่าเออทำอะไรจะหายพอมากินนั้นกินไม่ขาดเลยนะเพราะตอนนั้นก็ขาดไปตอนนึงก็เพิ่งมีมาใช่ไห
2: ม
3: ใช่ก็มาถามเขาบอกน้ำมังคุดหมดหรือยังเขาบอกยังไม่มียังไม่มามากินนี
2: ่ครับท่านภูมิเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของป้าผินอายุ62
3: 69
2: อ๋อ69ปีนะครับอยู่ที่บ้านอะไรนะ
3: บ้านปลายนา
2: บ้านปลายนาตำบลบ้านตึก
3: อำเภอศรี
2: สัชนาลัย
3: เนี่ยตำบลเดียวกันนี่แหละแต่เข้าไปข้างใน
2: จังหวัดสุโขทัยนะครับสรุปย่อๆก็คือว่าเป็นกระดูกทับเส้นปวดเอวมากขนาดคลานไปหุงข้าวนอน
3: หมอก็บอกว่าผ่าป้าไม่ผ่าจะลองกินยาดูก่อนยาอะไรดีตื้อก็มาหายานี
2: ้ครับแต่มาถึงวันนี้
3: สุขภาพมันดีจริง
2: ๆดีขึ้นเพราะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจริงๆไม่
3: ใช่
2: หายเพราะตัวอื่นนะ
3: ไม่มากินเนี่ยกินเป็นประจำมันก็มันหายมันไม่ปวดเลยอ่ะ
2: ยืนยันได้นะครับนี่พูดนี่เป็นความจริง
3: ใช่
2: ถ้าหากว่าใครฟังเสียงนี้แล้วไม่เชื่อว่าดีขึ้นก็น้ำมังคุดให้ไปถาม
3: มาถาม
2: ได้ที่บ้าน
3: ปลายนา
2: บ้านปลายนาเขารู้จักหมดไหมตอนนั้น
3: รู้จักหมด
2: ถาม
3: ป้าก็แนะนำให้เขากินคนข้างบ้านเขาเป็นคนบีบนวดบอกไปซื้อน้ำมังคุดมากินสิเขาก็ไปซื้อมากินเขาก็ตังไม่มีเหมือนกันมันแย่
2: ครับผมก็ดีใจกับป้าผินที่ได้มีสุขภาพดีดื่มไปเรื่อยคิดถูกแล้วตอนนี้สุขภาพดีแล้วแกแต่ก็กินเพราะรู้แต่ว่าพอรู้ว่าป่วยแล้วมันทรมานไม่อยากป่วยอีก
3: ถึงว่าไม่ปวดป้าก็กินกินสายตาก็ไม่มีต้อ
2: สายตาก็ดี
3: ไม่มีต้อเห็น
2: แต่ก่อนมันมีต้อไหม
3: ไม่มี
2: สายตาใส
3: ใสแล้วกินแล้วสายตามันสว่าง
2: แล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นถึงขนาดมีคนทัก
3: ใช่บอกไปกินอะไรมาเพื่อนบ้านบอกกินน้ำมังคุดเพื่อนบ้านเขาก็คงจะมาซื้อแต่เขาไม่พูดเลยหรอกปังร้านค้าเนี่ยมันมีร้านเดียวนี่แหละป้ามาซื้อนะ
2: ครับ
3: ถามเจ๊เอลได้เลยว่าป้ามาซื้อจริงหรือเปล่า
2: ครับผม
3: กุศลทอขึ้นรถมาซื้อที่นี
2: ่2กิโล
3: ประมาณ2กิโล
2: ครับผมก
3: ็นั่นน่ะบ้านป้าอยู่สี่แยก
2: ขอบคุณ
3: เลยสี่แยกเข้าไปใน
2: บ้านด้วยนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็ดีใจที่สุขภาพดีขึ้น
3: จ้า
2: แล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่เลือกน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินเป็นเพื่อนคู่กายในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับก็ขอให้คุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆเน
3: า
2: ะให้คุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองครับคุณป้าครับครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องกรรมที่ทำกับพ่อเชิญรับฟังครับ
0: แต่เรื่องที่ห าเหตุผลลำบากเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เพื่อนคนหนึ่งของคุณสมยศเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าเขาจากบ้านเกิดมาทำงานที่นครปฐมเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณสมยศนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทซะด้วยถึงได้รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีมีเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรปิดบังกันเรื่องนี้คล้ายๆกันเป็นเรื่องที่บุตรปฏิบัติต่อบุพการีผู้บังเกิดเกล้านะเพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อของเขามาหาที่หน้าบริษัทเขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อก็เพราะว่าพ่อของเขาน่ะมาทีไรก็มักจะขอเงินนะเขาบอกว่าเอาไปกินเหล้านะแล้วเสร็จแล้วถามว่าแล้วให้พ่อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ให้เหรออ้าวแล้วไม่กลัวพ่อเสียใจหรือไงไม่กลัวให้ไปเยอะแล้วเฮ้ยบาปนะบาปก็ยอมเอ๊ะเขาพูดยังกับคนไม่คิดอะไรมากแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยขี้เหล้าจริงๆคุณสมยศเคยเห็นมาแล้วเมาหัวทิ่มหัวตำไอ้ตัวเขาเองก็อยากจะให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เหลวไหลเพื่อนคนนี้ชื่อธีระธีระเขาบอกว่าพ่อน่ะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันวันกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ของเขาซะอีกจะทำงานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทำทุกอย่างที่ทำได้หาเงินเลี้ยงน้องๆของเขาธีระก็เลยไม่ให้เงินพ่อแต่ว่าส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้าแต่สำหรับพ่อนี่เอาแต่หลบหน้าหลบตาตลอดพอธีระอายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อของเขานะวันหน้าเข้าโบสถ์ก็เมาไม่รู้เรื่องตั้งสติไม่ได้สะพายบาตรไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนศาลาที่คุณสมยศพูดอย่างนี้บอกว่าเขาไปงานนี้ด้วยเห็นหมดทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพ่อนาควันนั้นก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทำเหมือนกับว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขารักพ่อนะก็เขาก็บอกคุณสมยศอย่างนั้นเขาบอกว่าอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เขาเคยอ้อนวอนพ่อให้เลิกเหล้าแต่ว่าพ่อเขาบอกเลิกไม่ได้ขออย่างอื่นดีกว่าว่างั้นอยู่มาวันหนึ่งพ่อของธีระก็เข้าโรงพยาบาลตับอักเสบแย่เลยตับแข็งเล่นงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างๆเตียงแล้วธีระก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อทันทีเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตเขาก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาทำผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขความสุขของพ่อเป็นความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตธีระก็ทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมยศก็ช่วยปลอบเขาบอกว่าเขาทำถูกแล้วล่ะที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าเขาให้เงินพ่อไปพ่อเขาอาจจะตายเร็วกว่านี้ก็ได้ธีระคนนี้ก่อนนั้นกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือว่าไปเที่ยวกันแต่ว่าตอนหลังจากที่พ่อตายไปแล้วสิเขากลับเป็นคนที่กินเหล้าถี่ขึ้นคุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมทำอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่ามันไม่ดีเขาก็พยักหน้าเขาบอกว่าทำไมจะไม่รู้อ้าวรู้แล้วกินทำไมอ่ะเหล้าสงสารพ่ออ้าวสงสารพ่อแล้วกินเหล้าเดี๋ยวมันไม่ถูกไอ้ที่ถูกตอนนี้ควรจะสงสารแม่เพราะว่าพ่อน่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้าแล้วนี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนเนี่ยแม่จะเสียใจขนาดไหนในธีระก็นิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานก็นึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขากลับดื่มเหล้าหนักเข้าไปอีกคุณสมยศก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้าก็ถามเขาว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่ออย่าบอกนะเดี๋ยวแม่เสียใจเอาก็เลิกดีเลิกก็ได้เขาเลิกกินเหล้ากลับเป็นคนเดิมคุณสมยศก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยเขาต่อมาประมาณปีนึงหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจำเป็นต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์คุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเขาบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆของเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดถามว่าอยู่บ้านแล้วจะไปทำมาหากินอะไรเขาบอกทำไร่เฮ้ยคิดดูให้ดีนะทำไร่เงินจะได้ดีเหมือนกับทำงานที่บริษัทนี่หรือเปล่า ก็รู้ว่าเงินมันน้อยแต่ได้อยู่ใกล้แม่ดูแลแม่อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคือดูแลแม่เป็นเหตุผลที่คุณสมยศไม่อาจจะทัดทานเพื่อนได้เลยเขาทำถูกต้องที่สุดแล้วตกลงธีระก็ออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณสมยศก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านแต่ก็ไม่ว่างงานสักทีนึงอยู่ต่อมาหลังจากนั้น3ปีคุณสมยศไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจก็คือจะไปเยี่ยมเพื่อนโดยเฉพาะไอ้เรื่องเที่ยวเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้มุ่งไปหาธีระเลยล่ะไปเจอเขาอยู่ในสภาพผมยาวหนวดรุงรังมอมแมมกลิ่นเหล้างี้คลุ้งเลยเขากินเหล้าขาวทั้งวันนะแม่เขาบอกแม่เขาพูดบอกว่าห้ามก็ไม่เชื่อแม่น่ะเสียใจเรื่องพ่อเขามาแล้วนี่ก็ต้องมาเสียใจเรื่องเขาอีกคนนึงก็ถามเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่มันอยากกินเหล้าห้ามไม่ได้รู้ว่าแม่เสียใจแต่ตัดใจจากเหล้าไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณสมยศก็ได้แต่สายหน้านี่แกอยากตายอย่างพ่อหรือยังไงวะนี่ฮะธีระตายก็ยอมเลิกไม่ได้ขอร้องหน้าเพื่อนขออย่างอื่นเถอะในปัจจุบันธีระก็ยังเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกก็เมียเอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกข์เรื่องเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเหล้าเออนี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเหล้าแต่สุดท้ายตัวเองกลับกลายมาเป็นไอ้ขี้เมาซะเองอจินไตยท่านผู้ฟังกรรมบางอย่างหาเหตุผลไม่เจอครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพารตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภารัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง
1: เมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเฮตับ
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้นำน้ำมะกรูดตราพนารินของเราเนี่ยไปประกวดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านจะประกวดสมุนไพรขึ้นที่มวกเหล็กนะครับภาคตะวันออกก็มีสมุนไพรหลายนาชนิดนะครับมาช่วยมาร่วมกันประกวดนะครับเราก็ต้องเอาสมุนไพรของเราเนี่ยไปแข่งเข้าไปแข่งกับเขานะครับมีบริษัทใหญ่ๆมากันก็พอสมควรเขาก็ดูหลายอย่างนะครับเราต้องไปยืนพรีเซนต์พรีเซนต์มากก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้นะครับว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็พูดไม่ได้รักษานั้นรักษานี้ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะครับโรคนั้นโรคนี้กินแล้วดีกินแล้วหายพูดไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็พรีเซนต์ถึงรูปลักษณ์มาตรฐานการผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีความสะอาดความปลอดภัยดีไซน์รสชาติอะไรพวกนี้อันนี้ได้นะครับอร่อยนี่พูดได้ก็หลายสิบตัวนะครับก็โชคดีว่าน้ำมะกรูดตราพนารินทร์ของเรานี่เกือบชนะเลิศ นะไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีนะได้ที่2ก็ยังดีคืออย่างน้อยๆก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผลิตจากโรงงานที่มาตรฐานนะครับมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องแพ็คเกจนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้ไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเรื่องกำรังแกสัตว์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกันก่อนวันนี้คุยถึงเรื่องนายป้อมนายป้อมคนนี้ขายอาหารตามสั่งครับในป้อมนี่อายุแค่40กว่าเท่านั้นแหละแต่ว่าคนมักจะเรียกเขาว่าตะป้อมเรียกร้านเขาว่าร้านตะป้อมเมียของเขาเป็นคนทำอาหารส่วนตัวเขาทำไม่เป็นนะทำเป็นเหมือนกันแต่ไม่อร่อยเมียของเขาอายุมากยังเป็นป้าเขานั่นแหละนะชื่อป้าสำลีป้าคนนี้เคยเป็นแม่ม่ายมาก่อนแต่เป็นแม่ม่ายที่ไม่มีลูกติดก่อนที่จะมาได้เสียกันกับตะป้อมตาป้อมก็เป็นลูกค้าของป้าสำลีมาก่อนคุ้นเคยกันในฐานะลูกค้ากับแม่ค้าก็เพราะว่าในป้อมเนี่ยทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกับร้านค้าก็เลยเป็นขาประจำซ้ำยังพักอยู่ในละแวกบ้านป้าสำลีซะด้วยในย่านจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าในตอนนั้นป้าสำลียังมีสามีอยู่ด้วยสามีของป้าสำลีชื่อลุงเต๋อตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งลุงเต๋อไปชอบแม่ค้าขายปลาที่ตลาดแกออกไปซื้อปลาบ่อยๆทีแรกก็ชอบแต่ปลาทำไปทำมาชอบคนก็มาอีกถูกชะตากันขึ้นมาก็เลยไปอยู่ด้วยกันทอดทิ้งป้าสำลีให้อยู่เดียวดายป้าสำลีไปตามก็ไม่กลับทีนี้อยู่คนเดียวแล้วนี่ป้าสำลีก็ต้องไปจ่ายตลาดซื้อของมาขายเองก็บ่นลำบากมากไม่มีคนจะซื้อของให้ในป้อมได้ยินเข้าก็บอกว่าจ้างเขาไปซื้อก็ได้ก่อนไปทำงานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้ก่อนก็ได้มีเวลาถมเถไปป้าสำลีเห็นว่ามันจะเบาแรงก็ตกลงจ้างในป้อมไปซื้อของที่ตลาดมาให้แกทำขายจ้างไปจ้างมาตอนหลังก็เลยไม่ต้องจ้างเพราะว่าเกิดต้องใจกันขึ้นมาป้าสำลีแกเปล่าเปลี่ยวในป้อมก็เคยมีแฟนก็หนีไปมีสามีใหม่ในป้อมกับป้าสำลีก็เลยตกที่นั่งหัวอกเดียวกันขึ้นมาก็เลยเห็นอกเห็นใจกันตกร่องปล่องชิ้นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้ง20ปีในป้อมทำงานป้าสำลีขายของว่างในป้อมก็ช่วยแต่ยังไงเสียก็ต้องตื่นไปซื้อของมาให้ป้าสำลีทุกวันไม่ได้ขาดจนกระทั่งในป้อมนี่เกิดปัญหากับหัวหน้าคนงานเพราะว่าหัวหน้าไม่ค่อยชอบขี้หน้าในป้อมเนื่องจากในป้อมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พี่นอกพี่เทาเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบพูดอะไรที่มันเป็นความจริงให้ทิ่มตำใจหัวหน้าเขาเป็นต้นว่าหัวหน้าเนี่ยชอบแตะอั๋งคนงานสาวๆชอบชวนไปกินข้าว ชอบคุยเจาะแจ๊ะก็เป็นเหตุให้หัวหน้าเกิดเหม็นหน้าเขาขึ้นมาเพราะว่าเขาพูดมากนะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนายป้อมก็เถียงว่าเขาพูดความจริงมันผิดตรงไหนเนี่ยคนตรงไปตรงมาอย่างนายป้อมก็เลยโดนขจัดออกมาโดนกำจัดออกมาป้าสำลีถึงได้มีคนช่วยอย่างถาวรในทีนี้อยู่กันสองคนแล้วต่อมาก็มีลูกชายหญิงเอาไว้เชยชมมีลูกตอนอายุมากก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรนะลูกทั้งสองก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเพียงแต่คนเล็กที่เป็นผู้ชายในสายตาสั้นแล้วก็ผิวดำค่อนข้างคล้ำร่างผอมแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนายป้อมก็ดูจะเป็นคนดีไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วคนอื่นเขาว่ามันไม่ดีนั่นก็คือเขามักจะขว้างปลาหมาแมวที่มันมายุ่มย่ามกับร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนั่นก็เพราะป้าสำลีมักจะสั่งให้เขาทำไล่มันไปสิปะท่อแกมักจะว่าอย่างเงี้ยนายป้อมก็เลยเตรียมไม้เตรียมก้อนอิฐก้อนหินเอาไว้ขว้างปลาหมาแมวหมาแมวพวกนี้มีเจ้าของบ้างไม่มีบ้างแต่นายป้อมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครจัดการหมดอะถ้ามันมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆร้านแล้วก็สาเหตุที่เขาต้องไล่ตะเพิดพวกมันไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากโดนป้าสำลีสั่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามันมาขับถ่ายเอาไว้ใกล้ๆร้านนี่มันน่าเกลียดคนเขามากินข้าวกินปลากันเขาก็จะพากันอ้วกแตกกินข้าวไม่ลงแผ่นหนีไปกินที่อื่นดังนั้นบริเวณใกล้ๆร้านจึงต้องมีความสะอาดหน้ามองหน้าเดินไม่สกปรกรกรุงรังถ้าหมาแมวมาขับถ่ายหรืออ้วกสำรอกเอาไว้คนที่จะต้องเช็ดล้างก็ไม่ใช่คนอื่นน่ะนายป้อมนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ทำงานทำพลางก็ขยะขยแยงไปพลางเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟมันเสียแต่ต้นลมก็คือไล่มันไปซะก่อนที่พวกมันจะมาทำสกปรกในอาณาเขตร้านค้าของเขามือแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้แต่การคว้างปลาของเขามันก็ไปโดนเอาหมาแมวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพ่นหนีกันจ้าละวันกระเจิดกระเจิงไปทีนี้ช่วงหนึ่งมันก็เกิดมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อหนังขาวมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นน่ะมันมาจากไหนไม่มีใครรู้มารู้อีกทีมันมาอยู่แถวนั้นแล้วอ่ะพอมันได้กลิ่นอาหารมันก็เข้าใกล้ร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนายป้อมก็จะต้องคอยไล่มันไปให้พ้นๆมันมักจะชอบดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเข้าใกล้ร้านอยู่บ่อยๆคนกินข้าวกันอยู่มันก็เข้าไปขอเศษอาหารไปนั่งมองเขากินกันทำให้ลูกค้าบางคนก็ต้องหยิบยื่นอะไรให้มันกินมันก็ยิ่งเคยตัวคอยแต่จะขอเขาร่ำไปเดือดร้อนถึงนายป้อมก็ต้องคอยไล่มัน
0: ครับมันก็คือเรื่องราวกำลังแก่สัตว์จากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังยังไม่จบคือถ้าคนชอบรังแกสัตว์นี่ท่านผู้ฟังมันจะทำให้เจ็บป่วยไข้สุขภาพไม่แข็งแรงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบั่นรอนชีวิตของเราเนี่ยทำให้อายุสั้นถ้ารังแกสัตว์เนี่ยร่างกายจะป่วยเจ็บไข้อดๆแดดๆนะครับตอนเราไปอยู่วัดนะเด็กๆชอบไปวัดกับยายนะครับหลายท่านก็คงเคยได้สวดอยู่ประจำกัมมสโคมีกัมมทายาโทกัมมโยนีกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริตามีกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นสืบไปนะครับคือเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่อาศัยเนี่ยมันต้องพูดคำนี้ก่อน นะครับคือรับรองเราก็มีผลในรับผลในสิ่งที่เราทำนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าไปแตะชีวิตเขาของใครก็รักเราอย่าไปแตะอย่าไปฆ่าอย่าไปทำลายเขาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอร่อยต้องบอกเลยบอกว่าอร่อยนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลอร่อยแบบเนื้อมังคุดธรรมชาติอร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากไว้กับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี

0: การที่คุณจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งจะต้องศึกษาคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาคำสำคัญไม่อาจฟังด้วยหูดังนั้นวิธีการศึกษาคนอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะได้รู้จักเขาทุกแง่ทุกมุมก็คือ 1. อยากรู้จักปัญญาต้องศึกษาจากการสนทนา 2. อยากรู้จักนิสัยต้องศึกษาจากการอยู่ร่วม 3. อยากรู้จักความรู้ความสามารถก็ต้องศึกษาจากการทำงาน 4. อยากรู้จักกำลังใจก็ต้องรอพิสูจน์ในคราวที่เกิดวิกฤตการณ์ 5. อยากรู้จักความภักดีก็ต้องศึกษาในคราวที่ตนเองกำลังตกต่ำถ้าคุณศึกษาคนจากสถานการณ์ทั้ง5ประการจนครบถ้วนคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตตัวพ่อหรืออาร์ตตัวแม่ถ้าศึกษาตามหลักการดังกล่าวมานี้ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจใครสักคน
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5

0: มาฟังเรื่องราวกรรมรังแกสัตว์กันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
1: ไล่หมาไปอย่างนั้นก็ทำให้ลูกค้าบางคนสงสารหมาบอกว่าอย่าไปไล่มันเลยในป้อมก็บอกเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาจะต้องไล่มันด้วยด้วยความรำคาญนางขาววันหนึ่งในป้อมก็คว้างมันด้วยท่อนไม้ไม้ท่อนนี้ยาวสักแขนหนึ่งได้ตอนเย็นๆที่ปิดร้านแล้วมือเขาฉมังเนี่ยไม้ท่อนนั้นปลิวหวือไปยังนางขาวแล้วก็ทำให้นางขาวหมาจรจัดผอมๆตัวนั้นขาหักเดินกระเพลกกระเพลกลำบากลำบนในการที่จะเคลื่อนไหวไปเก็บหาเศษอาหารกินเพื่อนบ้านบางคนที่เห็นก็บ่นกับมันในป้อมนี่ทำเกินไปไม่น่าไปทำมันถึงแข้งขาหักอย่างนั้นป้าสำลีก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญไปโดนเข้าอ่ะก็แค่จะไล่มันไปเท่านั้นไม่ให้มันมาทำมาขี้มาเยี่ยวใส่ร้านดวงชะตานางขาวมันตกหรือยังไงไม่รู้เพราะว่านอกจากขาเจ็บแล้วคืนหนึ่งก็ยังโดนรถทับสะโพกจนเดินไม่ได้นอนรอความตายอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างถนนมีคนใจบุญเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันกินแต่มันก็ไม่รอดอ่ะมันก็จากไปในวันหนึ่งคนพูดกันว่าที่มันโดนรถทับก็เพราะว่ามันข้ามถนนไม่พ้นรถมันช้าเพราะขามันเจ็บแล้วก็ขามันเจ็บก็เพราะโดนท่อนไม้ข้างในป้อมเอาว่ากันไปเป็นทอดไม่มีใครเอาซากหมาไปทิ้งในป้อมก็ต้องเป็นคนจัดการเองเอาใส่ถุงปุ๋ยขับมอเตอร์ไซค์ไปโยนทิ้งในป่าหญ้าสูงข้างถนนเสร็จแล้วก็กลับมาล้างมือล้างไม้อยู่ต่อมาก็มีแมวตัวเมียจรจัดมาอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ๆนางตัวนี้มีลูกคลอกแล้วคลอกเล่าทีนึงก็3ตัว4ตัวแต่ลูกๆของมันไม่รอดแม้แต่ตัวเดียวพอเดินได้วิ่งข้ามถนนก็โดนรถทับไปทีละตัว2ตัวจนกระทั่งหมดไปในที่สุดแต่นางแม่มันก็ลูกดกนะมีลูกอยู่เรื่อยแล้วลูกๆเหล่านั้นก็จบชีวิตไปบนถนนนั่นแหละในป้อมเรียกมันว่าอีส้มเพราะว่าตัวมันลายๆสีส้มๆขาวๆเหลืองๆท้องยานเพราะว่ามีลูกบ่อยแล้วลูกๆ ก็กินนมจนนมมันยานห้อยนางส้มนี่ชอบขโมยของกินในป้อมก็คว้างไล่มันไปไม่ยอมให้มันเข้าใกล้ร้านมีอยู่วันหนึ่งมือเกิดแม่นขึ้นมาอีกแล้วทำให้นางส้มแข้งขาเดินแทบไม่ได้ขยโยขยเยกเป็นที่น่าเวทนาของชาวบ้านแถวๆนั้นต่อมาขามันเป็นแผลติดเชื้อด้วยบวมเป่งเลยเดินได้แค่3ขาพออยู่ต่อมามันหายหน้าไปก็เลยพูดกันว่ามันคงไปแอบตายที่ไหนยังไงก็ตามมันเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยนางส้มก็เลยกลายเป็นแมวที่หายสาบสูญถ้าคิดกันในทางที่ดีก็คงจะมีคนใจบุญเวทนาพามันไปหาหมอแต่ว่าคนที่จะจับนางส้มได้เนี่ยมันเรื่องยากเพราะมันไม่ยอมให้ใครจับตัวมันได้เลยแต่ก็มีคนคิดว่าอาการของมันอาจจะหนักมากจนมันไม่สามารถจะขัดขืนคนที่พาไปหาหมอได้อีกแล้วเขาก็เลยพามันไปได้ก็คิดกันอย่างนั้นเราได้แต่คิดกันไปจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ในป้อมคนที่ทำให้นางส้มเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บอกใครๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสองผัวเมียต่างวัยก็ยังคงขายอาหารตามสั่งกันต่อไปแล้วก็ถ้ามีหมาแมวล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตในป้อมก็ยังคงไล่ตะเพิดเหมือนอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายปีต่อมาในป้อมกลายเป็นคนขาเป๋เพราะว่าตีสี่เนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นกับเขาโดนรถบรรทุกไก่สดชนกระเด็นเลยแล้วยังทับขาข้างซ้ายเขาขาข้างนั้นก็เลยพิการมาตั้งแต่นั้นขาไม่ดีแต่เขาก็ยังไปซื้อของให้เมียอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่เขาป่วยเมียก็ไม่ได้หยุดขายของจ้างให้คนไปซื้อมาทำเพราะว่าถ้าหยุดจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะบ้านที่อยู่ขายของซึ่งทั้งอยู่อาศัยด้วยนั้นก็ต้องเสียค่าเช่ามีรายจ่ายในแต่ละเดือนก็ทำให้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วถ้าหยุดนานๆก็ทำให้เสียลูกค้าอีกเพราะว่าในป้อมนั้นพักรักษาตัวอยู่นาน2เดือน3เดือนถึงจะพอเคลื่อนไหวได้สะดวกในช่วงที่จ้างคนไปซื้อของให้นั้นป้าสำลีแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่วๆออกมาว่าแกมีอะไรกับลูกจ้างชั่วคราวของแกที่เป็นเด็กหนุ่มอายุ20กว่าๆที่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านอยู่ก่อนแล้วเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้หน้าตาไม่ค่อยดีตัวดำๆ

0: หนุ่มมันซื้อของไม่เป็นก็เลยได้ของที่ไม่สดไม่ใหม่อีกทั้งราคาก็แพงกว่าที่แกจะไปเลือกซื้อเองก็ทำไมไม่ขับรถไปเองอ่ะที่ไม่ขับไปเองก็เพราะหูตาไม่ค่อยจะดีกลัวโดนไปอีกคนนะลูกเต้าจะลำบากอ่ะมันแกก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เขาเล่ากันก็คือว่ามีคนแอบเห็นว่าป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นมันพากันเข้าโรงแรมบ้านม่านรูดใกล้ๆตลาดแวะโรงแรมก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อของกลับร้านความจริงเป็นยังไงก็อยู่ที่ป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นแหละแต่ที่แน่ๆในป้อมนี่กลายเป็นคนขาเป๋ไปแล้วซึ่งตัวเขาเองก็พูดกับคนที่สนิทว่าคงจะเป็นกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้กับแมวกับหมาทำให้มันต้องขาเป๋ขาหักแล้วก็ตายไปแต่นี่ก็ยังดีที่เขาไม่ตายขนาดว่ายังไม่ตายเมียก็ยังมีข่าวไม่ดีกับคนอื่นเขาพูดคล้ายๆจะเจ็บปวดรวดร้าวใจอยู่ในทีอ้อกัมมุนาวัตติโลโกครับอย่าไปคิดอะไรมากสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมรังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอุ้ยคือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำปลาทำปลาจ่อมขายก็ทำไปนะครับถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่นั่นคือเรายังไม่รู้เดียงสาบวชเนนมาแล้วก็ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังนะเอายางไปดีดมดแปะเป็นเนนบวชปีแรกๆดีดมดเอาไฟไปลนมดบ้างเอาน้ำมันไปใส่มดบ้างโอ้จะบอกว่าดื้อมากนะแต่ทีนี้พอได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลพออ่านไปคิดไปมันปฏิเสธไม่ได้มันหนีไม่ได้กรรมมันมีอยู่นะครับก็เลยค่อยๆละค่อยๆหยุดนะครับเลิกทำชั่วไปนะครับชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นคือไม่ทำดีกว่าท่านผู้ฟังถ้าเลือกได้เราก็เลือกเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะงดฆ่าได้เราก็งดอายุมากแล้วนะครับทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปมันมีอยู่ในก็เหล็กในร้านอาหารก็มีเยอะในตลาดก็มีเยอะเขาฆ่าไปแล้วเขาทำกับข้าวไปแล้วเราไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับแล้วก็กินตามที่มีอยู่ตามที่ได้มันก็พออยู่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายซื้อกินเอานะครับมีน้อยซื้อกินน้อยมีมากซื้อกินมากน้ำมังคุดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาหารการกินทุกอย่างล้วนมีประโยชน์โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีอยู่น้ำมังคุดเนี่ย20 กว่าตัวท่านผู้ฟัง20 กว่าตัวถ้าเราไปสอบไปสแสวงหาเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยใช้ทุนเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยหามาให้แล้วเอามารวมกันแล้วจัดไว้ในเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ดีนะผู้ฟังคนที่กินสมุนไพรมากเกินเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ากินแบบยกเข่งต้มกินหรือว่าบดกินเนี่ยคือได้ของดีมาด้วยของไม่ดีมันก็ปนมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสกัดหรือว่านำเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเข้ามาเนี่ยร่างกายมันใช้หมดมันไม่ได้เป็นอันตรายกับไตนะครับตับเราก็ไม่มีปัญหาไตก็ไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูนี่โอ้สุดยอดแล้วทานได้นะครับคนที่เป็นโรคอะไรก็ทานได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ทานได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวรับรองนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องกินยาหมอด้วยไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาอะไรเราก็ต้องกินอย่าประมาทนะครับชีวิตของเราดูแลเอาไว้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่อำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะแกก็สลบไป10 วันนะครับตื่นขึ้นมาเดินไม่ได้นั่นคือปัญหาสุขภาพแกฟังดูนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้กระผมพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาเด่นน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ผมมาที่ภูกุ้มข้าวนะครับเมื่อเช้ามาที่กาฬสินธุ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรนะอำเภอสหัสสะขันชื่ออะไรครับผม
4: นิพันธ์ศรีจันท
3: ร์นิพันธ์ศรีจันทร์คุณอาจารย์นิพันธ์เนาะขออนุญาตเรียนเนาะ
4: ครับอะไรก็ได้ก็ง่ายๆได้กันเองอ่ะ
3: บ้านอยู่บ้านเลขที่อะไรอาจารย์ในตรงนี้
4: 53ครับ
3: 53
4: ครับ

0: หมู
1: ่หมู่สี
0: ่เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ย
1: บ้านนนท์บุรี
0: บ้านนนท์บุรี
1: นนท์สามัคคี
0: บ้านนนท์สามัคคี
1: ตำบลตำบลนนท์บุรี
0: นนท์บุรีอำเภอสหัสสะพานจังหวัดกาฬสินธุ์
1: จังหวัดกาฬสินธุ์อ
0: าจารย์นิพพานอายุเท่าไหร่นะ87
1: 87
0: 87ปีนะครับอายุ87ปีก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์คือบ้านอยู่ใกล้ๆกับโคกข้าวตรงนี้นะก็ไม่เคยเจอกันนะครับที่เจอกันแต่ทางเสียงเพราะว่าฟังวิทยุแล้วก็เคยมาเข้าฝันเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝันถึง
1: ก็ฝันถึงต้องใช้ยาถูกเลยวะ
0: ถูกเลยจะถูกป่วย
1: ทำไมอ่ะเนื้อจะมาให้เบอร์รถเนี่ยได้อยู่คร
0: ับ พยานเรียนถามก็คุยกันนิดหนึ่งว่าสุขภาพมันเป็นอะไรก่อนมาดื่มน้ำมะขุดมันเป็นอะไรครับ
1: ก่อนก่อนอยู่ปกติว่าคืนจะเป็นนั้นมันวูบไปเลยครับพูดไปไม่รู้สึกตัวได้ยินเนี่ยยายถามว่าเป็นอะไรอะเท่าเงียบไปเลยหายไปเลยอีกสิบกว่าวันถึงรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมาก็ไม่มีแรงจะไปอะเดินตัวขึ้นเตียง
0: ค
1: ือ
0: ส
1: ิ
0: บกว่าวันเนี่ยเหมือนกับสลบไปเลย
1: ครับสลบหายไม่รู้สึกตัวเลยอยู่โรงพยาบาลนะครับ
2: เข้า
1: โรงพยาบาล
0: ที่จริงไอซียูที่จริงก็ไม่น่ารอดนะถ้าเอาตรงๆนะสิบวันเน
1: ี่
0: ย
1: ครับสิบวันบางทีหมอจะผ่าย ายจะลูกลูกชายไม่ให้ผ่า
2: เราเคยถามหมอว่าจะหายไหมถ้าผ่าน่ะหมอว่าไม่รับรองก็เลยว่าถ้าไม่รับรองก็อยู่นี่ล่ะไม่ผ่าก็เลย
0: ทีนี้ว่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไง
1: ไม่มีแรงไปไม่มีแรงขับไม่มีแรงเดินเลยมาฟังวิทยุกลางคืนน
0: ่ะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานอย่างก่อนกินน้ำมะกรูดนานเนี่ย
2: สองเด
1: ือ
2: นสามเด
1: ือ
2: น
1: สี่ห้าเด
0: ือ
1: น
0: สองสามเดือนตอนกินน้ำมะพุดนี่นะ
1: ก่อน
0: อ๋อสลบไปสิบวันแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีแรงเดิน
1: ม
0: านอนฟังวิทยุ
1: ฟังวิทยุ
0: เ
1: ลยก็บอกน้ำมะพุด
0: ได้ยิน
1: ได้ยินน้ำมะพุดอ่ะของไงพันโทไพโรจะพัน
0: ก็ถามหน่อยหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเส้นเลือดในสมอง
1: เส้นเล
0: ือ
1: ดในสมอง
2: แตกแล้ว
0: แตกแล้วแตกแล้ว
2: แตกแล้ว
0: แม่นั่งใกล้ๆเลยนั่งไกลเหลือเกินมันไม่ได้ยินแม่จับเข้ามาใกล้ๆแต่ลูกไม่เองจะไม่ได้เดินขยันมันแขนผมสั้นแล้วมันยืดเสียงผมยืดไปแล้วผมไม่ทำอะไรผมยืดคือหมอบอกว่าเป็นอะไรนะ
2: หมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกแล้วล่ะจะไปผ่าไหมที่ขอนแก่นไหมแม่ก็เลยว่าถามเพราะว่าจะหายไหมถ้ามันหายก
0: ็ไป
2: หมอก็เลยตอบว่าไม่แน่หมอว่า
0: ไม่รับประกัน
2: ว่าจะหายหรือไม่หาย
0: อ๋อครับผม
2: ก็เลยว่าไม่ต้องไปแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ก็เลยพา
2: ปรึกษาลูกว่าไม่ผ่าถ้าตายก็ให้ตายซะ
0: ตอนนั้นนอนนิ่งเลยไหม
2: นิ่งไหมมันไม่นิ่งแล้วมัน
0: คนจะดิ้น
2: ตายคนจะดิ้นตายนะนี
0: ่
2: เพราะว่ามัน
0: ใส่สายโยง
2: ไม่ยังไม่ใส่สายตอนแรกเนาะไปถึงนะหมอก็จะให้ไปคนเกียนก็เลยว่าถ้าหมอว่าไม่รับรองก็ไม่ต้องไปลูกว่าให้แกไปตามปกติแกซะ
0: ครับผม
2: นึกว่าจะตายแล้วล่ะหมอก็ว่าจะเอาไปยังไงที่นี้จะเอากลับบ้านหรือจะเอาไปยังไง
0: คร
2: ับ ถ้าอันนั้นก็ทำใจด้วยยายทำใจได้แล้วหมอก็ว่า
0: ครับผมแล้วทีนี
2: ้ยายก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาไปไหนจะเอาไปอยู่ที่นี่กับหมอนี
0: ่กลับมาบ้านเราดิ
2: จะยังไม่มาเพราะว่าจะอยู่กับหมอนี่แหละเขาก็รีบเอาเข้าไปในห้องเนาะพอเอาเข้าไปแล้วเขาก็ว่าจะทำยังไงทีนี้เพราะอยู่นี่แหละยายก็เลยบอกว่าอยู่นี่แหละไม่ไปไหนที่นี่ไม่ไปไหนพอ 4-5 วันแกก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึก
0: ตอนแรกคิดว่าไปแล้ว
2: คิดว่าแกไปแล้วล่ะ
0: ครับผม
2: ไปอยู่ห้องไอซียูก
0: ็4-5วัน
2: ค่อยๆ5วันขึ้นมาหมอเลยว่าโอ้ยคนฟื้นแล้วฉันดีใจมากหมอก็ว่าโ
0: อ้
2: มีคนฟื้นขึ้นมาแล้วคนหนึ่งว่าฉันหมอว่าหมอพวกหมอก็ดีใจด้วยเนี่ย
0: แล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไง
2: ฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าโอ้คนนั้นคนนี้นะ
0: ก็เอาความจำยังได้อยู
2: ่ความจำว่าพ่อเป็นอะไรพ่อทำไมหายใจไม่ได้คุณล่ะ
0: อ๋อ
2: เอาไม่เป็นไรหรอกหายแล้วดีใจมาก
0: ครับ แล้วทีนี้พอหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยแขนขาเดินได้ปกติไหม
2: ก็ไม่ปกติเลยก็นั่งไม่ได้เลยล่ะถ้าน
0: ั่ง
1: เองยังไม่ได้เพราะว่า
2: เพราะว่าโยกเงี้ยนั่งแล้วโยกเงี้ยล้มข้าง
0: อ๋อไม่ได้เดินคล่องอย่างนี้ใช่ไหม
2: นั่งก็ล้ม
0: โอ้
2: พอฟื้นขึ้นมาหน่อยก็มา
1: แต่มันหมดเวรหมดกรรม
2: มานี่แหละอาบอันนั้นนี่แหละทำปฏิบัติบำบัด
0: มาทำกายภาพบำบ
2: ั
0: ดอย
2: ู่
0: 2-3 เด
2: ือ
0: น
2: ก็อยู่แค่นี้แหละก็ทำไปเรื่อยๆนะ
0: ทีนี้ตอนก่อนจะกินน้ำมะพุด 3-4 วัน5วันเนี่ยอาการมันเป็นยังไงคร
2: ับก็เหมือนเก่าย
0: ังไม่ดีขึ้น
2: ยังไม่ดี
0: อาจารย์คุณพ่อนอนฟังวิทยุ
2: นอนฟังพ่อได้ฟังได้แล้วทีนี้ก็รู้เรื่องพูดอะไรก็รู้เรื่อง
0: ก็เลยให้
2: ค
0: นไปซื้อมาให้
2: ไปซื้อมาให้ไปซื้อที่สถานีเนี่ยมาให้
0: สถานีไหน
2: สถานีวิทยุ
3: ใกล้
2: ใกล้
0: ศ
2: ู
0: นย์
2: ธรรมธรรม
0: ศ
2: ู
0: นย์ธรรมธรรมใกล้ๆนะครับก็ให้คนไปซื้อมาให
2: ้
0: ซื้อมาลองกินดู
2: ลองกิน
0: มากี่ขวดตอนแรก
2: สามขวด
0: แล้วเป็นยังไงกินไป
2: ก็รู้สึกดี
1: ตอนแรกขวดที่แรงยังไม่เป็นไรขวดที่สองเนี่ยรู้สึกมีแรงขึ้น
0: แล้ว
1: พอมีแรงมันจะไปแล้วเดินไม่ได้ไม่เอียงอ่ะให้ลูกชายเจอไม่มาให
0: ้ขวดที่สองจะเริ่มเดินได้
1: ครับจะเริ่มเดินได้เลยขวดที่สอง
0: พ
1: อขวดหมดขวดที่สองขวดที่สามก็เอา
2: ก็เลย
1: ดีอะไปหน้า
2: เริ่มดีขึ้นเลยแบบที่นี้กินมาเรื่อย
1: ๆกินได้นอนหลับทีตอนกลางคืนตอนนั้นนอนตื่นมันสามสี่หนนอนเดี๋ยวชั่วโมงกว่าก็ตื่นไม่เหมือนทุกวันทุกวันนอนตื่นทีเดียวก็แจ้งแล้ว
0: ครับผม
1: การไอ้ไทยเบาก็
0: ครับ
1: ไม่กระท้อนนี่โทษครับแต่ก่อนเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
0: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ดีขึ้นมา
0: เรื่อยๆตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วครับผมเอาสรุปเยอะๆ
1: ครั้งที่5เดียวเนี่ยทั้งกินทั้งขาย
0: ทั้งกินทั้งขายครั้งที่5คือกินดีแล้วก
1: ็กินดีแล้วขายเขาไม่ขอซื้อก็ขายเอาทุนไว้
0: ทีนี้มันแตกต่างยังไงก่อนกินกับหลังกิน
1: คนละอันเลยละ
0: คนละเรื่องเลย
1: คนละเรื่องเลยเลย
0: ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นปกติอย่าง
2: ปกติแล้วตอนนี้ทำงาน
1: คิดว่าคงจะไม่ถึงไม่ถึงน้อยก็จะ90กว่าไปนี่ละประมาณนี้
0: แต่ว่าทำงานอะไรทุกอย่างได้ปกติ
1: ช่วยไม้ตัดไม้ตัดอะไรคุณดินได้
0: ไม่
2: ใช่ตัวเองเลยช่วยทั้งบ้านเลย
0: ขับรถไปได้
2: อะไรไปได้หมดแล้ว
0: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หมดทุกอย่าง
1: มอเตอร์ไซค์
0: ไปแต่ว่า
2: ทำสวนครัวข้างหลังบ้านด้วย
1: มะนาวปังทุกพันหม
0: อขอบคุณมากเป็นคุณถือว่ามีคุณสำคัญสำคัญก็คือผมฟังแล้วดีใจนะครับคือท่านผู้มีเกียรติครับนี่เป็นเรื่องย่อๆนะครับที่จริงแล้วถ้าเล่ากันคุยกันคงยาวกว่านี้นะครับเป็นเสียงของคุณพ่ออะไรนั่นหรือไ
1: งนิพัน
0: พ่อนิพันนะครับอายุ87ปีบ้านอยู่ที่บ้านอะไรนะ
1: บ้าน
2: นนท์สามัคคี
0: บ้านนนท์สามัคคีตำบล
1: นนท์บุรี
0: นนท์บุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัด
1: กาฬสินธ
0: ุ์เมื่อวานไปศรีสะเกษมาก็คือคุณพ่อนิพันธ์เนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สลบไม่รู้สึกตัวอยู่เกือบ10วันพอฟื้นตัวขึ้นมานะครับ 4-5 เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ไอ้ 2-3 เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็ยังนั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองแทบไม่ได้ดื่มน้ำมังคุดมานะครับค่อยๆดื่มมาเรื่อยๆคุณพ่อบอกว่าขวดที่3เนาะก็เริ่มลุกเดินได้
1: ครับไปได้
0: แล้วก็หลังจากนั้นกินมานี่ 4-5 ลังแล้วนะครับลังหนึ่ง12ขวดถามว่าคุ้มไหม
1: คุ้ม
0: เกิดคุ้ม
1: ครับ
0: เพราะว่าใครอยู่ที่สหัสขันธ์อยู่ที่กาฬสินธุ์ถ้าไม่เชื่อ
1: ครับคนจังอยู่ครับเขามาเอาเรืออยู
0: ่ถามว่าบ้านพ่อนิพันธ
1: ์พ่อนิพันธ์ที่จันครับ
0: เบอร์อะไรพ่อเบอร
1: ์ฮะเบอร์โทร
0: ไม่เป็นไร
1: เบอร์หลานผมไม่ใช่
0: โทรศัพท์ก็คือถ้าหากว่าใครไม่เชื่อก็แวะมาถามบ้านพ่อนิพันธ์ได้นะครับตรงนี
1: ้
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนาะ
1: ครับเรื่องจริง
0: ไม่ได้เราไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินจริง
1: คนแถวนี้ก็มาตายหมดแล้ว
0: คร
1: ับ ไม่ใช่มหาตายเนี่ยเขา
0: แถวนี้เขาบอกว่าตายหมดแล้ว
1: ตายหมด
0: คนแถวนี้บอกว่าตายหมดแล้ว
1: ขับรถไปผ่านนาบานเขาว่าโอ้ยังดีอยู่เขาเงินติดตายทุกเงิน
0: เขาเงินติดตายเขาจะมาท่านตายติ๋วนี่เขามาถามที่สันติ
1: ครับ
0: เพราะยายมาจะมาท่านตายติ๋ว
1: เขาเห็นหนาเขาบอกคนตายยาก
0: เขาเป็นผู้มีเกียรตินะครับคุณพ่อที่ผ่านในท่านอดีตท่านเป็นมหาปริญญาแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดพวันนิเวศรุ่นที่8นะครับปีพ.ศ. 2510
1: 510
0: นะครับเกิดพอดีนะครับอีกวันนี้ท่านก็มาเป็นปราชญ์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านนะครับอายุ87ปีแล้ว
1: ยะโสธรนะ
0: เดินเอา
1: ก้องเท่าน้อยแม่ก้องเท่าน้อยขาแม่ตายยางมาใจสุรินทร์
0: เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อยาวเรื่องเก่านะยังไงก็ดีใจกับคุณพ่อนิพันธ์นะอาจารย์นิพันธ์นะครับเนาะก
1: ็
0: ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับบุญได้มาถึงบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายนะครับผมถือว่ามีบุญนะครับที่ได้มากินมีบุญที่กินแล้วหายบุญช่วยเทวดาช่วยก็ขอให้คุณพ่ออายุยืนยาวร้อยปีนะพ่อเนาะ
3: ครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับขอบคุณครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องโจรขู่กันโชคทรัพย์พระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
5: พูดถึงพระสงฆ์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้ง4คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้ง4คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไร และด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ให้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง 200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดจะหลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าวาดก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลย4คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นน่ะการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
6: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะแต่ถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซ นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้เนี่ยไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้เนี่ยตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาคนป่วยเป็นโรคไตกันเยอะท่านผู้ฟังเยอะนะครับทุกวันนี้คนฟอกไตเยอะมากนะครับมีปัญหาเรื่องไตคือไตของเราเนี่ยแต่ละข้างมันมี2ข้างท่านผู้ฟังครับมันมี2ข้างแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีหน่วยเล็กๆนี่เป็นล้านๆอันเขาเรียกว่าไตเล็กไตจิ๋วนะครับมีเป็นล้านหน่วยมันมีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของไตที่เรียกว่าไตชั้นนอกนะครับไตเนี่ยมีอยู่2แบบนะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีทั้งหน่วยสำหรับทำหน้าที่กรองของเสียฟอกของเสียนะครับฉะนั้นไอ้ไตตัวนี้นี่สำคัญนะครับเราอายุมากขึ้นเราต้องระวังเรื่องไตการกินยาต่างๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินนานยาสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับน้ำมังคุดผมแนะนำเรากินประมาณเช้า15มิลเย็บ15มิลพออย่าไปกินเยอะมากถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีแต่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่ากินเข้าไปโดยเฉพาะยาที่เป็นสารเคมีนะครับจะมีปัญหากับตับจะมีปัญหากับไตฉะนั้นถ้าระบบขับของเสียของเราเนี่ยมันทำงานดีร่างกายเราก็จะเบาสบายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเราออกแบบออกมาเพื่อสำหรับดีท็อกซ์นะครับสำหรับดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายขับของเสียของเรานั้นน่ะดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อหายังไงที่ไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับเอาไปกินดูดีท็อกตัวเองสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนซื้อยังไงโทรมาที่เบอร์ call center โทรมาที่บริษัทจะมีพนักงานคอยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
11: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ AM 65 AM 711กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ AM 1449นะฮะเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับแม่ชื่นใจคุณผู้ฟังให้การแนะนำงานเพลงกันมาเยอะเลยบอกแม่รอให้ลุงช้างมาจัดเพลงลูกกรุงหลายเพลาแล้วอีตาช้าง ชอบมากเพลงลูกกรุงนะฮะเวลามันก็เหมาะเหม่งพอดีเนาะเวลาดีๆตรงนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยผมไม่ได้จัดสดๆบันทึกเทปก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเพราะฉะนั้นจะขอเพลงกันก็ขอประมาณสัก6โมงเช้าประมาณ6โมงนิดๆเศษๆนะครับก็ขอกันได้นะครับแล้วก็เทปก็จะออกอากาศที่วสป.711วสป.1449แล้วก็ AM 855ที่ปราจีนบุรีครับขอบคุณน้องสาวแสนสวยจากบ้านหมอสระบุรีครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือไปให้นะตรงแถวแถวหน้าโรงงานกระเบื้องกระดาษไทยนี่แหละถึงลงสะพานบ้านหมอแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยไปทางโรงปูนทลาดใช่ไหมได้ครับอาจจะสายสายนิดนึงแต่เที่ยงบ่ายนะฝนตกมาก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนี่แหละไม่ต้องถามว่าสูตรอะไรเพราะมันอยู่ในฮอร์โมนแล้วไม่ต้องไปเอายูเรียผสมเสียเวลาเสียเงินเสียทองเขาใช้ฮอร์โมนผสมแล้วครับธาตุอาหารครบไม่ต้องห่วงครับเขียวทนเขียวนานออกดอกออกรวงดีครับและที่สำคัญที่สุดยังมีสารปรับปรุงดินก็คือโคโลไมด์ฮิวมิกครับตัวนี้แหละที่จะทำให้ดินฟูดินกลับมาดีเหมือนเดิม1ถุงครับ50กิโลนะ50กิโลปุ๋ยล้วนๆไม่มีดินผสมครับเม็ดไม่สวยเม็ดไม่สวยแต่ว่าคุณภาพมันสวยสวยทั้งฮอร์โมนเร่งดกดึงรวงนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนที่แหลมชนแดนเนี่ยนะฮะเอาบ้านอะไรนะลืมแล้วเลยแหลมชนแดนไปอ่ะเข้าเขตวิเชียรบุรีอ่ะไม่ลืมชื่อบ้านไปแล้วสั่งเม็ดฟูกมาส่งให้วันนี้ได้รับนะครับรอรับโทรศัพท์จากที่ทำการไปตนีเขาด้วยนะลืมชื่อเสียแล้วดูที่นะลืมชื่อบ้านนะทั้งมีไปบ่อยนะเป็นรอยต่อกันระหว่างวิเชียรบุรีกับโคกเจริญบ้านพี่เมืองน้องกันนะฮะปลูกพริกกันเยอะนะครับใช้อีฟู่ลุงช้างกันก็แยะเลยโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ081-290-1691คุณแม่ขอน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเล่นให้ฟังแล้วนะคราวนี้ไปฟังครูสุเทพวงศ์กำแหงร้องครับชื่อเพลงว่าไม่มีวั

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เยี่ยมยอดเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่กลิ้งกลังกันก็มาบอกร้านเจ๊หมูป่าโมกมีขายไหมมีครับร้านเจ๊หมูเนี่ยมีทุกอย่างจีง่วนจันช่องแคร์นี่ก็ไม่น้อยหน้าจิตราหมอยาก็มีครับหรือจะไปรับที่สุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได้อยู่ชัยนาทก็ไปสุภชัยฟาร์มาซีครับและถ้าอยู่ตากฟ้าไปร้านฟ้าใหม่1999ครับอยู่ที่ไหนอ่ะจะซื้อได้อย่างไรก็โทรหาลุงช้างครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเบาๆรสชาติของความเค็มลงบ้างอาหารรสจัดจ้านเบาๆหน่อยและโดยเฉพาะก่อนนอนอาหารรสเค็มนะครับที่เรียกว่ามีโซเดียมเยอะๆไปกินครับเลิกได้เลิกได้นะก่อนนอนนี่นะถ้าไม่ไตเรามีปัญหาแน่นอนนะถ้าฟอกไตถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ลิเกลาลงเลยนะจะบอกให้โทรหาลุงช้างได้เลยครับ0812901691คุณผู้ฟังที่อยู่ทางโคกตูมทางเกษมทางพัฒนานิคมอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบเรามีโกดังมีคลังเก็บอยู่ที่โคกตูมนะจะมาก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าจะเอายกตัน10ลูกขึ้นไปโทรหาลุงช้างนะจะบอกให้เพลงคำเขาลือครับต้นฉบับเดิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์วันนี้ให้เป็นหน้าที่ของกุ้งครับกิตติคุณเทียนสงร้องให้ฟังครับ

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะครับตื่นเช้ามา2เม็ดเลยบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับ
3: โทหมดเ
2: วลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับอย่าลืมจดเบอร์โทรลุง

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
0: 0812901691 0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่า

0: พอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: หนองมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริง
4: ๆขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย
2: และสุขภาพกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: ข่าวดังสารพัดเรื่องราว
0: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
5: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะผู้ดำเนินรายการก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาเล่านะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำวันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะฮะมาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำเนี่ยก็เข้าไปได้นะฮะในเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะวันนี้นะก็จะเห็นได้ว่าช่วงบ่ายๆนะเกือบเย็นเนี่ยก็มีฝนตกลงมานะคะใครอยู่กรุงเทพมหานครก็ชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะแล้วก็หลายพื้นที่นะคะรอบกรุงเทพมหานครด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ประกาศเตือนออกมานะคะเมื่อช่วงเย็นบอกว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่5ตุลาคมเนี่ยหลายพื้นที่จะยังคงมีฝนตกหนักรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนวันที่6ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยฝนก็จะลดลงนะคะเดี๋ยวดิฉันลงลึกรายละเอียดกันนะว่าจังหวัดไหนบ้างนะคะที่คุณผู้ฟังอยู่แล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะโดนฝนตกหนักนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนวันนี้นะคะทางชาวเคหะล่มเกล้าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ผู้ว่าชัดชาตินะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ยังวิกฤตอยู่3พื้นที่ก็คือล่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสุขนะคะแต่ว่าวันนี้ชาวแขกล่มเกล้าก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้ท่อซิ่งพญานาคเนี่ยสูบตลอด20

0: 14ชั่วโมงน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางจุดนะคะที่เป็นจุดที่ต่ำเนี่ยนะน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะคะบางจุดนี้ก็ยังคงอยู่ระดับเอวอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็พยายามไล่เลียงกันนะคะเบื้องต้นเองต้องสูบน้ำออกจากภาพรวมนั้นออกไปก่อนนะคะส่วนตาจุดที่เป็นจุดต่ำๆเนี่ยนะคะเมื่อภาพรวมเสร็จแล้วฟื้นฟูแล้วนำขยะออกไปแล้วเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครก็จะรีบเข้าไปแก้ไขส่วนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสมุทรปราการค่ะก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่สมุทรปราการยังหลายพื้นที่เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยในบางบ่อบางพรีเนี่ยนะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่นะคะเนื่องจากเป็นจุดพื้นที่รับน้ำนะคะก่อนที่จะออกไปทางทะเลนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทั้งชาวร่มเกล้ารัฐกระบังนะคะรวมถึงชาวจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลนะคะพื้นที่ในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะบางพื้นที่ก็ยังหนักอยู่ปราจีนบุรีนะคะก็หลายพื้นที่ก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันรวมถึงจันทบุรีระยองเราก็จะเห็นสภาพนะคะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพื้นที่น้ำท่วมวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจนะคะกับชาวปราจีนบุรีนะคะก็ไปทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการแบ่งสายนะคะรัฐมนตรีท่านอื่นๆนั้นลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะในขนาดเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันนะคะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ตามที่มีการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจะเกิดฝนตกหนักนะฮะในช่วงวัน2วันนี้นะคะก็ทำให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นฝนถล่มกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยชุ่มฉ่ำนะฮะกันทั้งเมืองทีเดียวบางพื้นที่มีลมพายุแรงด้วยนะคะแล้วก็เกิดหนักๆนะในเขตพื้นที่บางกะปิแล้วก็รามอินทาถนนเรียบทางด่วนรามอินทาบางจุดค่ะต้นไม้ที่อยู่ริมถนนนั้นหักโค่นลงมาทับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมานะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะในช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะคะก็ยังเหลือวันที่5 6 7ตุลาคมนอกจากนี้นะคะในเขตบางกะปิที่ฝนตกลงมาหนักแล้วนะยังมีพื้นที่เสี่ยงนะคะอยู่ในกรุงเทพโซนเหนือภาคในส่วนของตะวันออกแล้วก็ตอนบนนะเช่นดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนรวมถึงปริมณฑลนะคะสมุทรปราการนะแล้วก็ฝั่งนนทบุรีตากแดดด้วยนะคะก็เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอการระบายนะฮะส่วนที่เคหะร่มเกล้าค่ะตอนนี้มีความหวังแล้วนะคะน้ำลดลง30เซนติเมตรในวันนี้นะคะหลังจากที่มีการนำท่อซิ่งพญานาคจำนวน4ตัวขึ้นมาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่24ชั่วโมงก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นล่าสุดระดับน้ำในหลายจุดนั้นลดลง30เซนติเมตรนะคะทำให้ชาวบ้านนั้นเริ่มมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงบางรายเนี่ยบ้านบางหลังเนี่ยสามารถกลับเข้าไปทำความสะอาดได้แล้วนะคะส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำเนี่ยก็มีการขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อเอาไปตรวจสอบแล้วก็มีการซ่อมแซมภายในแฟลตเคหะร่มเกล้าเนี่ยพบว่าแม้น้ำจะลดลงแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงถึงระดับอกเลยนะคะจากเดิมที่สูงถึงระดับคอนะคะการเดินทางเข้าออกหลายพื้นที่ยังคงต้องใช้เรือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่เดินลุยน้ำได้เนี่ยก็เดินลุยออกมานะคะเพื่อมารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะแต่ว่าน้ำในแฟลตเคหะเนี่ยบางจุดเนี่ยกลายเป็นน้ำขังแล้วก็เน่าเสียนะคะในขณะที่ขยะที่มีปริมาณมากเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็พยายามเข้าไปเก็บออกมานะคะขยะออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะทั้งจากทางทหารกองทัพบกเนี่ยก็นำเรือเข้าช่วยรับส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชาวร่มเกล้าเนี่ยก็หวังว่าถ้าหากสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องน้ำลดลงก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยไม่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามมานะคะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็พยายามเร่งนะคะแก้ไขปัญหานอกจากจะเรื่องของการสูบน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยก็คือนำถุงยังชีพเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนความต้องการถุงยังชีพเนี่ยวันนึงอยู่ประมาณถึง 100,000 ถุงนะคะตอนนี้เร่งผลิตนะฮะได้ประมาณวันละ 50,000-60,000 ถุงต่อวันนะคะเพื่อส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะจุดแรกเนี่ยที่ต้องช่วยก่อนก็คือจุดที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากในขณะที่ก็จัดทยอยถุงยังชีพเนี่ยไปหลายพื้นที่ทั้งลาดกระบังหนองจอกบางกะปิคลองสามวาคันนายาวนะคะแล้วก็จัดส่งอย่างต่อเนื่องในถุงยังชีพเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องกระดาษทิชชู่น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตในช่วงที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวทางฝากฝั่ง ลาดกระบังล่มเกล้านะคะวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหลังจากประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นมากระดับน้ำในคลองหลักๆ ก็กลับมาปกติเหลือที่คลองประเวศบุรีรมย์เท่านั้นนะคะที่มีผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ร่มเก้าลาดกระบังสะพานสูงเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะสูบน้ำออกมาจนลดลงนะคะ 30-50 เซนติเมตรหลายพื้นที่นะคะยังก็สามารถที่จะมีการนำรถเนี่ยหมายถึงรถที่เป็นรถบรรทุกนะเข้าช่วยเหลือได้แล้วคาดว่าบางจุดเนี่ยนะคะก็สามารถจะเอารถยนต์เข้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะเริ่มดีมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูในบางพื้นที่ค่ะเช่นเคหะคลองจันตอนนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ขยะเยอะนะต้องวางแผนร่วมกันหลายหน่วยงานในการกำจัดขยะแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นในส่วนของเคหะร่มเกล้านะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 2,000 ไร่นะคะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะทำให้น้ำแห้งพร้อมกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้แห้งบางส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้นะคะน้ำแห้งได้ประมาณ 80% นะคะส่วนฝนที่ตกลงมาเพิ่มอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะทางผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการพร่องน้ำให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุก็พยากรณ์ก่อนว่าจะมีฝนตกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ30มิลลิเมตรนะคะไม่ใช่ฝนตกแช่นะคะก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะท่านผู้ว่าบอกแต่บอกพี่น้องชาวกรุงเทพว่าไม่ต้องกังวลนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอรอดูพยากรณ์อากาศกันอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าสถานการณ์เนี่ยจะไม่หนักเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฝนครั้งที่แล้วเนี่ยตกลงมาแบบปรูพรมทั่วกรุงเทพเลยนะคะต่อเนื่องกันมาหลายวันนะคะส่วนน้ำทะเลและน้ำเหนือเนี่ยนะก็ที่มาตามลำน้ำเจ้าพยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพยายังเหลืออีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่ายังไม่ต้องวิตกกังวลแหมฟังแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่เวลาฝนตกทีไรเนี่ยใจที่มันชื้นๆอยู่นี่นะคะมันก็ร่วงต่ำลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี่ใครก็คาดการณ์ได้ลำบากนะคะและท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าฝนที่ตกลงมานะคะก็วันนี้เนี่ยตกมาไม่นานแต่บางจุดเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้ำในลำคลองต่างๆเนี่ยนะคะมันพอมีปริมาณน้ำฝนตกลงมามันก็เพิ่มขึ้นทำให้น้ำล้นขึ้นมาเร็วนะคะรวมถึงดินเนี่ยมันก็ยังอุ้มน้ำอยู่ทำไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีขึ้นนะคะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นค่ะระดับน้ำตอนบนเริ่มทรงตัวถึงลดลงและยังสามารถระบายน้ำสู่อ่าวไทยได้อย่างต่อเนื่องแต่วันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นะคะขออภัย5ถึง6ตุลาคมนะคะท่านนายกบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะคะเพราะว่า5ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกลงมาหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่วนวันที่6เนี่ยจะมีฝนตกลงมามากด้านตะวันตกของภาคกลางโดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังมีฝนตกหนักทั้ง2วันนะคะแล้วก็5ถึง10ตุลาคมจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสั่งเร่งพ่องน้ำและระบายน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำก่อนฝนระลอกใหม่จะมานะคะหลังจากนี้ฝนก็จะเริ่มลงสู่ภาคใต้ตอนบนนะคะทาง ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยประสานนะคะกับแม่ทัพภาค4ให้มีการเตรียมความพร้อมและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะหรือจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยนะคะให้วางแผนป้องกันและดูแลผู้ประสบภัยการอพยพเตรียมยาตามแผนเผชิญเหตุและเตรียมจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะคะระดมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลให้เพียงพอนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าพื้นที่เมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายนายรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมกำลังพลแล้วก็ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยต้องรองรับนะคะผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ถึง30ถึง40เซนติเมตรนะคะแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนามนะคะรวม3แห่งทั้งที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนะหลังจากนั้นนายรัฐมนตรีขึ้นรถยกสูงนะคะเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยังชีพในพื้นที่นะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งในปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้นะอำเภอบ้านค่าบ้านสร้างเป็นพื้นที่สุดท้ายนะคะที่เป็นพื้นที่ต่ำตอนนี้ที่อำเภอบ้านสร้างค่ะน้ำท่วมทุกตำบล9ตำบล1เทศบาล88หมู่บ้านของอำเภอเรียกว่าท่วม 100% นะคะท่วมหมดเลยการสัญจรบนถนนก็เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ได้ทำให้ตอนนี้นะคะทางจังหวัดนะต้องประสานกับรถไฟค่ะเพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ข้าวสารอาหารแห้งนะคะอาหารปรุงสุกนะแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพทั้งหมดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ลำเลียงผ่านไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างนะเพื่อนำนะไปสิ่งของไปช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยนะคะความชีวิตของพี่น้องประชาชนไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะฉะเชิงเทราก็วิกฤตเช่นเดียวกันนะคะบางแห่งนี้น้ำท่วมสูงมิดอกเลยนะเช่นที่เทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าก็กำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะที่นี่เนี่ยเขาต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดัดแปลงรถขยะให้เป็นรถรำเรียงความช่วยเหลือนะคะนำข้าวของไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะรถเล็กไม่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วเรือก็ไม่เพียงพอด้วยนะในขนาดเดียวกันสถานการณ์ในฉะเชิงเทราตอนนี้น้ำนี่มาทุกทิศทุกทางเลยนะคะทั้งตอนบนของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีนบุรีกรุงเทพนี่เขาจะมาทางนี้ขณะที่ตอนล่างเนี่ยต้องรับน้ำจากเขื่อนศรียัดจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนะคะแล้วยังมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกทำให้ตอนนี้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวิกฤตเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นอำเภอที่ต้องรับน้ำก่อนลงสู่ทะเลและเป็นพื้นที่ที่มีน้ำสูงเกือบถึงอกในหลายจุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคล้าเนี่ยก็วิกฤตเช่นเดียวกันนะฮะไปที่ปทุมธานีค่ะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อมาติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับน้ำที่จะฝนตกลงมานะคะแล้วก็ไปย้ำเรื่องของการระบายน้ำด้วยไปสมุทรปราการกันบ้างนะคะทางสมุทรปราการตอนนี้ขอท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านกลีนวันเล่ค่ะกลีนวันเล่นี่เขาหนักนะคะหมู่บ้านคนรวยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหน้ำนั้นหนักมากทีเดียวใครเห็นภาพเนี่ยน้ำสูงเนี่ยเป็นเมตรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำถูกสูบลดลงไปกว่า20เซนติเมตรเมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงนะคะเข้าหมู่บ้านนะก็อยู่ท่วมขังอยู่ประมาณถ้าเกิดเป็นจุดที่อยู่โซนในเนี่ยเขาบอกว่า ถึง90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เนี่ยก็ประสานขอท่อซิ่งจากอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมาเพื่อเร่งสูบน้ำนะคะปิดท้ายที่ทางสำนักงานนะคะระบายน้ำนะโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประเมินสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าลุ่มน้ำเจ้าพยาปริมาณน้ำที่ลงมาจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เหลือ 2,100 นะคะแต่ก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 นะคะเนื่องจากนะคะบริเวณแม่น้ำสแกกลังนี่ยังไปปริมาณน้ำมากอยู่นะคะเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์เนี่ยก็มีการระบายน้ำนะคะทำให้บริเวณเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่นะคะแต่ว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยจะน้ำเพิ่มสูงประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,189 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนั้นกลับเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดนะคะน้ำท่วมขังบริเวณราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะที่อำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาแต่น้ำก็จะไหลกลับสู่แม่น้ำแม่กลองคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะอายุครบ68ปีนะคะก็มีการจัดงานวันเกิดที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะมีทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งทีเดียวโดยในช่วงหนึ่งนะคะคุณเนวินได้ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินแล้วก็อวยพรว่าขอให้เป็นนายกอีกจนเบื่อนะคะขณะที่คุณอนุทินตอบกลับว่าเบื่อแล้วก่อนที่คุณเนวินจะกล่าวต่อว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะคะในขณะเดียวกันมาดูความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินส.ส.ไอเดียสุชาดานะคะก็หลังจากที่นะคะเป็นมีความเคลื่อนไหวกันในสภานะที่คุณรังสิมันโรมพาดพิงสามีของคุณสุชาดานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีนะคะที่พาดพิงการเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะในขณะเดียวกันช่วงนี้เนี่ยก็เลยมีการตรวจสอบนะทั้งกรณีทรัพย์สินของคุณสุชาดาด้วยนะคะทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะช่วงบ่ายเนี่ยจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าพบว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยชี้แจงนาฬิกาโรเล็กซ์ GMT Master 2 Sprint เนี่ยมูลค่าประมาณ 420,000 บาทจำนวน1เรือนแต่ไม่ปรากฏว่าในนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะ Cosmograph Daytona นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทนายนรเศรษฐ์บอกว่าพบว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะได้สวมไปนะคะใส่นาฬิกาโรเล็กซ์คอสโมกราฟเนี่ยลงไปหาเสียงนะหลายต่อหลายครั้งมูลค่าประมาณ3,300,000 บาทก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินก็เลยจะไปยื่นเรื่องให้ทางปปช.ตรวจสอบนะคะส่วนกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่คุณรังสิมันโรมนะคะเป็นประธานเนี่ยในวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะเชิญทั้งคุณสุชาดาแล้วก็สามีเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยนะคะในขณะที่คุณพ่อของคุณสุชาดาเนี่ยคุณสำริดแทนทรัพย์เป็นส.ส.ชัยภูมิเขต3เนี่ยบอกว่าไม่กังวลที่ตอนนี้มีการตรวจสอบบุตรสาวเพราะว่าเมื่อเข้าสู่การเมืองเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องถูกตรวจสอบส่วนกรณีถูกเรียกไปชี้แจงในกรรมาธิการวันที่7ตุลาคมนะคะคุณสำริดบอกว่าควรพิจารณาขอบเขตอำนาจตามกฎหมายให้ชัดเจนและย้ำว่าไม่ได้ต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณโดแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ย่อโล ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1เวลา 21:22 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าและบริษัทการีน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROV FC ออนไลน์เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skills Soft Skills และ Hard Skillsตั้งแต่การวิเคราะห์วางแผนการตัดสินใจการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมและจากนั้นหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ Free Fire ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor ROV โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC ออนไลน์โรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมราชดาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม Arena of Valor ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand Esports Premier League 2027 Wildcard ขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน e-sports master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ขณะนี้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
นับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลังเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตน้องจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท Prosper's Link จำกัดสโมสรโรตารี่ภาษีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 วัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 คณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ไสยสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
วันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะนายเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีและวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดท่าทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัด101วัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกรบพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2 พี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4 รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพร้อมกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนศิลป์สร้างชีวิตสู่ชุมชนการท่องเที่ยวตอนที่4ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สัยใหญ่แผ่นดินคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนของถิ่นไทยในทุกพื้นที่ได้ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและที่นี่ค่ะบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นชาวบ้านได้อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้

0: จากพื้นแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตจากภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจากสายใยแห่งไม้ไทยที่ได้รับการสืบสานให้คงคุณค่าคู่แผ่นดินที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคือพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้และเรื่องราวของผืนผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาทอผ้าขิดผ้าไหมและผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมของคนในตำบลหนองนาคำซึ่งถูกเก็บรักษาไว้พร้อมถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของมรดกจากบรรพบุรุษแต่สิ่งที่ทำให้บ้านนนกอกมีเอกลักษณ์โดดเด่นยิ่งขึ้นคือการนำทุนทางธรรมชาติของชุมชนโดยเฉพาะดอกบัวแดงมาสร้างสรรค์เป็นสีธรรมชาติบนผืนผ้าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตกลายเป็นสีสันที่เพิ่มคุณค่าให้กับงานหัตถศิลป์และสร้างเรื่องราวให้กับผืนผ้าแต่ละผืนมีความหมายมากกว่าการเป็นเครื่องนุ่งห่มเพราะทุกเส้นไหมล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผืนดินและผู้คนโดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่
1: ที่พระองค์ท่านเสด็จมาก็คือเราจะมีจิตกรรมมัดย้อมมัดย้อมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้ตามรอยเสด็จพระองค์ท่านถ้าพระองค์ท่านเสด็จจะมีชาวไทยจำนวนมากที่ท่องเที่ยวตามรอย
2: เสด็
1: จครับรอยพระบาทของพระองค์ท่านทุกพระองค์ครับที่เสด็จมาปุ๊บก็มาพระองค์ทำอะไรทรงทำอะไรก็อยากจะทำตามแบบพระองค์ท่านเพราะว่าคนไทยที่รักในสถาบันก็มีมากครับ
2: ส่งทำส้มตำ
1: ส้มตำนนกอกก็เลยยังต้องมีร้านอาหารและมีส้มตำด้วยเพราะว่าก็จะมีชาวไทยตามรอยเสด็จพระองค์ท่านมาทานส้มตำปลาบ้านนนกอก
2: สิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้คือท่านอยากให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งดีงามของพี่น้องชาวอีสานมันเป็นสิ่งดีงามของวิถีชีวิตดั้งเดิมก็เลยทำให้ชาวบ้านนนกอกวันนี้มีพลังใจเน
1: าะพระองค์ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ดีในชุมชนน่ะก็คือไม่ใช่แค่ผ้า
2: ใช่
1: อย่างน้อยก็คือวิถี
2: ชีวิต
1: วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทยเรานะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้โอกาสที่ดีเราก็ขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียง
2: ใกล้เคียงได้รับด้วย
1: ใกล้เคียงแล้วก็ขยายไปอำเภอใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงก็ขยายไปทั่วทั้งจังหวัด
0: และเมื่อการท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาชมบ้านนนกอกจึงนำเรื่องราวของผืนผ้ามาร้อยเรียงเข้ากับเรื่องราวของอาหารเพราะอาหารคืออีกหนึ่งภาษาของชุมชนที่บอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนได้อย่างงดงามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจึงไม่ได้เพียงเรียนรู้การทอผ้าแต่ยังได้สัมผัสวิถีการทำอาหารพื้นถิ่นตั้งแต่การเตรียมและบีบเส้นขนมจีนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษไปจนถึงการนวดแป้งด้วยครกไม
2: ้เขาเรียกชุดอะไรคะอันนี้ถ้าเป็นชุดเขาเรียกชุด
3: โคกมอง
2: โคก
3: นะชุดเลยเป็นโคกมอง
2: โคกมองมองงู
3: ใช่อ่ะมองนะเอาอ่างง
2: ูโคกมองเพราะว่าตาต้องมอง
3: ต้องมอง
2: ถ้าไม่มอง
3: ตามมืออ
2: ๋อเลยเป็นโคกมองสิ่งที่เราสามารถดึงความสามัคคีเนาะให้ชุมชนเพราะจะต้องทำคนเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องหลายแรงเพราะฉะนั้นใครที่มาชุมชนผ้าโบราณบ้านนนกอกจะเห็นวิถีชีวิตคนอีสาน
3: ใช่ค่ะก็คือไม่ได้มาเห็นแค่ผ้าจะเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่หาที่อยู่หาไม่เจอได
2: ้
0: โดยเฉพาะอาหารว่างที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังเช่นข้าวต้มมัดธัญพืชกลีบบัวแดงซึ่งเป็นเมนูที่นำวัตถุดิบและเรื่องราวของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนบ้านโนนกอกจากผืนผ้าสู่ผืนดินจากผืนดินสู่สำรับอาหารทุกอย่างจึงเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของชุมชนที่นำสิ่งใกล้ตัวมาสร้างคุณค่าและมูลค่าโดยยังคงรักษารากเหง้าของตนเองเอาไว้
1: อัตลักษณ์ของเราแล้วก็คือว่าเราไม่ทำเอาขนมที่เป็นถุงนะครับก็เป็นขนมพื้นบ้านอยู่ในชุมชนของเราเอามานำเสนอแล้วก็มาประจัดเบรกก็จัดเบรกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้คณะที่มาเยี่ยมนนท์เกาะนะครับ
2: อันนี้คือข้าวต้มกลีบบัวแดงเอานี่ไงการันตีว่าเป็นข้าวต้มกลีบบัวแดงนะคะเขาก็กินง่ายแล้วเขาจะกินกับกาแฟมีน้ำใช่ไหม
1: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้าวต้มกลีบบัวแดงของนนท์เกาะเราเนี่ยครับสามารถแช่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ทานกับกาแฟตอนเช้าได้คร
2: ับ อันนี้ก็คือเราผสม
1: กลีบบัวแดง
2: ลองทานนะคะมีกลิ่นอ่อนๆของหินบดแดงอร่อยอร่อยอร่อย
0: และอีกหนึ่งภาพที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชนคือคนรุ่นใหม่เพราะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นความหมายอย่างแท้จริงเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและที่บ้านโนนกอกเด็กและเยาวชนจึงได้เรียนรู้ตั้งแต่การประกอบอาหารนำวัตถุดิบจากชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอย่างเช่นมัทฉะคลุกฝุ่นอาหารที่นำปลาซึ่งเลี้ยงในชุมชนมาต่อยอดเป็นเมนูจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเรียนรู้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและการทำงานในกาแฟบ้านโนนกอกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้กลายเป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำภูมิปัญญาเดิมมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน
4: การที่เราอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
2: ค่ะเรียนรู้นานไหมคะคุณพ่อสอนเนี่ย
4: ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอาศัยว่าทำบ่อยเพราะว่าลูกค้าเป็นเมนูยอดฮิตของลูกค้าเลยค่ะได้ออกตลอดตามราชาคุ้มคุ้น
2: เป็นสิ่งที่โดดเด่นนะคือเขาอยู่ในชุมชนเขาชินไง
4: ค
2: ่ะสาธิตให้ดูสิคะ
4: ที่กำลังรับชมอยู่แล้วมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านโนนเกาะหรือว่าร้านกาแฟโนนเกาะของเรานะคะเมนูนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะมัทฉะคลุกฝุ่นค่ะตัวนี
0: ้ความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนำองค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมเรียนรู้ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีมีการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านโนนกอกรวมถึงกิจกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1: อีกหนึ่งที่สำคัญหนึ่งสถานที่สำคัญของชุมชนท่องเที่ยวนนท์เกาะของเรานะครับก็คือกาแฟนนท์เกาะครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอกาแฟบัวแดงจะเป็นเมนูที่บนร้านกาแฟที่คิดค้นขึ้นมาเองเกี่ยวกับกาแฟดอกบัวแดงนะครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะที่เราจะสาธิตนะคะเป็นการริบกาแฟบัวแดงนะคะโดยเราจะมีน้ำบัวแดงนะคะแล้วก็อุปกรณ์การริบแล้วก็มาริบกาแฟคั่วกลางนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของบ้านนนท์เกาะนะคะกาแฟบัวแดงค่ะ
0: จากหนึ่งผืนผ้าได้กลายเป็นหนึ่งเรื่องราวจากหนึ่งภูมิปัญญาได้กลายเป็นหนึ่งอาชีพจากทุนทางธรรมชาติได้กลายเป็นมูลค่าและความร่วมมือของคนในชุมชนได้กลายเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวเช่นมีชีวิตนี่คือความงดงามของบ้านนนท์เกาะที่ไม่ได้อยู่เพียงรักษาของเก่าเอาไว้แต่รู้จักนำอดีตมาต่อยอดสู่ปัจจุบันบ้านนนท์เกาะจึงไม่ได้เป็นเพียงชุมชนที่มีเรื่องราวให้มาเยือนแต่คือชุมชนที่กำลังเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยสองมือ

0: นั่นคือกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีวันนี้ได้เป็นชุมชนต้นแบบที่ได้ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมแล้วที่จะให้ทุกชุมชนสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมทุกกิจกรรมเพื่อนำพลังไทยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับสังคมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างสมบูรณ์และงดงามสืบไปสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
4: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่ค่อยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่
8: จริ ง
6: จริ
8: งนะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวเม็ดฟูกรดอะมิโนครับดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็โต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเนี่ยที่โทรมาสอบถามพวกเรื่องสนนราคาไม่ได้แพงกว่าเขาเลยเนี่ยไม่เท่ากันก็ถูกกว่าอยู่นี่เนี่ยมันอยู่ที่ระยะทางเมื่อนะนะครับใครจะมีงานอะไรต้องการแบบโต๊ะจีนคือหลายๆท่านเราเข้าใจได้ว่าท่านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของกิจการโต๊ะจีนเยอะทำไมไปอุดหนุนคนนี้เอาไปอุดหนุนคนนั้นเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวคนนี้น้อยใจนะเอาแบบเป็นกลางเลยเนี่ยโทรหาอีตาช้างเถอะสบายดีน้องชายตาแช่มเขาเป็นกุ๊กฝีมือดีนะเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะมาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานเนาะอาจารย์ประเสริฐเจอสวยจะโคมลงบอกแม่มันต้องอย่างนี้เนี่ยอาหารมันต้องอย่างนี้เนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อสิถ้าเรียกออเดอร์ไปนะในงานของท่านตั้ง20โต๊ะกันไปนะเดี๋ยวมีทีมงานไปถ่ายวิดีโอนะถ่ายภาพนิ่งให้ท่านด้วยนะครับ50โต๊ะก็มีก็ไลฟ์สตรีมมิ่ง100โต๊ะนี่ขึ้นจอ LED ให้บะลึ่มเลยในงานของท่านสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณมากครับกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือคุณวิจักดอนดึงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะนะครับบอกเดี๋ยวจะไปเข้าเมืองลพบุรีจะแวะเข้ามาเอาสัก5กระสอบได้เลยครับวันนี้ทีมงานเราอยู่บ้านตลอดทั้งวันแล้วครับที่โคกตูมนะบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมลีแซโอสดบ้านมีครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยือนมาแล้วนะครับเมื่อวานสั่งเยอะก็เลยต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ทีมงานเราไม่ได้แพ็คไม่ได้ส่งให้ก็เลยต้องขับรถไปบ้านมีแค่นี้เองปากซอยสบายๆรีแซโอสดบ้านมีก็เลยไปเยี่ยมทางโคมโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวบริษัทอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงด้วยสำหรับที่ร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับก็กาแฟ2สูตรมีแล้วนะฮะกาแฟทั้ง2สูตรมีแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับวสป.711กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพดิ711ลพบุรีกรุงเทพเลยจสหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่มีเต็มชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที่1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคุณพี่จากประจันตคามบอกไม่ได้เป็นหลักโรคไตแต่อยากจะกินขอบพระคุณมากครับมาว่ามันได้เป็นรักษาโรคอะเนาะปันไปบำรุงและฟื้นฟูครับอายุมากแล้วก็ต้องบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะรสชาติที่เรากินกันมันเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะทำอวัยวะภายในเราแย่เหมือนกันนะอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

โรมิกออยล์รวบรวมสารไม่ใช่คำไม่เรียกสารนะน้ำมันสกัดเย็นกว่า10ชนิดเนี่ยนะครับไปดูแลร่างกายเราโดยเฉพาะท่านที่ชอบรับประทานรสจัดจ้านเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเนี่ยระวังโดยเฉพาะความเค็มเนี่ยจะทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะครับเพราะนั้นแล้วต้องดูแลกันเรื่องอาหารหน่อยด้วยความปรารถนาดีจะโปรโมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านบัวเภสัชที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงเจ๊หมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีนะครับหรือจะเป็นที่ร้านฟ้าใหม่1999บอกพูดไปแล้วเนาะสุกิจเภสัชพระพุทธบาทไปซื้อได้เลยครับนะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทโอ้ทานได้เป็นเดือนครับโชคชัยโชคอนันต์ฮะหลงเสียงนา

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691
2: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โซมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริง
11: ๆขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด ช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมี
2: อยากมีที่ดินแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรัง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าอมผสมกิเก้ตราใส่ทอง
2: ว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยจุดแรกนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจากสถานการณ์อุทกภัยและโรงพยาบาลบ้างช่างโดยได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ขณะที่ทีมแพทย์รายงานว่าปัจจุบันยังต้องการการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีโดยให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนจิตอาสาขณะที่ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันกับผู้ประสบภัยว่าจะมีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักมากที่สุดในช่วงเวลานี้ถึงขนาดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังสถานพยาบาลอื่นๆสำหรับการจัดตั้งศูนย์อพยพจังหวัดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายกอบจปราจีนบุรีซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกล่าวต่อว่าการได้มาลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสภาพว่านอกจากอุทกภัยที่หนักแล้วยังต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการขยายกรอบงบประมาณทดลองราชการฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเยียวยานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาเพราะน้ำท่วมในพื้นที่เกิน7วันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนและโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนกรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองอย่างใกล้ชิดสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยปริมาณน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนเริ่มที่จะทรงตัวและลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักและแม่กลองเนื่องจากมีการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงพื้นที่รองรับน้ำและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญขณะที่ระบายน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มและเพิ่มน้ำหากมีฝนตกลงมาอีกและใหส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเร่งกับนะภาพการระบายน้ำรวมไปถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำรวมไปถึงได้กำชับให้ทุกสำนักงานชลประทานเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: ชูโกโก้

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกห้อง
0: วสป .711 ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสปทุกท่านทุกคนเลย
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีเช้านี้3ชั่วโมงรวด
1: จอทล .1197 สวัสดีนะจ๊ะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: 855สวัสดีกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: มากันวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันธรรมะสวนะด้วย
1: เป็นวันพระด้วย
0: วันพระชาพุทธ
1: ควรหยุดเล่ากันนะ
0: ครับมันเป็นวันพุธละชาพระทำไม
1: วันพุธเนี่ยนะ
0: ชาพระ
1: วันพระเป็นยังไง
0: วันพระชาวพุทธควรหยุดเล่าไง
1: ถูกต้อง
0: แต่วันพุทธชาวพระ
1: ชาวพระก็
0: ชาเล่าไง ไม่ได้
1: ได้
0: ไม่เหมือนพระญี่ปุ่นเขา
1: เป็นไง
0: พระญี่ปุ่นมีเมียได้กินเหล้าได้นะ
1: จริงๆไง
0: เวลากูจะบวชไปบวชญี่ปุ่นดิ
1: โอ
0: ้ สรุปเหรียญทองเอเชียนเกมละ15เหรียญเนาะ
1: โอ้18แล้ว
0: 18เหรอ
1: 18เหรียญ
0: โอ้ไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยอ๋อเขาได้จากเทควันโด
1: ก็โด
0: ่2เหรียญใช่มั้ย
1: เหรียญ1อ่ะนะ
0: เหรียญ1
1: เหรียญทองเนี่ย
0: ครับผม
1: ได้ไป
0: โอ้18เหรียญไม่ธรรมดานะ
1: 18เหรียญ
0: อันดับที่5หรือ6
1: อันดับ7นู่นน่ะ
0: 7นี่แหละใครแซงเราไปกัมพูชาเหรอ
1: ไม่กัมพูชาได้4เหรียญ4เหรียญทองแดง
0: อ๋อมีไม่ได้เลยมีมั้ยบูนายเนาะ
1: ก็มีบ้างอ่ะนะ
0: ก็เป็นการแข่งขันกีฬานะครับอย่าไปเกี่ยวกับการเมืองกีฬาก็คือกีฬานั่นแหละ
1: กีฬาเป็นยาวิเศษเนี่ย
0: ใครที่ถามมาเมื่อเช้านี้บอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่เห็นโฆษณาปุ๋ยเลยโฆษณาอยู่ครับแต่ว่าเห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะทุ่งบันหมี่ลพบุรีเนี่ยแย่เลยนะต้องเกี่ยวข้าวก่อน
1: เกี่ยวข้าวกัน
0: ต้องเกี่ยวข้าวกันก่อนแล้วนี่ดูเนี่ยดูสะพานหน้าวัดธรรมมูลน่ะที่ชัยนาทเห็นไหมล่ะเนี่ย
1: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
0: ครับผมปริ่มขึ้นมาเลยเนี่ย
1: น้ำมันท่วม
0: อีกนิดเดียวจะถึงสะพานแล้วเนี่ยหน้าวัดธรรมมูลที่จะไปวัดสิงห์เนี่ยเพื่อวัดสิงห์นะโอ้เหนือเขื่อนก็เตรียมตัวกันด้วยไม่ใช่เตรียมตัวแต่หลังเขื่อนอย่างเดียวนะวันนี้4โมงเย็นเจอกันที่ตลาดนัดปากทางไม่ปากทางอ่ะ
1: ที่ไหนอ่ะว
0: ัดไหล
1: วัดไหลไง
0: วัดไหลชื่อวัดไหลวรวิหารอะไรสักหน่อยก็ได
1: ้วัดไหล
0: วัดไหลตำบล
1: เขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ4โมงเย็นไปพบกันเนาะใครจะเอาปุ๋ยอะไรก็โทรสั่งได้เลยนะครับ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้ที่สำโรงชัยไผ่สาลีนะครับสั่งปุ๋ยมาแล้ว1ตันทีมงานไปส่งให้พรุ่งนี้นะแถม2ลูก
1: ส่งให้
0: เป็นการซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรนะที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้แสดงว่าสำโรงชัยไม่มีผลกระทบนะน้ำไม่ท่วมเนาะ
1: ครับ
0: ดีแล้วนะครับตรงไหนน้ำท่วมแล้วก็เห็นใจโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโอ้โห
1: น้ำมันจะท่วมเยอะหน่อย
0: ครับ
1: ช่วงนี้นะ
0: น้ำเยอะเลยนะที่ไหนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละ
1: มาจากน้ำฝนเนี่ยนะ
0: ครับเห็นกรมชลประทานบอกว่าน้ำเหนือไม่มีผลต่อกรุงเทพนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้หนักแน่นอน
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง
1: ฝนฟ้าคะนอง
0: ลมกระโชกแรงฝนตกหนักโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
1: และปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออก
0: ในระยะถัดไปขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว
1: ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนัก
0: วันนี้ครับมีการพยากรณ์อากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าว่า
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: บอกประเทศไทยจันบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตกหนักบางพื้นที่นะครับ
1: เริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
0: หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบไปยังภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปครับ
1: เรื่องของฝน
0: สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับแล้วก็วันที่8ถึง13ตุลาเนี่ยภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้
1: จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นมา
0: โอ้
1: ตกหนักถึงตกหนักมากเป็นบางแห่งด้วย
0: เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่าน
0: ภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
1: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะ
0: กำลังปานกลางครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับ
1: อ่าวไทย
0: ระยะนี้ให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ย
0: และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับเป็นห่วงนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีทางวัดวังเวิร์นนะกลิ้งกลางกันมาบอกกฐินวันที่7แต่ผมบอกไปยังวันวังเวิร์น
1: วังเวิร์นนี่วันที่14พฤศจิกา
0: เออ14พฤศจิกาเฮ้ย
1: 14พฤศจิกานะ
0: วันที่7วัดเหวลาดมวกเหล็กนู่นวันที่7วัดเหวลาดมวกเหล็กแล้วก็วัดอะไรนะวัดลังหวายใช่ไหมหรืออะไรที่อยู่กรุงเทพอ่ะครับผม
1: จดเอาไปเป็นไร
0: จดเอาจดเอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลูกช้างประกาศกฐินวัดไผ่พันมือให้หน่อยสิครับ
0: วัดอะไรนะ
2: วัดไผ่พันมือ
0: วัดไผ่พันมืออยู่ตำบลอะไรอ่ะ
2: ตำบลดอนปูหมู่6
0: ตำบลดอนปูหมู่6ตำบลดอนปูศรีประจัน
2: ครับ
0: สุพรรณบุรีทอดวันไหนครับ
2: วันที่8พฤศจิกายน
0: วันที่8พฤศจิกายนครับวัดอะไรนะลืมแล้วว
2: ัดไผ่พันมือ
0: วัดไผ่พันมือ
2: คร
1: ับ ตำบล
0: ดอนปูบนดอนปูศรีประจัน
2: หมู่6
0: สุพรรณบุรี
2: ครับ
0: ใครเป็นคนให้ประกาศเนี่ยหลวงพ่อเหรอ
2: หลวงพ
0: ่ออ้าวได้ครับเดี๋ยวประกาศให้นะ
2: ครับผม
0: ขอให้ได้ปัจจัยเยอะ
2: ๆครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับมีสาสารอะไรก็เข้ามากันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าแหมรายการนี้มันเอาแต่โฆษณาอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหม
1: วันที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย
0: วันที่เอาลืมเลยวันที่แปดวันที่แปด
1: พฤศจิกา
0: แปดพฤศจิกาครับบอกให้กินโกโก้จะได้ความจำจะได้ดีไม่กินโกโก้แล้วความจำไม่ดีดูแต่หนังอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้าก็มาก็ส่งดอกไม้สิ
1: อ
0: ันนี้ส่งอะไรก็ไม่รู้หนังกำลังภายในอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องครับพอฝนหยุดตกก็แดดร้อนเปี้ยงเลยพอแดดร้อนเปี้ยงมาฝนตกอีกอย่างนี้อากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับเอาเอนไซม์ไบโอดีไปรับประทานกันเนาะนะครับจะเป็นกระปุก2กระปุกได้เลยเนี่ยซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให
0: ้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวสารว่าพรรคพวกกันเสียชีวิตเอ๊ะหลายคนแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยภาคภูมิเพชรพังงาเนี
1: ่
0: ยเสียชีวิตไปแล้วนักร้องรุ่นใหญ่เหมือนกันนะแต่ผลงานเพลงเราไม่ค่อยรู้จักเขาอะ
1: ไม่รู้จักไง
0: ผมมารู้จักเขาตอนไหนรู้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: เขาจะต่อยกับสอนเทพสอนทองกันแหละ
1: อ๋อที่ว่านะ
0: แหละแม่บังอาจหนุ่มไทยเมาซิ่งเก๋งชนสาวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตไป2รายขณะนี้กำลังจะข้ามถนนย่านทองหล่อครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแค่ดูแลสายตากันนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยสำหรับการรับประทานอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดูแลสายตาจะเป็นยาย่าบิงก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ได้ครับรายละเอียดก็สอบถามลุงช้างโดยตรงเลยที่081 290 1691ครับจดไปที่จดชื่อวัดเดี๋ยวลืมอีก081 290 1691
1: ครับนะ
0: ยังมีอีกวัดหนึ่งนะผมยังไม่ได้บอกให้จดนะวัดเหวลาดมวกเหล็กสระบุรี
1: เหวลาดไง
0: ครับ
1: วันที่เท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: มันที่8เหมือนกันนะเนี่ยก็บอกไม่ค่อยจำเหมือนกันนะเราเนี่ยเนาะวันที่หรือ14เนี่ยก็หลวงอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งพระอาจารย์กุ้งเนี่ยวันที่แหมตัวเล็กจังนะพระอาจารย์นะวันที่7ครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับวัดเหวลาด
1: วัดเหวลาด
0: วนารามอ๋อทอดวันที่8ครับไม่ใช่วันที่7ตั้งกองวันที่8ทอดครับวันที่8วันที่8ก็เวลา10นาฬิกาถวายองค์กฐินครับ
1: ตำบลอะไรอ่ะ
0: ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กครับตำบลอำเภอมวกเหล็กครับอันนี้ท่านให้บัญชีธนาคารมาด้วยนะเนี่ยอันนี้ค่อยๆใครไปไม่ได้เดี๋ยวบอกมาละกันเดี๋ยวลุงช้างก็จะประกาศให้ทีนึงเนาะนะครับที่วัดเอวราชวนารามนะอ่ะเดี๋ยวค่อยประกาศให้ตอนหลังๆแล้วกันวันนี้3ชั่วโมงรวดไม่ต้องห่วงนะ
1: ฟังกันยาวเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสน.ทองหล่อรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าเสียชีวิต2รายเหตุเกิดที่ถนนทองหล่อบริเวณหน้าปากซอยทองหล่อ3แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพครับไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: เมื่อไปที่เกิดเหตุก็พบคนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงสัญชาติ
0: เยอรมนีครับ2รายอายุ22และ23ปีทั้งคู่อาการสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: และเธอทั้งสองก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: น่าสงสารนะ
0: ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อว่านายกฤต
1: อายุ28ปี
0: อยู่ในการเมาสุราแสดงตนเป็นผู้ขับรถยี่ห้อ MG สีเทาคันก่อเหตุพุ่งชนคนเดินเท้ากำลังเดินข้ามถนน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเชิญตัวนายกฤตไป
0: ไหนอ่ะ
1: ไปที่สน.ทองหล่อ
0: ชื่อดังจริงๆทองหล่อเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: เพื่อทำการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์
1: ผลว่าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
0: 145มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
1: เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ย
0: เขาให้เท่าไหร่ผู้มีประสบการณ์ตอบแต่นี
1: ้คนข้างบ้านเขาโดนจับ50มิลลิกรัมนี่ก็โดนแล้ว
0: โดนแล้วมั้ยโดนแล้วโดนนะ
1: เกิน50มิลลิกรัมไม่ได
0: ้ครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาสิ
1: ขับรถขณะเมาสุรา
0: หรือของเมาอย่างอื่น
1: เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: เมาลักได้ไหมเมาลักไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: ไม่มีก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับเป็นโทษอาญานะเนี่ยขับรถเมาด้วยเนี
1: ่ยแล้วก็ชนชาวต่างชาติเนี่ย
0: ครับ
1: อุตส่าห์มาเที่ยวนะ
0: ใช่
1: มาตายเมืองไทยไม่น่ามาเลย
0: ไม่น่ามาข้ามน้ำข้ามทะเลมานะดูแลไตก็ต้องโปรมิกออยล์นะ
1: โปรมิกออย
0: ล์ราคาเดียวกับดีแค

0: จู้
1: โกโก้นะ
0: ชงก็แก๊กก็แก๊กดื่มอิ่มนะอิ่มแล้วก็พอท้องอิ่มก็หลับอ่ะนะหนังท้องตึงไงแ
1: ม
0: ่ดึงหนังตาหย่อนก็หลับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาหิวอยากจะกินนู่นนี่นั่นก่อนนอนไม่ได้ประโยชน์แล้วครับหันมาดื่มโกโก้ดีกว่าจริงๆอาจจะดื่มตอนไหนก็ได้แต่ตัวเราเองอ่ะเรารู้เลยว่าก่อนนอนเราดื่มแล้วมันหลับดี
1: นั่น
0: สิครับ2กล่อง500บาทครับโปรมิกออยล์ก็2กระปุก650บาทครับ
1: โปรมิกออยล์เนี่ยนะ
0: ครับนี่ก็ไล่ยิงกันนี่ครับเนี่ยยิงสกัดไล่ลากเก๋งต้องสงสัยกลางชุมชนวัดธรรมชลบุรียึดปืนลึกยาบ้ายาไอเพียบเลย
1: ได้ทั้งปืนได้ทั้งยาเสพติดเนี่ยนะ
0: 3ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยครับ
1: ก่อน4ทุ่มของเมื่อคืนนี้
0: ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากประชาชนชุมชนชาววัดธรรมสามัคคีนะครับว่าไล่ยิงกันมีอาวุธปืนยิงกันภายในซอยวัดธรรมสามัคคี
1: ใกล้เคียงกับโรงเรียนและก็วัดด้วย
0: ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรี
1: แล้วมีรายงานบอกมีคนเจ็บด้วยไม่มีคนเจ็บ
0: ไม่มีคนเจ็บอ่ะ
1: แล้วก็ขับรถไล่ตามกันเนี่ย
0: พวกนี้ยิงไม่แม่นเลย
1: ก
0: ็ไล่ติดตามกันไปออกไปทางสุขุมวิทพัทยาใต
1: ้มุ่งหน้าไปสัตหีบนะ
0: ครับ
1: ยิงกันเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุอยู่กลางชุมชนเนี่ย
1: แล้วก็มีร้านค้ามีประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อสินของกัน
0: บริเวณกลางถนนพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตร2ปลอก
1: แล้วก็กำแพงของโรงเรียนด้วย
0: พบร่องรอยของคมกระสุนเจาะได้รับความเสียหาย
1: โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ
0: ขณะที่ชาวบ้านกำลังคงอยู่ในการแตกตื่นตกใจกันอยู
1: ่เรื่องของคนที่อยู่ในที่เหตุการณ์ก็ตกใจสิ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามรถคันดังกล่าวไปจนมุมบริเวณถนนทุ่งกลมตาลหมันครับ
1: แล้วก็ตรวจสอบรถเบื้องต้นคนขับขี่ให้ข้อมูลบอกว่า
0: ไปเสพสารเสพติดมาแล้วเกิดความกลัวไม่เห็นตำรวจ
1: จึงได้ขับรถหนี
0: พอเจอตำรวจก็ยิงยางรถเลย
1: ยิงกลัวว่าจะถูกยิงก็ขับหนีไปไกลกว่า10กิโลเมตรเนี
0: ่ยแต่รถยางแตกไม่สามารถหลบหนีไปได
1: ้ขับไปไม่ได้เบื้องต้นตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับเนี่ยนะ
0: ไปตรวจหาสารเสพติดแล้วครับ
1: ตรวจหาสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
0: แล้วก็ตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย
1: พบอาวุธปืนเนี่ย
0: ยี่ห้อ CZ92 ขนาด 6.35 มิลลิเมตร
1: ยาเสพติดประเภทยาไอน้ำหนัก
0: น้ำหนัก 307.02 กรัม
1: ยาบ้าก็ 2,000 เม็ดควบคุมตัว
0: ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: นี่มีทั้งยาเสพติดมีทั้งปืนเนี่ยนะ
0: ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมีคุณพี่คนหนึ่งโทรมาจากนู่นอย่าให้บอกที่แล้วนะบอกว่าโทรมาจากสุพรรณบุรี
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกผมเห็นคนแถวบ้านผมนี่มันเสพยาบ้าเนี่ย
1: แล้วเป็นไง
0: มันมียาบ้าเม็ด2เม็ดก็ตำรวจจับไปติดคุกขึ้นลงขึ้นศาล
1: พอจับไปติดคุกแล้ว
0: แต่คนขายเนี่ยเขาจับไปได้เดี๋ยวเขาปล่อยผมจะทำยังไงดี
1: ทำไงอ่ะ
0: ผมก็บอกเอาไปแจ้งตำรวจที่บอกไม่แจ้งไม่ได้ตำรวจจับแล้วก็ปล่อยเอ้าถ้าจับแล้วก็ปล่อยก็โทรหาหนูที
1: ่หนูไหนอ่ะ
0: หนูอนุทินน่ะ
1: โอ้ท่านนายกอ่ะนะ
0: แล้วผมก็ไม่รู้เบอร์แกก็ถามหาเบอร์ผมมาดิ
1: โอ้
0: ผมก็ไม่รู้เบอร์ผมก็เลยเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมไปสุพรรณบุรีนะ
1: ก็จัดการกันเถอะ
0: ครับอย่าไปทำคือพูดง่ายๆว่าเราแสดงตัวเป็นพลเมืองดีได้แต่บางเรื่องพลเมืองดีมันก็จะเดือดร้อนได
1: ้เดือดร้อนเด็
0: กคลาบผม
1: แย่งเขาจับเนี่ย
0: เป็นเรื่องของเขาถ้าผิดซึ่งหน้าคนช่วยกันเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยมึงพอได้นะแต่อยู่ๆไปบอกตำรวจครับไปจับคุณโชเล่หน่อยขายยาบ้า2เม็ดอะไรเงี้ยไม่ได้
1: เดี๋ยวโชเล่ไปจัดการนะ
0: เดี๋ยวโดนโชเล่สวนกลับ
1: ไม่ได
0: ้
1: แต่โดนปรับไป 2,000 ยังบ่นแล้ว 2,000 บุรีเนี่ยนะเอากับทางด้านของไบโอดีนะก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเติมเต็มให้กับร่างกายรับประทานไบโอดีวิธีรับประทานก็มื้อละ3เม็ดนะ
0: ก่อนอาหาร
1: เช้ากลางวันแล้วก็เย็นขายกระปุกละ690บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทไบโอดี
0: เดี๋ยวก็แถมให้กระปุกนึง
1: แถมไม่สิแถมให
0: ้ครับตัวนี้มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
1: เอาไปซื้อก็ได้
0: สี่ง้นจันช่องแคร์นะ
1: นี่ก็มีขาย
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะ
1: เอาไปซื้อก็ได้วันนี้แค่กลางวันนะ
0: ครับมันต้องไปซื้อนู่น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: วัดไรหนึ่งจะโดนฝนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้วัดไรนะแต่มันก็คลึ้มแต่คงไม่ตกนะพี่ดาไปเถอะ
0: ไปเถอะ

0: เป็นคำสั่ง
1: ของ
0: คณะปฏิวัติคณะโชเล่เนี่ย
1: ลิเกโคศก
0: ตลกปีดาเนี่ยนะ
1: เอาหาได้นะเขาเล่นเขารับอยู่นะจะเป็นไอ้ดำเสียงเด็ดอะไรเงี้ยนะเพชรดำหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: หรือจะเป็นลิเกอัจฉริยะคณะ
0: โชคดีมีสุขเนี่ยนะ
1: โอ้โหตอนนี้รับงานตรึมเลยครับ
0: กำลังน่ารักกับเด็ก
1: ครับไม่แพงอ่ะไปหาลิเกคนโตมันแพงไง
0: ครับ
1: ไอ้ลิเกเด็กมันเล่นสนุกมันน่ารักกระจุ้มกระจิงกระนงกระนิงโดยเฉพาะไอ้พม่าลำขวานเนี่ยถ้าไม่ได้รางวัลเนี่ยพวกขวางคว้างลงเวทีเลย
0: คว้างจริงๆเนี่ยคือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็อื่นเขาได
1: ้ครับผมลูกเคยบอกแค้นมานานแล้ว
0: แค้นสะสมถูกด่ามานานแล้ว
1: หยิบเอามีดฟันหัวพ่อตาทั้งนั้นเลยแม่ก็ไม่ยายด้วย
0: เป็นยังไง
1: ดับสลดซีเดสมอลเล่สิครับ
0: น่าสงสารพ่อตาแม่ยายเนาะ
1: ครับที่เดชอุดม
0: เคยงี้เลย
1: ที่เดชอุดมอุบลราชธานีตำรวจก็รับแจ้ง
0: มีการเกิดเหตุกันขึ้นเนี่ยนะ
1: พอไปที่เกิดเหตุหน้าบ้านพบศพนายประสานนามตระกูลสาธุจรัญอายุอานามกว่า76ปี
0: แล้วก็นางสุมาลีสาธุจรัญ
1: อายุ77ปีสภาพถูกมีดฟันเป็นแผลชะกันครับ
0: มีเลือดไหลนองกองกับพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายประสิทธิ์สุดพักอายุ55ปี
0: เป็นลูกเขยของคนตาย
1: ได้ยินยอมมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลาง
0: มีดขอยาประมาณเท่าไหร่นะ
1: เมตร30เซนที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละครับ
0: มีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะ
1: จากการสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่า
0: ก่อเหตุจริงครับ
1: เนื่องจากครับแค้นใจมานานแล้ว
0: อยู่บ้านเดียวกับพ่อตาแม่ยายมาเนี่ย
1: กดดันมาตลอดก่อนเกิดเหตุเข้าไปสอบถามพ่อกับแม่
0: สาเหตุอะไร
1: ทำไมต้องไปขายกระท่อมนาด้วย
0: โอ
1: ้เออ
0: ถาม
1: เออทำไมแม่ก็พ่อแกทำไมขายกระท่อมเธอล่ะแต่กลับถูกด่าว่าอย่างรุนแรง
0: ด้วยความโมโหเนี่ย
1: มีดกระหน่ำฟันเลยกระหน่ำฟันหัวเลยสองคน
0: ฟันทั้งสองคนจนเสียชีวิตเนี่ย
1: ตำรวจก็
0: แจ้งข้อหา
1: ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาน
0: ำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัว
0: ฟันเตะให้หมวกที่ตาเนี่ย
1: เป็นอย่างนั้น
0: น่าสงสารไม่น่าไปเป็นพ่อตาเขาเลยเนาะ
1: ใช่ดื่มกาแฟยังเช้านี
0: ้เอากาแฟลิซ่าเอ็มนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: รับประทานกันเนี่ยนะ
1: ได้เลย
0: ถุงหนึ่งก็380บาท
1: 2ถุง700อ่ะสี่ถุง 1,000 อ่ะ
0: ใช่
1: รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: 1ก
0: ้
1: อน
0: ก้อน
1: ตอนนี้กาแฟลิซ่าเอ็มมาแล้วครับเมื่อวานสั่งมา2ลังมาให้10ลังดูเนี่ยสั่งมา2ลังก็พอแล้วคุณปิดารับทีละ10ถุง5ถุงเดี๋ยวนี
0: ้
1: บอกเอาไปเถอะยกมา10ลังเต็มหน้าบ้านเลยนะ
0: อ้าวดีแล้วจะได้ไปขาย
1: เอา2ถุง900นะถุงเดียว490
0: ใช่
1: 2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: เอาไป1ก้อน
0: อันนี้ให้1ก้อนนะ
1: ถ้า1คาราเบล
0: 4ถุงนี่ก
1: ็5ถุง
0: 5ถุงนี่ก็รับไป
1: 2,000
0: 2ก้อนสบู่2ก้อน
1: ให้สบู่ไป2ก้อน
0: เอาไป
1: ไม่ใช่สบู่แก้คันนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: สองก้อนครับผม
0: กาแฟนะ
1: กาแฟครับดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับ
0: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
1: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ใช้สุกรสตัดความขม
0: แล้วเป็นไขมันก็รับประทานได้
1: เขาไม่ได้ใส่ไขมันทรานส์เขาใส่ถั่วขาว
0: อันนี้ใส่ถั่วขาวนะแต่ถ้าโกโก้ใส่อะไรนะ
1: ใส่มะพร้าว
0: มะพร้าว
1: แต่สุกรสเหมือนกันแต่โกโก้เนี่ยมันก็ออกหวานเพราะไม่มีของขมไงแต่ของกาแฟลิต้าเอ็มมันมีของขมก็คือโสมถังเช่า
0: เกากี้
1: เห็ดหลินจือ
0: และก็กระชายดำ
1: ผมมีสมุนไพรอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้ใส่20 30อย่างอย่างชาวบ้านเขาหรอกใช่ไห
0: ม
1: เมื่อคืนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากจุงกรุงจาการ์ตาบอกประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 5.6 อ่างจากชายฝั่งเมืองบันดาอาเจซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษอาเจหรือจังหวัดอาเจอยู่ทางปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียครับ
0: ทางด้านทอนใต้ไปประมาณ80กิโลเมตร
1: และมีความระดับลึก 69.7 กิโลเมตร
0: โอ้ลึกเยอะเหมือนกัน
1: ลึกเยอะนะน่ะ
0: วัดได้ยังไง
1: ถ้าเกิดในทะเลแล้วเป็นไงเขามีคำนวณดิ
0: เม
1: ื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อเช้านี้เอง
0: ตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ครับประเทศไทยกับอินโดนีเซียในเวลาเดียวกันนะ
0: อ๋อ6นาฬิกา37นาทีเนี่ย
1: อยู่ในอยู่ในก็เรียกว่าระดับเส้นศูนย์สูตรเดียวกันนะไทยกับอินโดนีเซียสังเกตดูผิวพรรณดูหน้าตาคนอินโดนีเซียกับคนไทยคล้ายกัน
0: คล้ายกัน
1: อินโดนีเซียนี่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะ
0: คล้ายคนไทยนะ
1: ครับ
0: จะไปเหมือนก็เหม็นนะไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอาก็เหม็นเหมือนคนปีนต้นตาลบ้านเราไงไม่รู
0: ้
1: ปีนต้นตาลแล้วตกลงมาต่อตามตูดอัจฉริยะเกมได้แล้ว
0: เป็นเรื่องอะไรนะ
1: ถูกจับเรื่องยักยอกเงินนี่แหละ
0: เอา
1: ออกแถลงการสู้ยับเงินบริสุทธิ
0: ์
1: ชี้ถูกกลั่นแกล้งหลังเปิดโปงคดีทุจริตคดีแตงโมอ่ะ
0: อ้าว
1: ไปแจ้งความเลยตำรวจจับเลยทีเนี้ย
0: จับเต้จับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ย
1: เขาเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
0: ในข้อหา
1: ช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวง
0: นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์เอาเงินที่เขาบริจาคอะ
0: ข้อมูลเนี่ยนะ
1: เออ
0: เขาเบือน
1: เอาเงินที่รับบริจาคมาเนี่ยเอาไปเล่นพนันมวย
0: อ้าว
1: นะครับเขาบอกว่าเอาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตที่หน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแล้วก็เป็นยังไงล่าสุดเนี่ย
1: ก็ได้ออกแถลงการจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่
0: าตามที่ผมได้ถูกศาลอาญาออกหมายจับเนี่ย
1: ตามที่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์หนึ่งผมยืนยันว่า
0: เงินทั้งหมดเนี่ยมีที่มาที่ไปนะ
1: พิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินสุจริตบัญชีชมรมไม่เคยเปิดรับบริจาคตั้งแต่2565ปัจจุบันหรือรับบริจาคทุกกรณีครับผมได้ไปพบพนักงานสอบสวนไซเบอร์หนึ่งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
0: ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
1: และคัดค้านเนื่องจากเป็นการทำคดีซ้ำกับคดีที่กองปราบครับเนาะ
0: นาน
1: ว่าเขาแล้วก็คุมเข้มกว่า4ชั่วโมงสอบสวนนะแล้วก็จะได้กลับบ้านไม่ได้กลับ
0: ผลสุดท้ายฝากขังที่สอนอทุ่งสองห้องนู่นนะ
1: เตรียมส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้วันที่5เนี่ย
1: ทนายความเองเป็นเองเอาเองเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อัจฉริยะเนี่ยนะ
1: อัจฉริยะครับ
0: เหลืองรัตนพงษ์เนี่ยนะ
1: ไม่รู้นะครับไปเขาไปร้องเรียนอะไรใครหรือเปล่าโดนดัดหลังอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
0: ก็ว่ากันไป
1: ที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมทะลักบ้านครับปรากฏว่า
0: ผลสุดท้าย
1: ใส่เดือนนับพันหนีน้ำไต่ยั่วเยี่ยเลย
0: ใส่เดือนมันจะต้องหนีน้ำอ่ะน้ำมันเยอะเนี่ย
1: เดือนมันชอบดินนี
0: ่
1: นี่จับได้นี่ก็พิษณุโลกเขาเลี้ยงใส่เดือนขายนะเอามาทำเป็นอะไรอ่ะเอามาทำเป็นไม่ใช่ทำปุ๋ยนะ
0: ม
1: ันจะช่วยพรวนดิน
0: เพื่อปรับสภาพดิน
1: ปรับสภาพดินนี
0: ่ไอ้ดินมันร่วนซุยได้นะแต่เดือนเนี่ย
1: หวานปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างไปปั๊บแล้วปล่อยแต่เดือนไม่ดีสักกิโลสองกิโลทีเนี้ยของเรามีฮิวมิกกับโคโลไมซ์วัสดุปรับปรุงดินอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เดือนเดือนนี่โอ้จำเลย
0: ใส่เดือนเนี่ยนะ
1: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับ
0: พื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท
1: หลังเขื่อนชัยพยาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นแต่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ส่งผลให้ล้มท่วมรอบบ้านของนายเชนเนี่ย
1: ครับอายุ65ปีผู้พิการแขนขาทั้งสองข้าง
0: โอ้น่าสงสารไปเนาะ
1: ขาขวาก็ขาดเลยนะ
0: โ
1: ดยแม้ระดับน้ำยังไม่ทะลักเข้าบ้านแต่กลับพบว่าไส้เดือนไส้เดือนดินเนี่ยจำนวนมากไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณรอบบ้าน
0: แล้วก็มีบางส่วนก็คานไปถึงตัวบ้านนะ
1: อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลเนื่องจากไส้เดือนเนี่ยไม่ได้มีอันตราย
0: เขาก็ไม่ได้กลัวไส้เดือนอยู่แล้วล่ะ
1: มันเรื่องธรรมชาติ
0: มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะ
1: มาถึงช่วงน้ำเนี่ยนะ
0: ไส้เดือนก็หนี
1: แสดงว่าดินแถวนี้ดีเนาะ
0: นั่นเ
1: ต้แกบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องของผมไปแล้วนะได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมให้มาแทนของเดิมใช้ได้ยาวนาน20ปี
0: แล้วพอมาปีนี้
1: น้ำกลับมาท่วมอีกครั้งหนึ่งตนก็ไม่กล้าสวมขาเทียมมาดิ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวจะว่ายน้ำลุยน้ำไม่ได
0: ้กลัวเหมือนกัน
1: กลัวขาจะเสีย
0: เลยตัดสินใจ
1: น้ำขาเทียมไม่ช่างกิโลขายเอ้ยไม่ใช
0: ่น้ำขาเทียมมันเก่าม
1: าใส่ใช้งานชั่วคราวก่อน
0: อ๋อยังไม่ใช้ของใหม
1: ่
0: กลัวของใหม่จะเสีย
1: เมื่อกี้หยอกหยอกนะพี่นะพี่เชนสบายดีนะคาดว่าน้ำจะลอกเนี้ยคงใช้เวลาไม่นานครับ
0: สำหรับการอาศัยก็คงยังต้องพักอาศัย ขึ้นมาจากชั้นล่างนะขึ้นบนนะ
1: หากเกินใช้ปัญญายังระบายน้ำไม่ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได
0: ้หากปล่อยน้ำเกินกว่านั้นนะ
1: ค่อยขยับขึ้นไปอยู่บนชั้น2กันละกัน
0: ตอนนี้ยังอยู่ชั้นล่างอยู่เนี่ย
1: มวลน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่2
0: แล้ววันนี้พบว่ามีฝูงไส้เดือนเลย
1: พยายามคานขึ้นมาเพื่อมันหนีน้ำอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: หนีน้ำก็มาหาที่สูงน้ำหน่อยนะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ธรรมชาติของตามฤดูกาล
1: ไก่เห็นนะน่ะไก่เล่นเกลี้ยงเลยนะ
0: โอ้ตอนอยู่บ้านนอกผมจับ
1: ไปเลี้ยงไก่อ่ะ
0: ตกเบ็ดหมดแล้วนะปักเบ็ดเนี่ย
1: ตอนนี้ปลาเบื่อแล้วไม่กินแล้ว
0: นาน
1: ไปกินเหยื่อพวกตกปลาเนี่ยเอาอะไรใส่มั่งกันไม่รู
0: ้ก็ได้รับความเดือดร้อนในชัยนาทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 8อำเภอไงน่ะ
1: แปดอำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะ
0: แล้วก็
1: 7,556 ครัวเรือน
0: 22,336 คนเนี่ย
1: 7,541 ครัวเรือน
0: พื้นที่เกษตรได้ผลกระทบโอ้โหเยอะ
1: โอ้เป็นแสนไร่อะครับ
0: นั่นดิน
1: าข้าวก็เท่าไหร่อ่ะนะ 88,202 ไร่นะครับ
0: 80,000 กว่าไร่นะ
1: พืชสวนอีก 200,000 กว่าไร
0: ่ผลไม้ยืนต้นตายอยู่นะ
1: 502ไร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2แห่ง
0: วัด7แห่ง
1: โรงเรียน15แห่ง
0: ถนนสุด3สาย
1: คันคลองชำรุด1สายคอสะพาน1แห่งครับ
0: คอสะพานก็พังนะ
1: ครับผม
0: ไอ้นาดนะเนี่ย
1: ครับ
0: อ้าวว่า
1: ไอ้ชัยนาทก็อย่าลืมแวะไปร้านสุประชัยฟาร์มาซีปากสดทาปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงในน้ำไม่ท่วมเนี่ย
0: อันนี้เขาจะมีสินค้าของเราขายด้วยนะไปซื้อไปอุดหนุนไปซื้อกันได้
1: ไม่มียาย่านะมีแต่ดีแคร
0: ์อ๋อดีแคร์มีนะ
1: ครับแต่ยาย่าต้องจีงว่นจันช่องแคร์กับเชหมูป่าโมกแล้วก็นะบัวโค้มลงอันนั้นนะ
0: จะมียาย่าของเราขายเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผมดูแลสายตานะ
0: เกี่ยวกับตาเนี่ยกระปุกกระ800เนี่ย
1: ถ้าเป็นร้านหมอสายทองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนน้ำด้วยเพราะบ้านแกติดร้านแกก็ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาไงแต่ผมไปหลายครั้งก็เห็นไอ้เขาเรียกคันกั้นน้ำสูงนะที่โพดังดำตกสัพยาชัยนาทแต่ยังไงโพทองโอสถที่หันคาไม่ท่วมแน่นอน
0: ไปซื้อกัน
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: จ้ะก็มีเรื่องของอะไรอ่ะ
0: เรื่องของ
1: คนที่เป็นเบาหวานที่โทรมาปรึกษาผมเนี่ยอ๋อ
0: เป็นเบาหวานก็ไปหาหมอเถอะ
1: บอกมะระขี้นกกินแล้วหายไห
0: ม
1: ก็มะระขี้นกมันไม่ใช่ยาเดี๋ยวผมก็อธิบายความให้เขาฟัง
0: ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอเถอะ
0: เดี๋ยวหมอเขาก็ดูแลรักษาแล้วก็ให้ยามากินนะนะ
1: เอายาโรงพยาบาลมาแล้วก
0: ็รับประทานมะระกินนกเราตามกันไปควบคู่กันไป
1: ได้เลยนะครับ
0: มะระกินนก
1: ไม่แพงนะราคาเดียวกับน้ำมันงาดำนะน้ำมันงาดำก็กระปุก300เหมือนกัน
0: เหมือนกันราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
1: 60เม็ดเหมือนกัน
0: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกกัน
1: ครับผมถ้าเผื่อว่าใครเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอันนี้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วนะพี่น้องรู้จักกันดีขายดีทุกวันแหละครับเป็นแคปซูลกระปุกก็300สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่ตอนนี้สูตรดั้งเดิมขายดีมากเพราะว่าอะไรไหมมันเห็นผลเร็วนะมันกินทีละ5เม็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าท่านซื้อแบบแคปซูลเนี่ยกระปุกละ300บาทเนี่ยนะมันกินทีละ2เม็ดนะครับถ้าอยากจะไม่อยากกินสูตรดั้งเดิมอยากกินแบบแคปซูลก็กินทีละ3เม็ดเลย
0: นาน
1: 3เม็ดเท่ากับสูตรดั้งเดิม2เม็ดนะ
0: โอ้
1: ครับแต่เป็นก้าวบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นต้องกินในสูตรดั้งเดิม
0: สูตรดั้งเดิมเน
1: ี่ยถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบ
0: ชนิดแคปซูลเด
1: ้ครับถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็
0: อันนี้แนะนำให้รับประทานทางด้านของ
1: ไทย
0: แคลพัดเนี่ย
1: ครับผม2กระปุก500
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ถ้าคุณผู้ชายฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวไม่โตเท้าประจำเนี่ย
0: อ้าวรับประทานฟอกัสกันเถอะ
1: ฟอกัสกล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่อง
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: ครับกล่องนึง390บาทสองกล่อง700
0: สามกล่องก็ 1,000 บาท
1: ครับผมส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
0: อ้าวรับประทานสายเลื่อมจอยนะ
1: แม่ผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเลยนะคุณทองใบ
0: อ้าวรับประทานสายเลื่อมจอยนะคุณทองใบนะ
1: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูล
0: เอ
1: าจอยมิกฟูดไปสิเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: น้ำเย็นเนี่ยนะ
1: ครับตอนนี้นะต้องบอกว่าหลายคนใจร้อนกินแล้วมันไม่ค่อยออกเว้ยก็กิน3เม็ดสิถาดหนักอ่ะหรือเอาแบบทันใจเลยก็ในจอยมิกฟูดไปชงน้ำเย็นดื่ม
0: ว่าเป็นผงนี่แหละ
1: บอกแม่ฉันไม่กินน้ำเย็นเอาน้ำร้อนได้ไหมไม่ได
0: ้
1: น้ำร้อนกินกันไปเดี๋ยวจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะตายซะ
0: นาน
1: ใช้ นี่ตัวนี้เลยน้ำในโอ่งได้เลยนะ
0: น้ำเย็นน้ำตู้เย็นอะไรได้หมดนะ
1: หนึ่งซองน้ำหนึ่งแก้วถ้าธาตุหนักก็สองซองเลย
0: นาน
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ขายเดียวราคาเดียวกัน350 บาท
0: ราคาเหมือนกัน
1: 2กล่อง700
0: กล่อง700
1: แถมไม่กล่องนึง
0: นาน
1: เหมือนในห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันในห้าวเลยนะ
0: แถมเหมือนกัน
1: ใช่ส่วนท่านที่ถ่ายออกมามีเลือดติดมาด้วย
0: เอสงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงซะแล้วล่ะ
1: เอานี่สิ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: กระปุกละ350 บาท
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ครับผม
0: ซื้อกันนะ
1: ก่อนนอน2 เม็ดสองเม็ดนะ
0: มัน
1: เป็นยาระบายอ่อนๆด้วย
0: นาน
1: ครับมีเลือดติดออกมานี่น่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ครับ
0: ไปเชื่อลองเป็นดูก็แล้วกัน
1: ไม่เป็นละดีแล้วอย่าไปกินอะไรที่มันย่อยยาก
0: ถ้าเป็นก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของเรานี่แหละ
1: 3 กระปุก 1,000 บาทครับใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องแผลนะครับแผลติดเชื้อไม่ใช่เห็บใช่หมัดนะก
0: ็
1: เป็นแผลแล้วรักษาไม่หายยาอะไรพ่นกันแล้วฉีดกันแล้วไม่ดีสักทีนึงลองเอาเพชรดีแคร์ไปฉีดไปพ่นนะ
0: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ใช้กัน
1: ใช้กันได้เลย
0: เป็นแบบสเปรย์ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับผมติดต่อมาเดี๋ยวบริษัทก็โทรกลับเอง
0: ตามนั้นเลย
1: ครับผมขอบคุณคุณพี่สั่งรอบสองแล้วนะคราวที่แล้วให้น้องสายน้องสาวสั่งให้เจ้า
0: อะไรอ่ะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งที่สำรงชัย
0: อ๋อ
1: คราวนี้โทรมาเองเลย
0: สั่งมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปส่งให้
1: เดี๋ยวไปส่งให้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุยกันแล้ว
0: แถมให้สองถุงเลย
1: ครับไอ้กระบะตีนผีที่ขับรถชนคู่รักชาวเยอรมันมณีชาวเยอรมนีสองศพเนี่ยซิ่งหนีนี่โดนกันไป3 ข้อหาหนักเลยนะ
0: 3 ข้อหาหนักเนี่ย
1: ขับรถไปชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตขนาดข้ามทางม้าลาย
0: นี่ขนาดเขาข้ามทางม้าลาย
1: อ๋อนี่คนละที่กับท้องรอ
0: คนละที่ไง
1: อ๋ออีนี่นู่นพังงา
0: พังงาเนี่ยนะตะกัวป่าเนี่ยนะ
1: เออ อ๋อคนละคนนี่เจอมานานเยอรมันมาตาย4 ศพแล้วนะ
0: เอาเมื่อกี้ขับผู้หญิงทั้งครัวนี่มีผู้ชายด้วย
1: ผู้หญิงผู้ชายไง
0: เออ
1: เป็นนักท่องเที่ยวคู่รัก
0: มาเที่ยว
1: ข้ามลังข้ามทางมาลายที่ตำบลเขาหลักไอ้ตำบลคึกคัก
0: อ
1: ำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ซิ่งหลบหนีไปทางท้ายเมืองนะครับ
0: หนีไปแล้ว
1: เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานก่อน
0: หนีไป
1: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เขาหลักพังงา
0: ได้เปิดเผยบอกว่าตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถเนี่ยนะ
1: ชนนักสองรายอ่ะ
0: เสียชีวิตเนี่ย
1: ขณะข้ามทางมาลายเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายวีระอายุ37 ปีเป็นชาวพังงาครับ
0: เอามามอบตัวกับตำรวจสภ.เขาหลักเนี่ย
1: พร้อมรถกระบะที่ก่อเหตุครับ
0: จากการสอบสวนตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: ช่วงค่ำของวันที่2เนี่ย
0: ผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: ได้ขับรถยนต์มาจากอำเภอตะกั่วป่ามุ่งหน้าไปท้ายเหมือง
0: จังหวัดพังงาหนูนะ
1: ขับชิดเกาะกลางถนนพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางข้ามที่อยู่ในเขตชุมชน
0: ผู้ต้องหาก็ขับฝ่าไฟแดง
1: ด้วยแล้วก็เฉี่ยวชนผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
0: กำลังจะเดินข้ามไปที่เกาะกลางถนนน
1: ่ะไปยังฝั่งร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
0: โอ้หน้าสงสารแก
1: ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์หลบหนีไปทางอำเภอท้ายเหมืองครับ
0: โดยไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
1: และก็ไม่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
0: จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ย
1: ผู้ต้องหาเดินทางมาที่สภ.เขาหลักเพื่อมอบตัว
0: แล้วก็นำรถกระบะมาด้วยนะ
1: มีสภาพความเสียหายบริเวณด้านหน้ารถมามอบไปกับพนักงานสอบสวนเพื่อ
0: ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นพาหนะในเรื่องของคดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นแจ้งข้อหาเนี่ย
1: 1กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตาย
0: 2
1: ประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอากาศเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
0: 3ไม่หยุดให้การช่วยเหลือตามสมควร
1: ไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานโดยทันที
0: อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยนะ
1: เอวังก็โดยประการฉะนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ผู้เสียชีวิตในเจ้าหน้าที่ก็ดังนำร่างไปนู่นวัดโรงพยาบาลวัชระภูเก็ต
1: เพื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุที่การเสียชีวิตโดยละเอียด
0: หลังจากนั้นก็ต้องประสานสถานทูต
1: เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไปโอ้ย
0: ห
1: น่อยเยอรมันไม่มาแล้วมั้งในบ้านเราเนี่ย
0: มีตายทั้งคู่เลยเนี่ย
1: 4 คนนะในกรุงเทพ2
0: อันนั้นผู้หญิงทั้งคู
1: ่เอออ
0: ันนี้ผู้ชายคนผู้หญิงคน
1: ใช่
0: มาเที่ยวกันเยอะไม่น่ามาเมืองไทยเลย
1: เนาะหนังสาร
0: นั่นสิ
1: ข้ามน้ำข้ามทะเลมา
0: อยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยเลย
1: ครับรักเมืองไทยชูชาติไทยก็ต้องมาเที่ยวเมืองไทย
0: ถูกต้อง
1: เอ้ยอีก3 นาทีเราจะอ่านทันไหมเนี่ย
0: อ่านข่าวอะไรอ่ะ
1: เนี่ยวัดเนี่ยสี่สิบวัดเอาไว้ชั่วโมงหน้าเนาะ
0: ชั่วโมงหน้าก็ได้เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อืมว่ากันไป
1: กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดัน20 ลำครับ
0: ช่วยเหลือน้ำท่วม8 ลิ้วนะ
1: ครับ
0: อืม
1: กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดัน20 ลำช่วยน้ำท่วม8 ลิ้วค่าระบาดระบายน้ำลงทะเลได้ประมาณเท่าไหร่นะ
0: 2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะ
1: ครับ
0: อืม
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4516นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อ๋อจะโทรมาแจ้งว่าอยู่ไพศาลีค่ะที่สั่งของไว้แล้วก็คือบอกจะให้ไปเก็บเงินสดที่บ้านนะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมไพศาลีเขาสั่งอะไรวิจะไปเก็บเงินสดที่บ้าน
0: อ
1: ื
0: ม
1: สั่งปุ๋ยสิพรุ่งนี้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปเก็บเงินสดอยู่แล้วนี่ตัวเอง
0: อืม
1: อ่ะดูข่าวนี้ก็บอกว่ากองทัพเรือนำเรือ20 ลำนะครับเป็นการเร่งนำไปติดตั้งใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ10 ลำส่วนอีก10 ลำจะติดตั้งใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำบางปะกง
0: บริเวณเขื่อนทดน้ำบางปะกง
1: ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับเพื่อช่วยระบายน้ำเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนที่มาจากอำเภอพนมสารคาม
0: อำเภอราชสาร
1: อำเภอแปลงยาวแล้วก็
0: อำเภอบางครา
1: หลายพื้นที่ยังมีคงระดับน้ำตั้งแต่30 เซนถึง 160 เซนครับ
0: บางแห่งเป็นยังไง
1: เป็นที่ลุ่มต่ำมีมวลน้ำมากกว่า2 เมตร
0: นานกว่า1 สัปดาห์แล้ว
1: ขณะที่ท้ายเขื่อนทดน้ำบางปะกงมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพและบางปะกงหลายพื้นที่
0: จมน้ำมานานกว่า1 สัปดาห์เช่นเดียวกัน
1: ประกอบกับยังคงมีฝนตกแล้วก็ลงมาเพิ่มเติมปริมาณน้ำท่วมขัง
0: ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนั่นตัวเอง

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งที่สี
11: ่คุณใส่ได้เปลี่ยนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
12: โอ้ย
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนคอนเฟิร์มนะคะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ปิดฉากการชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมส่งธงประจำการแข่งขันต่อให้กับกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
4: สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาภายในสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรราชาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมทอดพระเนตรชุดการแสดงอันตรการตาซึ่งถ่ายทอดพลังเต็มเปี่ยมที่ได้รับจากนักกีฬาและการแข่งขันผ่านทางท่วงท่าการเต้นที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในชื่อชุดหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกับนักกีฬาที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีจากนั้นขบวนพาเหรดตัวแทนนักกีฬาพร้อมด้วยธงประจำชาติและป้ายชื่อของแต่ละประเทศต่างสำคัญที่แฟนกีฬาชาวไทยต่างจับตาได้แก่การมอบรางวัล MVP ประจำเกม2026ให้กับวิวชนบุญสอนยอดนักวิ่งรมกรดทีมชาติไทยซึ่งทราบผลงานโดดเด่นจนได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินอกจากนี้บิวยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครเป็นต้นมาจากนั้นนายฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิพร้อมด้วยประธาน OCA ได้ร่วมเชิญธงประจำการแข่งขันลงจากยอดเสาเพื่อส่งครั้งต่อไปในปี2030ก่อนที่เปลวไฟในกระถางคบเพลิงที่ลุกโชติช่วงตลอด16วันของการชิงชัยจะมอดดับลงก็เป็นอันเสร็จพิธีสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทัพนักกีฬาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนป้องกันตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปได้อีก1สมัยทำได้196เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบด้วยอันดับที่7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่กำกับการซ่อมท่อน้ำมันรั่วพระราม3เปลี่ยนท่อ14เมตรแล้วเร่งตรวจทดสอบคุณภาพป้องกันเหตุซ้ำคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นางสาวธิดาโชเดชาเจยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณย่านพระราม3หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยพบว่าทีมช่างได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อในส่วนที่พบจุดรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการทำความสะอาดและตรวจสภาพภายในท่อตลอดจนเส้นทางการขนส่งน้ำมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าภายในระบบท่อมีความพร้อมและมีความปลอดภัยที่จะกลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งนอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อประเมินถึงผลกระทบและยืนยันถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะยังไม่อนุญาตให้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าจะมีการตรวจสอบทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ่ฟังกันล้อมวงเข้ามา
0: จปรฮะจังหวัดพระนครจังหวัดนครนายกนะจปรโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเกล้าระบบ FM นะ
1: 89.75 เนี่ย
0: ทุ่งสงนี่ก็ FM นะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.50
0: กาญจนบุรีก็ FM นะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: แต่จอทลอเรานี่ AM นะ
1: 1197จังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ก็ AM นะ
1: 855นะ
0: ครับ
1: รับฟังก็ได
0: ้ครับผม
1: เอารับสายก่อนทีละ
0: สวัสดีครับเนาะใช่จ้าว่าไงจ้า
2: โฟนน
0: ี่
2: จะไปทำรายการเหรอ
0: กำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
2: แล้วจะพูดถึงเรื่องเหรออ
0: ้าวเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันจะคุยอะไรกับผมเปล่า
2: ก็จะซื้อของคุณ
0: เหรอพี่อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: รู้เบอร์แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ตอนนี้รู้เบอร์แล้วเดี๋ยวผมโทรกลับขอผมออกอากาศอีกแป๊บนึง
2: โอเค
0: จ้า
1: โอเค
0: พูด
1: ฝรั่งซะด้วยโอเคเด้ภาษาฝรั่งนั่นน่ะ
0: อยู่ที่ไหนจะเนี่ย
2: รู้วันนี้ไง
0: รู้เบอร์ทำไมรู้คน
2: 24ป้าร
0: ี
2: ร
0: ุ่
2: น
0: เดี๋ยวโทรกลับครับผม
1: ถามอยู่ที่ไหน
0: ถามอยู่ที่ไหน
1: บอกชื่อได้อีกเหร
0: อเออชื่อถามว่าอยู่ที่ไหนจะมาบอกชื่ออีกรู้แล้วว่าชื่อพัทลานะ
1: หงสกุล
0: ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะบรรยากาศในครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะ
1: เพราะว่าฝนมันจะตกอ่ะนะ
0: เมื่อกี้เนี่ยโทรเข้ามาจาก
1: ที่ไหนอ่ะ
0: จากท่าโขงเนี่ย
1: ขอ
0: มกรเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: จริงหรือเปล่าจะมาจริงหรือเปล่าคุณปรีดาเนี่ย
1: ว
0: ัน
1: นี้เขาไปอยู่แล้วปรีดาดนตรีสนอเนี่ยฝนไม่ร้องเนี่ย
0: ฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องแฉแลบไม่ปวดท้องกันนะ
0: เจอกัน
1: ไปซื้อกัน
0: ครับ
1: อุดหนุนกัน
0: อยากจะได้อะไรก็บอกมาเลยนะ
1: เขาจะได้เอาไป
0: ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตร
1: เขามีไปอยู่แล้ววันนี้
0: ไทยแคลพับบำรุงกระดูกบำรุงข้อ
1: มีไป
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักขี้นกสกัดเย็น
1: ไปซื้อกันได
0: ้ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: มีไป
0: แต่แล้วก็มีจอยมิกฟูดม
1: ี
0: ไซเลียมจอย
1: มี
0: แล้วก็ยามอง
1: ไป
0: หรือจะเป็นยาย่าบิงเป็นดีแคร์ดูแลสายตา
1: เขานำไปทั้ง2อย่างเลย
0: โปรมิกออยบอกเดี๋ยวจะแวะเข้ามารับ20กระปุก
1: โอ้
0: โปรมิกออยนะดูแลเรื่องตับนะแต่ใครจะซื้อโกโก้เขาไม่ได้เอาไปขายนะต้องสั่งซื้อนะจ๊ะ
1: โกโก้ต้องสั่งซื้อ
0: หรือไม่ก็ไปร้านหรือไม่ก็ไปร้านเจ๊หมูกับร้านนพรัตน์ถึงจะมีโกโก
1: ้ใครที่ไหนซื้อที่นั่นไม่มีก็สั่งซื้อ
0: หรืออยากจะได้กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ก็ได้
0: ครับแล้วก็อยากจะเป็นเรื่องของไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไบโอดีเรามีขายร้านเจ๊หมูร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์แล้วก็บ้านหลุงช้างที่โคกตูมแล้วก็วันนี้ก็ไปที่ตลาดนัดวันไหลด้วยนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ยาย่าบิงก็เช่นเดียวกันครับก็มีที่ร้านเจ๊หมูร้านบัวเภสัชคกสำโรงแล้วก็ร้านจิ๋ววันจันทร์ช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างเอาไปดูแลสายตากัน
1: ไปซื้อกัน
0: ชั่วโมงนี้นะครับก่อนจะเข้าข่าวขออนุญาตนิดนึงกันว่าชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้ประกาศรายชื่อวัดที่จะทอดกฐินสำหรับในปีนี้2569เนี่ยเรามาช่วยกันทำบุญหน่อยเนาะเพราะถ้าใครซื้อยาไทยทิพย์โอสถเรา1กระปุกเท่ากับท่านได้ทำบุญ5บาทเราคืนบริษัทก็ไป295 5บาทเราจะถวายกับทางวัดทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเอาไปซื้อที่ดินครับ
1: ที่ดินถวายวัดนะ
0: แต่บางคนก็ให้เพิ่มมาก็มีนะ
1: ก็เป็นศรัทธาของเขาอะนะ
0: ซื้อหนูช้างซื้อไทยทิพย์โอสถห่อ2กระปุก600บาททำบุญด้วยอีก400เอาเป็น 1,000
1: สาธุ
0: ทำบุญ400แล้ว10อีก10บาททั้งก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเราเสร็จ5บาทไง
1: ครับ
0: เอาวิทยุรีบสั่งการได้เลยนะครับสั่งมาอีก20เครื่องนะครับ
1: ตอนนี้วิทยุทานซิสเตอร์ก็สั่งซื้อจากเราก็ได้แล้ว
0: ครับสั่งได้เลยครับเขาบอกว่าจะมาวันจันทร์มั้งนะครับยังไงก็เดี๋ยวรออีกทีนึงแต่ว่าสั่งได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานแพ็คของรอไว้เลยนะครับ
1: นาน
0: วิทยุนะ
1: วิทยุ
0: อ้าว
1: เรื่องนึงก็600
0: ครับผม
1: หรือถ่ายทิพย์สักกระปุกนึงก็จะได้เครื่องละ500
0: ใช่ซื้ออะไรก็ได้แล้วเหลือ500บาทไม่เอากำไรหรอก
1: นั่นเจ
0: ้พูดถึงไม่เอากำไรก็ไม่ได้นะได้ฮะนั่งฮะ 10บาทนะผมซื้อมา490นะเออ
1: ก็ตามนั้นแหละ
0: อ่ะวัด
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: และแต่ศรัทธาของท่านจะกองละร้อยกองละพัน2,000อะไรก็แล้วแต่
0: 5บาท10บาทได้เลย
1: จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดเหวราชตำบลอำเภอหวกเหล็กจังหวัดสระบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวทงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี 29-30-31 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: นี่งานกฐินสามัคคี
0: บุญอื้อเลยทีเดียวนะเราเนาะ
1: รวมกัน
0: เสียงจะได้ดีสักทีนึง จะได้ทำบุญด้วยเสียงกันนี่แน่
1: ทำบุญด้วยเสียงเนี่ยนะ
0: ครับผมยินดีต้อนรับทุกวัดเลยนะครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: ถนนตุกถัดขาด 100%
0: น้ำท่วมมิด9ตำบลต้องปรับแผนขนเสบียงทางรถไฟครับ
1: อ๋อต้องใช้รถไฟขนน้ำ
0: ขนไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
1: น่าเห็นใจ
0: มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1: รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
0: ท่านได้ลงไปพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมเปิดเผยว่า
1: ภาพรวมของหลายอำเภอเริ่มคลี่คลายแล้ว
0: อาทิเช่นอำเภอนาดีสถานการณ์เกือบเข้าสู่ภาวะปกติกบินบุรีน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด
1: แล้วก็เริ่มเปิดการจราจรได้แล้ว
0: ขณะที่อำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธ
1: ิ์แม้ระดับน้ำจะลดลงก็ตาม
0: แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงทำให้ชาวบ้านบางส่วนยังกลับเข้าบ้านไม่ได
1: ้อยู่กับถนนไปก่อนนะ
0: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่หมู่บ้านดงชัยมัน
1: อำเภอประจันตคามเป็นยังไง
0: ซึ่งมีสภาพกลายเป็นเมืองติดเกาะต้องสัญจรกันด้วยเรือเท่านั้นทางจังหวัดได้จัดตั้งครัวประกอบอาหารที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนสุวรรณวิทยา
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเรือส่งเสบียงอาหารกับพี่น้องประชาชน
0: ที่เขาไม่ยอมทิ้งบ้านนะอยู่กับบ้านนั่นแหละวันละ3มื้อ
1: ต้องเอาไปส่งวันละ3มื้อ
0: ส่วนเรื่องสุขภาพได้สั่งการให้สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลโรคที่มากับน้ำเช่น
1: โรคพื้นคันน้ำกัดเท้าอย่างใกล้ชิด
0: นายชนาทิพย์บอกว่าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดในขณะนี
1: ้แต่แล้วก็เนื่องจากว่าจุดเนี่ยเป็นจุดรับน้ำทั้งหมดนะ
0: ก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: และ
0: ซึ่งระดับน้ำยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
1: โดยเฉพาะศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลบางแตนเนี่ย
0: บางแตนลูกค้าเราเยอะนะ
1: แถวเนี้ยนะ
0: ลูกบางแตนบ้านสร้างลูกค้าเราเยอะโดยเฉพาะที่โรงเรียนศรีรักน้ำสูงกว่าพื้นโรงเรียนถึง50เซนครับ
1: ก็ต้องใช้คันดินกั้นน้ำมาไว้เนี่ย
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปสมทบเพิ่มเติมครับ
1: นายอำเภอบ้านสร้างว่ายัง
0: ไงโอ้โหนี่เป็นไอดอลผมเลยนะเนี่ย
1: ใครแล้วนะ
0: ท่านเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยท่านเป็น
1: นายอำเภอบ้านสร้าง
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไร

0: ปีนี้มากกว่าเพราะมวลน้ำมันมา2สายหลัก
1: ทั้งแม่น้ำปราจีนบุรีก็รับน้ำมาจากกบิลบุรีศรีมหาโพธ
0: ิ์และก็มวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลมาบรรจบกันที่บนบางแตน
1: ประกอบกับน้ำบางส่วนเนี่ย
0: หลากเข้าทุ่งบางพลวงทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมที่อำเภอบ้านสร้างครบทั้ง9ตำบล
1: 88หมู่บ้านเน
0: ี่ยแม้แต่ที่ว่าการอำเภอซึ่งว่าเป็นที่สูงแล้วนะ
1: ระดับน้ำก็ยังท่วมถึงหัวเข่าด้วย
0: ครับเลยหัวเข่าไปเลยนะที่บางแตนเนี่ยมีคนเขาเลี้ยงปลาเยอะนะขุดบ่อเลี้ยงปลาเยอะ
1: มี
0: ไปกับน้ำหมดทั้งละมั้ง
1: ปลาเนี่ยนะ
0: ขณะนี้ถนนสายหลักและก็สายรองทุกเส้นทางถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงครับ
1: โดยเฉพาะรถเล็กนี่ไม่สามารถวิ่งเป่าไปได้เนี่ย
0: ต้องใช้รถยกสูงของทหารนะรถจีมซี
1: รถ
0: กู้ภัยปพเนี่ยแล้วก็เรือในการสัญจรเท่านั้น
1: ทางอำเภอได้ตั้งศูนย์พักพิงไว้14แห่งเนี่ย
0: มีผู้อพยพมาแล้วกว่า700คนหรือประมาณ 90% ครับ
1: ถ้าขอพูดเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ยังมีชาวบ้านอีกราว 10% ที่ยังห่วงบ้านดื้อ
1: ไม่ยอมออกมา
0: แหมเหมือนคนข้างบ้านผมเลย
1: ดื้อไง
0: ดื้อ
1: ไม่ยอมออกจากบ้าน
0: เออ
1: ก็วิงวอนเด
0: ้อผ่านสื่อมวลชนแล้วบอกอย่าชะล่าใจ
1: เพราะว่าน้ำมันยังมีอีกเยอะเนี่ย
0: รีบอพยพมาเถอะเอาตัวรอดปลอดภัยก่อน
1: ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
0: เรามีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับสายด่วนแล้วก็นำเรือเร็วเข้าช่วยเหลือตลอดเวลาเบื้องต้นเนี่ย
1: ยังไม่มีการเสียชีวิตนะ
0: ครับไม่มีการสูญเสียในอำเภอบ้านสร้างทันว่าอย่างนั้น
1: ว่าอย่างนั้นก็ดีแล้ว
0: ขณะเดียวกันปัญหาการคมนาคมที่ถูกตัดขาดทำให้การส่งความช่วยเหลือไปได้ยากครับ
1: ลำบากเลย
0: นายกฤตกสมพันธ์นายกองค์การบริหารตัวจังหวัดปราจีนบุรีก็ปรับแผนการช่วยเหลือ
1: โดยลำเลียงถุงยางชีพแล้วก็เสบียงอาหาร
0: ใส่โบกี้รถไฟไปเลยเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเลย
1: อาศัยรถไฟไป
0: ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะ
1: เนื่องจากถนนเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดหมดแล้ว
0: เราจึงต้องนำสิ่งของช่วยเหลือบรรทุกใส่โบกี้รถไฟ1โบกี
1: ้ไปลงที่สถานีรถไฟหนองน้ำขาวดูนะ
0: เพิ่มสร้างจากนั้นก็จะมีทีมกู้ภัยนำรถยกสูงนะแล้วก็เรือมารับช่วงต่อครับ
1: เอาไปจอดนึงนะ
0: เพื่อกระจายไปตามศูนย์พักพิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศรีรักศูนย์บางเตยยืนยันว่าเราไม่ปล่อยพี่น้องประชาชนต้องอดอยากอย่างแน่นอน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: แม่ผมก็นึกว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่อ่ะ
1: โอ้ท่านไปหลายที่ด
0: ิไปทำไม
1: ก็
0: มาทำไม
1: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ย
0: ครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันกันละกันฝนฟ้ามาอย่างนี้เนี่ยน้ำมาอย่างนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเราโดยเฉพาะการดูแลเรื่องของสุขภาพภายในร่างกายเราเนี่ยเนาะอย่างไบโออย่างเงี้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ยานะแต่มันคืออาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ
1: ไบโอดี
0: มันมีทั้งโปรตีนมีทั้งเอนไซม์แหละ
1: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กระปุกหนึ่งก็690
0: ม
1: ี
0: 100แคปซูลนะครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลก็จ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: ถ้าเป็นโปรมิกออยล์นี่ดูแลไตกับตับนะ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตต้องโปรมิกออยล์เนี่ยนะ
0: หลายท่านถามหามาทำไมอยากจะได้น้ำมันกระเทียมตัวนี้ก็ใช้ได้เพราะตัวนี้มัน11สายพันธุ์ไงดูแลกันหลายอย่างแต่ว่าถ้าจะให้มันรักษาจ๋าจริงๆมันไม่ได
1: ้
0: มันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บำรุงฟื้นฟูไตเราเนี่ยทำงานหนักนะเพราะเรากินสารพัดจะกินแล้วเกิน
1: นาน
0: เดี๋ยวเค็มก็กินหวานก็กินเปรี้ยวก็กินเผ็ดก็กินเนี่ย
1: สารพัดเนี่ยนะ
0: พอเผลอมีแอลกอฮอล์ก็ไปดูอีก
1: นานยุ่งเงินใหญ
0: ่ไหวเลยนะนะครับอ้าวดูแลกันซะร่างกายเราจะได้สดชื่น
1: สดชื่นแจ่มใสเนี่ยครับ
0: นอนก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู650บาทเลยได้2ขวดนะ
1: 2ขวด650บาทซื้อ4ขวดก็ 1,300
0: แถมให้ขวดหนึ่งเหมือนกันเลยกับดีแค
1: ร์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเลย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตาเหมือนกัน
0: ดูแลสายตาใน
1: 2เม
0: ็
1: ดสองเม็ด
0: ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดวันละครั้งเดียวก็พอแล้ว
1: นาน
0: ที่ป่าขุนน้ำนางนอนมาอีกแล้วครับข่าวนี
1: ้มีอะไรเหรอ
0: ชายวัย39ปีหลงป่าครับ
1: ขุนน้ำนางนอน
0: 2วันยังหาไม่เจอเลย
1: แล้วติดต่อได้ยังไง
0: ก็โทรมานะโทรศัพท์ยังไม่หมดสัญญาณนะ
1: บอกว่าไง
0: ล่าสุดบอกว่า
1: หนาว
0: หนาวแล้วหิวด้วย
1: และล่าสุดแบตหมดเนี
0: ่ยแบตเตอรี่หมดอีก
1: เสร็จการ
0: ขุนน้ำนางนอนนะ
1: แล้วเขาไปทำไม
0: นั่นน่ะสิไปทำไมเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชายคนหนึ่งอายุ39ปี
1: บ้านไหน

0: ก็อยู่บ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย
1: จังหวัดเชียงราย
0: ไปขึ้นไปท่องเที่ยวไปหาของป่าบนดอยนั่นแหละ
1: อ๋อ
0: ดอยเขาเรียกดอยจ้องหรือว่าดอยขุนน้ำนางนอนนะ
1: กับกลุ่มเพื่อนๆนะ
0: ตั้งแต่วันที่2นี่ผ่านมาแล้วก็พัดหลงกับกลุ่ม
1: เพื่อนเนี่ย
0: กลับลงมา2คน
1: เพื่อนกลับมาหมดแล้ว
0: ต้นต้นสภาผู้ประสบเหตุมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่
1: มีติดตัวไปด้วยและช่วงเช้าของช่วงค่ำวันที่3เน
0: ี่
1: ย
0: แม่ของผู้ประสบเหตุก็โทรบอกลูกชาย
1: ว่าไง
0: เป็นไงไรหนู
1: เด็กนายกอี
0: กแล้วเขาเรียกลูกเขา
1: อ๋อ
0: ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่
1: หิวข้าวหิวน้ำ
0: แล้วเองหลงกับเขาตรงไหนแล้วนะ
1: แล้วก็ว่าไง
0: จุดพัดหลงน่าจะเป็นบริเวณบนดอยนางนอนนั่นแหละดอยจ้องนี่แหละ
1: ดอยจ้องเนี่ยนะ
0: พิกัดทางขึ้นโซนด้านหลังของศูนย์บำบัดดอนผาหมีผู้ประสบเหตุเหลือสัญญาณมือถือนิดเดียวเอง
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหานะ
0: ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อเรื่อง
1: ของ
0: อาถรรพ์เจ้าแม่ดอยนางนอนนะ
1: มีอาถรรพ์เหมือนกัน
0: เ
1: นาะสำหรับผู้ประสบเหตุเป็นยังไง
0: ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหนาวแล้ว
1: หนาวหิว
0: หิวด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำโดรนบินขึ้นไป
0: ครับ
1: ไปสำรวจนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าติดต่อสัญญาณไม่ได้แล้ว
0: แต่ไม่สามารถทราบพิกัดที่แน่ชัดได
1: ้ต่อก็ไม่ได้แล้ว
0: ล่าสุดทราบว่าแบตเตอรี่มือถือของผู้ประสบเหตุหมด
1: เด็ดกัน
0: ไม่สามารถติดต่อได้เลย
1: โดยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
0: ผู้ใหญ่บ้านจ้องหมู่9
1: ว่าไง
0: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอุทยานถ้ำหลวง 6-7 คน
1: ก็ทำการค้นหาดิ
0: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันวางแผน
1: ออกวางแผนออกค้นหาผู้สูญหายกันต่อไป
0: ส่วนความคืบหน้า
1: เป็นยังไง
0: เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบ
1: โอ้หายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ย
0: คนเขียนยังไม่รู้เลยคนอ่านจะรู้ได้ไงวะนะ
1: ไปเที่ยวไปหาของป่ากัน
0: ไปหาของป่านี่นึกถึง11อะไรนะ13
1: หมูป่า
0: ทีมหมูป่าเนาะ
1: อะคาเดมี่อะไร
0: ผู้ว่าก็ไปแล้วผู้ว่าก็ไปแล้วน้องหมูป่าก็ไปอีก1คนล่าสุดนี่นักดำน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไอ้ประเทศเทพนาลมาจากต่างประเทศอะ
1: เป็นไง
0: ก็เสียชีวิตไปอีก1คน
1: โอ้
0: ตอนนั้นก็มีอะไรจัดแซมเป็นทหารเรือนะ
1: อ
0: ก็ไปอีก1คน
1: น
0: ะครับก็มันก็หลายปีแล้วเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอง
1: ก็เด็กที่เข้าไปโตเป็นหนุ่มก็หมดแล้ว
0: ครับผมนะย้ำหน่อยนะมะระขี้นกไม่ใช่ยานะครับคนที่เป็นเบาหวานจะมากินมะระขี้นกอย่างเดียวไม่ได้นะควรจะกินยาโรงพยาบาลด้วยนะครับ
1: ควบคู่กันไป
0: เพราะว่ายาโรงพยาบาลเนี่ยเขาแน่นอนอยู่แล้วนะส่วนจะเอาเดี๋ยวกินมะระขี้นกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: นะครับผมว่ากินทั้งคู่แหละดี
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลเขา
0: อันนี้มันเป็นความเชื่อแบบคนไทยเราอะนะเป็นแพทย์แผนไทยบอกเป็นเบาหวานต้องกินมะระขี้นก
1: เมื่อก่อนก็แบบนั้นน่ะอยู่บ้านนอกกันน่ะ
0: หรือไม่ก็มะเขือพวงมาตำๆกินแต่น้ำอะไรเงี้ย
1: แล้วแต่แต่ละท้องที่นะ
0: ครับ
1: เ
0: หมือนก็โรคไตอ่ะคุณเป็นโรคไตให้กินไข่ขาวกับน้ำข้าวนะมันก็เป็นการเคลือบไตอะไรไปอย่างนั้นนะครับ
1: นาน
0: ถ้าจะให้ดีก็ต้องบำรุงฟื้นฟูด้วยโปรมิกออย
1: ล์อันนี้ต้องโปรมิกออยล์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: โปรมิกออยล
0: ์ถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องกินยาโรงพยาบาลคู่กับ
1: มะระขี้นกของเรานี่แหละควบคู่กันไป
0: ครับผมเหมือนกับคนที่ติดเตียงแล้วจะกินไบโอดีก็ไม่ได้เนาะ
1: ม
0: ันเป็นแคปซูลมันกลืนไม่ลง
1: กลืนไม่ได
0: ้ก็ผสมกับโกโก้สิ
1: อันนี้สบายเลยมันเป็นน้ำอ่ะนะ
0: ก็โกโก้หนึ่งแก้วชงละร้อ
1: น
0: แล้วก็ไบโอนี่หักเข้าไปเลยเอากรรไกรตัดเอาผงออกมาครั้งละ3เม็ดแก้วนึงเนี่ยโอ้มันแซ่บก็แซ่บนะ
1: ใครก็กินไป
0: อร่อยก็อร่อย
1: โกโก้
0: ประโยชน์ก็ได้โปรตีนก็ได
1: ้
0: โกโก้ผสมกับ
1: ไบโอดี
0: ได้เลยครับ
1: เป็นแบบผงไปเลย
0: ส
1: ่
0: วนท่านที่กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดเนี่ยนะ
1: อันนี้ให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัด
0: เพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วก็ต่อ
1: ราคาเดียวกับมะระขี้นกนี่แหละ
0: ครับผม
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ใช่ก็กระปุกหนึ่งเท่ากันกับมะระนะครับ
1: ก็สั่งซื้อกันได้นะ
0: ครับผม
1: สองกระปุกก็600
0: สี่กระปุกแถมหนึ่งกระปุก
1: 1,000 บาทเด
0: ้ครับผม
1: หกร้อยก็พันสองเด
0: ้พันสองเด้
1: กระปุกหนึ่งแถมหนึ่งกระปุกนะ
0: ครับผม
1: มะระขี้นกหรือทางด้านน้ำมันงาดำเนี่ยนะ
0: ใช่ส่วนท่านที่มีอาการปวดด้วยเนี่ยกระดูกมันก็แคบธรรมดาที่ไหนแล้ว
1: ไอ้บวกแก๊ปจะไปตีกอล์ฟเนี่ยนะ
0: มันไม่ผูกไม่พุนก็ดีแล้วกินน้ำมันงาดำเข้าไว
1: ้
0: มันจะได้สร้างความหล่อลื่นจะได้ไม่ผูกไม่พุนแต่มันผูกมันพุนแล้วก็ทีนี้งานเข้าเลย
1: นึกถึงของเราเ
0: ท่ไทแคลพัดไง
1: ไทแคลพัดดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: สองกระปุก500กินได้เดือนนึงกินวันละ2เม็ดอ่ะ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 น
0: ึงอ่ะนะเขาแถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้1กระปุก
0: ถ้าจะให้ดีกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถ
1: ย
0: าไทยทิพย์โอสถเนี่ยมีทั้งชนิดแคปซูลแล้วก็สมิธเขาเรียกว่าชนิดอัดเม็ดทรงกระบอกเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรอัดเม็ดทรงกระบอกสูตรหนึ่งนะ
1: นาน
0: ของละ200บาทถ้าเป็นแบบแคปซูลไม่เนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูล
1: อันนี้ก็กระปุกก็300บาท
0: ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ย
0: สักคู่จ้านึกถึงอันนี้ขึ้นมาเลยในเพลง

0: นอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง

0: แม่เมื่อกี้แม่รวยรื่นแกบอกว่าเอาไม่ออกอากาศเหรอแกฟังอยู่กรุงเทพไง
1: ออกกรุงเทพเนี่ยนะ
0: กรุงเทพไม่มีวันนี้มีกลางคืน
1: ฟังกลางคืนที่คุณแม่
0: เสาร์อาทิตย์ไม่มีแต่ถึงบอกให้ก็โทรมาตอนนี้ไม่เห็นมีเสียงไงถ้ากลางคืนละมีแน่เลยคุณแม
1: ่ฟังกันยาวเลย
0: ครับผม
1: คืนเนี่ยนะ
0: ครับเอาใครอยู่ในกรุงเทพนะรับประสบอุทกภัยเช็คเลยนะ
1: เช็คของเงินช่วยเหลือ
0: ค่าซ่อมแซมด้วย
1: ในกทม.นะ
0: ครับผม
1: โอ้โห
0: ผู้ประสบอุทกภัยเช็คด่วนเลยนะครับค่าซ่อมแซมค่าช่วยเหลือน้ำท่วมอ่ะ
1: เงินช่วยเหลือ
0: คนที่อยู่กรุงเทพประสบอุทกภัยสามารถของเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งที่มาได้แก
1: ่1
0: เงินช่วยเหลือดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนที่ได้รับผลกระทบ
1: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
0: 2เงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.
1: โดยพิจารณาตามความเสียหายจริง
0: และเอกสารประกอบยื่นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบจันทร์ถึงศุกร
1: ์ตามเวลาราชการ
0: และยื่นคำขอภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เกิดภัยและประสบสาธารณภัยกทม.เปิดรับคำเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกันเปิด2ช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.
1: ประกาศจากกรมป้องกันสาธารณภัย
0: เรื่องประกาศเขตการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย
1: พื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: เช็คเลยครับ38เขต118แขวง
1: กรุงเทพมหานครประสบอุทกภัย
0: ครับของเงิน
1: สามารถรับเงินได้
0: นะพี่น้องมันมีทำไงอ่ะได้ไหมบางบานเสนา
1: เอาครับแต่ละจังหวัดเขาคงมีการช่วยเหลือกันนะ
0: ประจินเป็นไงบอกหน่อยบอกหน่อย
1: ประจินนี่ก็ถนนถูกตัดขาดเยอะเนี่ย
0: ครับโดยเฉพาะบ้านสร้างอย่างที่บอกไปนะ
1: ตอนนี้ต้องอาศัยรถไฟแล้ว
0: ครับหนุ่มรับจ้างขนยาบ้านี่ส่งทั้งพัสดุไปรษณีย์นะ
1: เอาอีกแล้ว
0: จากเชียงรายแล้วขับไปรถไปรอรับที่นู่น
1: ที่ไหนอ่ะ
0: สุราษฎร์ธานีนั่นนะ
1: เรื่องของยาบ้ายาเสพติดเนี่ย
0: ตำรวจไปรวบคาลานจอดรถที่โรงแรมเลยครับ
1: โอ้จับได้เ
0: ลยครับ
1: เอาว่ากันไปเลย
0: ครับคิดไปเองว่าวางแผนมาดีไม่รู้หรอกตำรวจเขาเก่ง
1: รวบคาลานจอดรถของโรงแรมเนี่ยนะ
0: รับจ้างขนยาบ้าครั้งละ1ล้านบาท
1: โอ้โห
0: โอ้โหได้ไม่คุ้มเสียเลย
1: ไม่คุ้มกันง่าย
0: ส่งพัสดุจากเชียงรายนะ
1: ขับไป
0: แล้วก็ขับรถมารอรับที่สุราษฎร์ส่งให้ตัวเองรับตัวเองสุดท้ายเกมนี่ครับ
1: พร้อมยาบ้า 600,000 เม็ดเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจจากสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทีมงานปปส.ภาค8ไปจับกลุ่มตัวนายเอกรัฐ
1: อายุ44ปีหรือนายเอกคลองฉนากเนี่ยนะ
0: ฉายาเขาเอกคลองฉนาก
1: คลองฉนาก
0: เอกคลองฉนากของการยาบ้า 600,000 เม็ดครับ
1: แล้วก็รถยนต์ฟอร์ดเนี่ย
0: ฟอร์ดเอเวอเรสต์สีดำทะเบียนกรุงกระบี
1: ่กับกรุงโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเนี่ยนะ
0: ครับสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดร้อยตชด417รับการประสานจากปปส.ภาค8กรณีเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับของกรมการการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี
1: ่แล้วก็หน่วยร่วมยึดยาบ้าซุกซ่อนในกล่องพัสดุเนี่ย
0: จำนวน
1: 250,000 เม็ดและ
0: ขยายจับกลุ่มผู้รับปลายทางก็คือ
1: นายอาทิตย์หรือนายโต้งเนี่ย
0: จากการสืบสวนพบว่าพัสดุนี่ซุกซ่อนยาเสพติด
1: ส่งมาจากต้นทางที่จังหวัดเชียงราย
0: ตั้งแต่ส่งวันที่1มาตั้งนะวันที่1นะ
1: ส่งมา
0: ผ่านมาปป2เนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับ
1: แล้วก็ร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งเนี่ย
0: สาขาวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายครับ
1: เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา
0: เอกรัฐและพิสิทธิ์เนี่ยขับรถบรรทุกพัสดุไปส่งที่ร้านจำนวน11กล่องครับ
1: และเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบได้ว่า
0: เมื่อ30กันยามีพัสดุ6กล่องถูกส่งออกไปแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา2กล่อง
1: สุราษฎร์ธานี3กล่อง
0: พัทลุงอีก1กล่องครับ
1: นอกจากนี้ยังพบนายเอกรัฐและนายพิสิทธิ์เนี่ยนะ
0: เดินทางมาถึงพื้นที่สุราษฎร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: โดยรถยนต์เนี่ย
0: ขับมาแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลบางกุ้ง
1: อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนพัสดุจะส่งมาที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลบางใบไม้
1: อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ก็เลยวางแผนจับกลุ่มโดยแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดครับ
1: เฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลา
0: ต่อมาวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่ชุดที่1
1: ก็ไปที่โรงแรมที่ผู้ต้องหาพักกัน
0: และอีกชุดหนึ่งไปที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าว
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบแล้ว
0: เอกรัตน์เดินมาที่รถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของโรงแรม
1: จึงขออนุญาตจับกลุ่มนะเอกรัตน์นะ
0: เอกรัตน์สารภาพเลยครับ
1: ว่ายังไงเอกรัตน์
0: ผมได้ส่งพัสดุดังกล่าวจริงครับไปที่บ้านหลังเนี้ย
1: มา
0: ได้รับค่าจ้าง1ล้านบาท
1: โอ้โหเป็นล้านแก
0: เจ้าหน้าที่ก็จึงนำตัวไปที่บ้านพบกับกล่องพัสดุ3กล่องตั้งอยู่
1: ภายในบ้านแล้วก็มียาบ้าบรรจุอยู่ 600,000 เม็ด
0: จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เดี๋ยวก็ต้องขยายผลอีกนะ
1: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะ
0: มีกันจังเลยเนาะ
1: จับได้ทุกวันเนี่ย
0: จับได้ทุกวัน
1: ไม่รู้จะซื้อจะเสพกระทำไม
0: ครับผ
1: ม
0: เสพไปให้ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
1: นั่นสิของเสพติดเนี่ยเสพมากกับประสาทหลอน
0: กินกาแฟลูกช้างดีไหว
1: ได้ประโยชน์กับกันเยอะเนี่ย
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
0: สดชื่นตลอดทั้งวันนะ
1: สดชื่นทั้งวัน
0: ท้าให้คนที่เป็นเบาหวานนะทั่วโลกนะมวลมนุษยชาติเลยนะดื่มได้เลยเบาหวานไม่ขึ้นแน่นอน
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไม่ได้ใส่ไขมันทรานส์เขาใช้ถั่วขาวใช้สุคโรส
1: นาน
0: เหมือนโกโก้นะ
1: โกโก้เนี่ย
0: ใช้สุคโรสแล้วก็ใช้มะพร้าว
1: มะพร้าวเนี่ย
0: ดื่มแล้วอร่อยอร่อยริบประเสริฐสี
1: โกโก้นะ
0: รถเก๋งไปเฉียวมอเตอร์ไซค์จุดยูเทิร์นพี่สาวสาหัสครับ
1: น้องวัย12ปี
0: กระเด็นตกรถโดนรถเบนซ์เหยียบซ้ำกับอีก
1: โอ้รถเบนซ์กับใบนายซ้ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตาพวงไปดูหน่อยดิ
1: อยู่ที่ไหนตาพวงเนี่ย
0: กำแพงเพชรอะเด
1: ้โอ้ตาแพงเพชรไง
0: เออ
1: ผมมีเพื่อน2คนนะ
0: ชื่อบุญยังกับพวงใช่ไหม
1: ในพวงกระแพงเพชรคนนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ยังคนนึงจังหวัดเดียวกันนี่แหละ
0: น่าเป็นเพื่อนคุณเลยเนาะโอ้บาดเจ็บคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งนะในตัวเมืองเลยนะถนนสายเลี่ยงเมืองเนี่ย17นาฬิกาเมื่อวานเนี่ยจะ8จะครบธงชาติอยู่แล้ว
1: ที่เกิดเหตุก็พบรถเบนซ์นะ
0: รถเบนซ์สีบอลเงินทะเบียนมีทะเบียนไหมไม่บอกทะเบียนนะ
1: ไม่ได้บอกอ่ะ
0: มีนายทรัพย์ทวีอายุ72ปีเป็นคนขับ
1: จอดอยู่กลางถนนใกล้กับล้อดังด้านซ้ายเนี่ย
0: พบร่างของเด็กชายอภิพัฒน์อายุ12ปี
1: นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเนี่ย
0: สภาพร่างกายผิดรูปทั้งแขนและขาก็พูดน่าสงสาร
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ห่างไปประมาณไม่เท่าไหร่ครับไปพบรถ
1: จักรยานยนต
0: ์ยามาฮ่าสภาพด้านขวาเสียหาย
1: และมีใครนะ
0: นางสาวสุปวีอายุ16ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: นอกจากนี้ฝั่งตรงข้ามพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้ามีนายประกรณ์อายุ57ปี
1: เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถานการศึกษาแห่งหนึ่ง
0: เป็นผู้ขับขี่จอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าซ้ายมีรอยครูดเป็นยาว
1: เป็นตั้งแต่ตะจกกันนะ
0: นายทรัพย์ตะบีบอกว่าเพิ่งนำรถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง
1: แล้วก็กลับบ้าน
0: พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ขับตามหลังรถยนต์โตโยต้ามา
1: แต่จู่ๆรถโตโยต้า
0: ไปเฉียวรถจักรยานยนต์จนล้มลงทำให้เด็กชายที่ซ้อนท้ายกระเด็นมาอยู่หน้ารถ
1: ตนเองก็ขับตามมาเบรกไม่ทันนะเนี่ย
0: ทับร่างอย่างแรงครับ
1: นายประกรณ์คนขับรถโตโยต้าว่าไง
0: ขับรถตรงมาจากสัญญาณไฟแดงจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเบี่ยงซ้ายข้ามมาบริเวณจุดกลับรถ
1: จึงพยายามเบี่ยงรถหลบหนีแต่มันไม่พ้น
0: ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้น
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาทั้งสองคนเนี่ยนะ
0: ทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาดูจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เดี๋ยวกลับมานะครับเย็นนี้ไปเจอกันที่วัดไรนะแม่นะ
1: วัดไรจะบนเขาสมครท่าวงลพบุรี
0: ชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวกลับมา

0: มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้มไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกัน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ชั่วโมงที่3แล้ว
1: ยาวยาว
0: ทำไมไหวอย่างนี้อีกตั้ง2ชั่วโมงไม่ได
1: ้ชั่วโมงให้สบายใจไปเลย
0: เสียงมันก็บลือหือบลาหาไม่น่าเลย
1: เป็นไง
0: กินให้ห้าวก็ไปดิ
1: เสียงจะแห้ง
0: กินเม็ดเดียวนี่มันห้าวหลายวันเลยนะ
1: เม็ดนึงเนี่ยนะ
0: อ
1: ยู่ได้ยาว
0: ยาวเลยบางคนก็มันคืออะไรก็อยากรู้ก็ต้อง
1: โทรมา
0: โทรมา
1: คุยกัน
0: อย่าให้เมียโทรมาสิปะโถ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เป็นเก็บนาลายทองไม่ได
1: ้
0: เมียโทรมาคิดถึง
1: คิดถึงไง
0: ตอนนี้ไปไหนไม่ได้อยู่นู่นบางบัวทอง
1: น้ำไง
0: น้ำล้อมรอบ
1: ไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: นู่นรักใครไม่ได้แล้วนอกจากหมอเม่น
1: ใจเดียวรักเดียวใจ
0: รักเดียวใจเดียวมอเมนดูอ่ะเห็นตัวเล็กๆกันน่ะไม่ได้นะ
1: หงอเหมือนกันไง
0: โอ้โห
1: เพิ่งรู้เนี่ย
0: ว่าคนเป็นร้อยเป็นพันแล้วลุงช้างทำไมกลัวได
1: ้
0: หมอเม่นนี่คนมันไม่กลัวไม่ได้เหมือนก
1: ันว่างั้นเลยนะ
0: ใช
1: ่เหมือนกันหมดนะมั้งคนเราเนี่ยเนาะ
0: เปียกนารายทองคิดถึงนะพี่ท่านเมื่อคืนนี้คุยกันอยู
1: ่คุยกันไง
0: คุยกัน
1: โอ้
0: ทำยังไงจะหนีเมียไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะนะ
1: ยังมันนะยังมันนะ
0: ครับผมขอบคุณพี่ชายจากกรุงเทพด้วยนะขอเพลงรับแลพอดีคุยหลังไมค์ยาวไปหน่อยก็เลยแถมหนาวใจชายแดนไหมอีกเพลงหนึ่ง
1: เป็นสองเพลงเลย
0: สองเพลงส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารตำรวจบริเวณชายแดนประเทศไทยทั้งกองทัพภาคที่สามภาคเหนือ
1: ภาคเก้าก
0: องทัพภาคที่สามก็ภาคเหนือก็กองทัพภาคที่4ก็อยู่ภาคใต
1: ้
0: กองทัพภาคที่2อยู่ที่ภาคอีสานกองทัพภาคที่1ก็ดูแลทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางนะครับก็ดูแลกันไปทหารตำรวจก็ภาค1ในกรุงเทพฯอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ภาค2ที่ไหนไม่รู้รู้แต่ภาค9อ่ะเนี่ยสตูล
1: สตูลภาค9
0: ภาค5นี่ภาค5เดี๋ยวเร็วๆนี้จะออกอากาศที่ตำรวจภูธรภาค5จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ
1: อ๋อมีอุตรดิตถ์ด้วยนะ
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค6พิจิตรกับกำแพงเพชรก็น่าจะประมาณเดือนมกราค
1: ม
0: นะครับ
1: ต้นปี
0: ให้มันทั่วประเทศไทยไปเลยดูสิไม่มีในห้างดูแลอย่างเขาอะนะ ต้องทำตัวเป็นในห้างเอง
1: เป็นในห้างเองซะเลย
0: ครับในห้างบอกลุงช้างออกไปเถอะต้องมาอยู่กับผมแล้ว
1: อยู่ในการไป
0: ครับนี่ยกธุรกิจปุ๋ยให้ผมอ่ะก็เลยก็ไปส่งแล้วที่ไผ่สาลีพรุ่งนี้นะ
1: พรุ่งนี้ไปส่งให้1ตันแถมมาอีก2ลูก
0: น่าจะไปสัก2ตันนึง
1: แถมไป14ลูก
0: 14ลูกนะ2ตันน่ะ
1: นั่น
0: สิ้นเดือนตุลานี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ
1: ขอ
0: ซับน้ำตาชาวนานะครับ
1: ช่วงนี้นะ
0: ใครที่ซื้อไปแล้วยังไม่ได้วานเก็บไว้ที่สูงหน่อยแต่จริงๆอ่ะในปุ๋ยเรามันก็ใส่พลาสติกถุงอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันท่วมเลยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันแค่ฝนโปรยปลายมามันมารอดอ่ะแต่ถ้าว่ามันแช่น้ำมันจะไปไม่ไหวนะครับแต่มันปุ๋ยเรามันชอบน้ำด้วยสิ
1: ชอบน้ำ
0: ครับที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพยาชัยนาทเป็นไงล่ะ
1: น้ำท่วมไหมเล่านะ
0: ทำไมจะไม่ท่วมเราสิเดือนเต็มจะถุนบ้านหมดนะ
1: ตะลุกนี่บ้านพี่แดนเนี่ยสนธยาป่ะเนี
0: ่
1: ย
0: แดนชัยสนธยา
1: แถวตะลุกก็ป่ะ
0: นั่นแหละประมาณนั้นแหละ
1: ม
0: ันตลกอีท้ายเขื่อนชัยพยาอยู่สัพยาอยู่หาดอาสานะครับโอ้ลุ่มน้ำชัยพยาทั้งหมดแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยพี่หนุ่มดีเจหนุ่มจากชัยนาทส่งรูปให้ดูสะพานข้ามแม่น้ำชัยพยาหน้าวัดอะไรนะ
1: ธรรมมูล
0: ธรรมมูลนะที่จะไปวัดสิงห์นะน้ำแตะถ้อยท้องตะพานแล้วอ่ะ
1: โอ้ตอนเนี้ยนะ
0: ครับนครสวรรค์ก็ไหลเข้ามาแต่ที่ไผ่สาลีไม่มีน้ำเนี่ยถ้ามีน้ำเขามีแต่น้ำฝนไงก็สั่งปุ๋ยไปก็ได้เลยขอบคุณมาก
1: ก็ใช้กันไป
0: มีของแถมไปให้ด้วยนะ
1: ปุ๋ย
0: พรุ่งนี้วันนี้ทีมงานเขาหยุดวันนึงหยุดไม่ได้ลูกน้องผมอะ
1: เป็นไงอะ
0: โน่นเลยไปแถวไอบ้านอาจารย์วัชระ
1: ดอน
0: เกิดกระเสียวขึ้นกระเสียว
1: ไปนู่นไง
0: ไปตกปลากัน
1: ชอบตกปลาเหรอ
0: เออ
1: โอ้
0: ครับไปตกปมตกปลาอะไรก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันหน่อย
1: นั่น
0: แดดมันร้อนบางทีก็ฝนมันตกมาก็ร่มนะอยู่ในร่มดีที่สุดแล้วครับคนแก่คนเฒ่านะแนะนำเลยครับดื่มโกโก้ลุงช้างนี่ประจำ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: มันสดชื่นกินคู่กับ ไบโอดีได้เลย
1: ได้เนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: เอาวิทยุสั่งก็ได้เลยนะ
1: วิทยุก็มากันแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องที่ก็600อ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: นี่โชเฟอร์6ล้อก
1: ้
0: มขับรถมาก้มของร่วงไง
1: อ้าว
0: ก้มเก็บของ
1: เงย
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: เสยรถเก๋งพังเลยครับ
1: โอ้โห
0: ขับเข้าไปกับร้านอาหารซ้ำครับพี่
1: โดนร้านอาหารโอ้โห
0: ขับรถเนี่ยเวลาอะไรร่วงก็ปล่อยมันร่วงเดี๋ยวจอดรถซะก่อนแล้วค่อยเก็บ
1: อันนี้จะปลอดภัยกว่านะ
0: เออ
1: ไม่ใช่ก้มลงไปด้วยขับไปด้วยเนี่ยอันตราย
0: ตำรวจจากสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการรับแจ้ง
1: มีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อ
0: พุ่งชนกับรถนั่งยนต์บุคคลจอดอยู่ข้างทาง
1: หมุนไปกระแทกกับบ้านเรือนประชาชน
0: ร้านอาหารได้รับความเสียหายบริเวณริมถนนซอยแบริ่ง
1: ใกล้กับซอยแบริ่ง1ตำบลสำโรงเหนืออ
0: ำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจังหวัดเดียวเลยนะ มีคนไปอยู่กันเยอะมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้บางคนรวมกันแล้วเฉพาะอำเภอเมืองนะคนมากกว่าตัวจังหวัดบางจังหวัดด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: น่านสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการคนไปเยอะจริงๆเลยนะมันมีอะไรดีที่นั่น
1: ไม่รู
0: ้แหล่งเศรษฐกิจนะเนาะที่เกิดเหตุเพราะรถบรรทุก6ล้อครับ
1: ตู้ทึบยี่ห้ออีซูซูสีขาว
0: ทะเบียนปทุมธานีสภาพเนี่ยนะ
1: หน้ารถพังเสียหาย
0: พุ่งอัดติดกับท้ายรถยนต์นั่งส่งบุคคลโตโยต้าสีแดง
1: สภาพตัวรถนี่ก็ด้านหน้าเสียหายเละเลย
0: กลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วครับ
1: อ้าว
0: นอกจากนี้แรงกระแทกยังทำให้รถเก๋งหมุนเคว้งกันไปชนประตูเหล็กหน้าบ้านพักและก็ร้านอาหารอีสาน
1: ได้รับความเสียหายไปด้วย
0: รวมถึงป้ายห้ามจอดรถของทางราชการล้มเสียหาย
1: เพราะดีนะ
0: ที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: คดีจากการสอบถาม
0: นายกฤษกรโชเฟอร์รถ6ล้อ
1: ให้การรับสารภาพบอก
0: ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามปกติระหว่างทางก้มลงไปเก็บพาของภายในห้องโดยสาร
1: แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงรถก็เสียหลักพุ่งไปชนที่บริเวณร้านค้าและชนรถเก๋งด้วย
0: นั่นแหละวิธีการเน
1: า
0: ะ
1: ยอมรับว่าประมาทเองนะ
0: สวัสดีจ้าพี่บัวสอนวันนี้อยากได้อะไรจ้า
2: อยากได้ไบโอดีจ้า
0: เอาหนึ่งคาราเบลเหรอ
2: จ้ากับไอออยมิกโบ
0: อ่
2: ะ
0: โอมิกออยจ้าอีกกี่กระปุกจ้า
2: เอาโอมิกคาราเบลนึงเอา
0: โอมิกออยเอากี่กระปุกนะ
2: เอา4กระป
0: ุ
2: กอ้
0: าว4แถม1จ้า
2: จ้ารวมตัง
0: รวมกันเป็น 3,003 จ้า
2: จ
0: ้
2: าจ้า
0: อ๋อพี่บัวสอนนี่ใจดีแต่เช้าเลยวันนี
1: ้ใบโอดี
2: สั่งเพื่อลุงตาแกนะ
0: น้ำที่บ้านน้ำท่วมเปล่า
2: ไม่ท่วมจ้า
0: โชคดีไปเฉยๆ
1: อยู่ที่ไหนน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนที่ไหน
0: ฮะ
1: คนที่ไหน
0: แกบอกแกเป็นคนทุกที่นะ
1: โอ้น้ำไม่ท่วมไ
0: ห
1: ม
0: น้ำไม่ท่วม
1: สั่งไบโอดี1คาราเบล2,000เนี่ย4กระปุกแถมกระปุก
0: ครับผม
1: แล้วก็ทางด้านของโปรบิออย
0: อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้นะอะไรนะ
2: ม
0: ี
2: ไม
0: ่
2: มีแนวแถมเหรอส
0: ั่
2: งบ่อยแล้ว
0: เอ้าแถมสบู่อยู่แล้ว
2: ไม่ได้เหรอ
0: น้ำไม่ท่วมในสนามเชยเขตดียังเลยเนาะ
1: ม
0: ันไม่มีอะไรแถมนะจ้า
1: แถมตัวมันอยู่แล้วนะ
0: แถมตัวมันแล้วให้สบู่อีกนะ
2: มันก็ท่วมอยู่แต่ท่วมเป็นบางที่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อสนามชายเขตไม่ท่วมนะ
1: ท่วมบางที
0: ่สวัสดีจ้า
2: จ้า
0: ก็ผมก็ไปส่งปุ๋ยบ่อยเท่านั้นน่ะสนามชายเขตเกาะขนุนอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้ก็อยู่ทุ่งพญาไง
1: ทุ่งพญาไง
0: ครับผม
1: น้ำไม่ท่วม
0: น้ำท่วมฝั่งนู้นไม่ท่วมบ้านฉันหรอก
1: ดีแล้ว
0: ครับผม
1: มันไม่ท่วมจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะ
0: เ
1: อาสั่งมาเดี๋ยวส่งไปให้แล้ว
0: คนเดือดร้อนอยุธยาสิ
1: อยุธยาบางบานทุกอำเภอแล้วมาต่อ
0: เนี่ยกาแฟเหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่เหมือนเดิมจ้า
0: เอาถุงเดียวเหมือนเดิมใช่ไหม
3: ถุงเดียวจ
0: ้
3: า
0: แล้วน้ำท่วมจะเข้าไปได้นะ
3: ได้มันตรงหน้าบ้านตรงถนนร้านน้ำมันฝากไม่ได้จ
0: ้
3: ะ
0: โอเคจ้ะจ้าสวัสดีจ้ะอันนี้ก็อยู่ยุทธยา
1: โอยุทธยาน้ำไม่ท่วมไง
0: โอ้กินมานานแล้วนะ
1: อ
0: ยู่บางบานอยู่บางบานไซน้อยบางบาน
1: นี่สั่งไปกาแฟไง
0: สั่งแฟแดง
1: กาแฟแดง
0: กาแฟลิต้าเอ็มถุงนึง490นี่ไง
1: ซื้อ2ถุงเท่าไหร่อ่ะนะ
0: 2ถุง900รับทันที
1: ตาโบหอมฟูกจากลูกช้าง
0: แหมไม่ถามสักทีเลย
1: 2ถุง900
0: เอาวันนี้พี่บิดาไปไหน
1: วันนี้ก็ตลาดนัดวัดไรนะ
0: ครับ
1: ที่ตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรี
0: ชั่วโมงที่แล้วเกือบไม่ได้พูดให้แก
1: จะซื้อจะอุดหนุนไปเขาได้เลยเนี่ยวันนี
0: ้
1: ฝนไม่ตกนะ
0: นกก็ไม่ร้อง
1: แล้วไม่ปวดท้องแน่นอน
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันเดี๋ยวปุ๋ยก็โทรสั่งกันไปก่อนนะ
0: สั่งได้เลยสั่งได้เลย
1: จะได้เอาติดรถไปให้นะ
0: เมื่อวานนี้เขามาซื้อจากนู้นอะไรผู้คำจานมาที่บ้านพี่บิดาเนี่ยนะ
1: เอาไปเยอะมาแล้วนะ
0: แล้วเขาเป็นสาวเป็นแซ
1: ่
0: มาช่วยเขายกนะยกขึ้นรถนะนะ
1: เป็นไง
0: นุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียว
1: โอ้ดีปะผ้า
0: ดีไม่หลุดนะ
1: ถ้าหลุดเราโหไม่เห็นไหมนะ
0: ดูไม่จืด
1: ไม่เห็นแล้วมั้ง
0: ไม่เห็นลักษณะค่อยนะนิดเดียวอะไรเว้ยนิดเดียว
1: พระที่ห้อยอยู่ไง
0: เออไปเรื่องของไอ้นี้ก่อนดีกว่าไม่ได้อ่านเลยเขาเล่นมดชั่วโมงแรกก็ไม่ได้อ่านทำบุญทำบุญ
1: อ๋อกฐินนะ
0: ครับ
1: อ้าวเชิญกัน
0: ข่าวอันตอนไหนก็ได
1: ้รวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินระบคีทุกวัดนะ
0: ครับ
1: แล้วแต่จะ 1,500 2,000 อะไรก
0: ็
1: ศรัทธาของท่านจะออกโลทาติดต่อทางวัด
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินระบคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจับปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระราชกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนนะวัดโบสถ์กงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบังไพตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวผ่านทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศ ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนทางด้านของวันที่หมกเหล็กไปหมดแล้ว29 30 31ตุลาคมนี่ก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: คนะปีหน้านะคิวงานโชเล่ชาติรักจะยาวประมาณเนี้ย
1: โอ้รับเงินไม่ไหวเลย
0: โ
1: อ้าให้มีการเยอะๆกันแล้วกัน
0: ครึ่งของครึ่งคณะดังๆเลยนะราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะ
1: โชเล่ชาติรัก
0: เออ
1: เอามีงานหากันนะ
0: ตอนนี้ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่หรอกโชเล่ชาติรักผมเชียร์เจ้าโชคดีมีสุข
1: ลิเกเด็กเด็ดาไปดูวัดบางลี่กันนะ29 30ตุลาคม
0: ครับ
1: โชเล่ก็วันที่13เมษายนเนี่ยวัดลำพารามบันกล้วยนะ
0: ครับ
1: ท่าวุ้งลพบุรี
0: เจอลุงช้างนะ
1: ไปด้วยง่าย
0: เอ้าเห็นบอกให้ผมไปด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ไป
0: ตัดชุดลิเกผมด้วยนะ
1: เอาแล้วจะเล่นลิเกซะแล้วไปไลฟ์สดเนี่ยไปดูกัน
0: บันกล้วยนะบ้านเพื่อนผมนั่นน่ะ
1: ใครอีกอ่ะ
0: ไอ้เหลียวไอ้นุ้ย

0: ที่ล้มฟ้าอากาศแล้วมันจะแม่นเมื่อวานนี้ผมเดินโดนเจอมากับตัวเลยเขาบอกฝนจะตกก่อนภายในบ่ายโมงแต่อาจจะตกก่อนผมกลับมาจากนครปฐมเจอเต็มๆ เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่คนเฒ่าที่ฟังรายการวิยุลุงช้างอ่ะถ้าลุงช้างได้ตามเพจนี้จะดีแล้ววิยุธานินลุงช้างเนี่ยลุงช้างเนี่ยสั่งซื้อเถอะครับเพราะผมมั่นใจเลยคลื่นชัดทุกคลื่นผมพิสูจน์มาแล้ว
1: โอ้โห
0: นะพิสูจน์มาแล้วเพราะว่าซื้อที่อื่นซื้อมาหมดแล้วที่ร้านที่ไหนก็ไปหมดแล้วแต่สู้ของลุงช้างไม่ได้หรอกไม่ได้อวยนะนี่พูดเรื่องจริง
1: ถาม
0: ผมได
1: ้ว่าจะไม่รักใครเพิ่มเลยนะเนี่ย
0: เนี่ยเนี่ยเสาได้เลยครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยเกิดไฟฟ้าดับทำไงที่ร่มเกล้าเนี่ยพี่น้องคนตาบอดอะลำบากไฟฟ้าดับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่อื่นล่ะวิทยุไม่มีฟังเราจะรู้ข่าวสารได้ไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็สั่งเถอะครับถ้ามีกำลังเนาะถ้าอยากจะได้ถูกราคา500ก็สั่งอะไรต่ออะไรเขาลุงช้างเยอะแยะไป
1: ได
0: ้มีดีมีคุณภาพดังนั้นผมพิสูจน์มาแล้วครับผม
1: วันนี้ว่าจะไม่วันนี้ว่าจะไม่รักใครเพิ่มแล้วนะเนี่ย
2: หยาบหยาบ
0: ตอนนี้ครับรบกวนลุงช้างลุงโชยขอถามอะไรหน่อยล
1: ุ
0: งโชยเล่จะรายการส่วนตัวน่ะของคนเดียวน่ะตอนกี่โมงคลื่นไหน
2: อ๋อเนี่ยมันต้องเข้าทางโชยเล่ชาติรักอ่ะ
1: ต้องดูเฟซบุ๊กต้องเข้าเฟซบุ๊กโชยเล่ชาติรักนะ
0: มีไลฟ์สดโชยเล่ชาติรักใช่ไหม
1: ใช่
2: เห็นรูปร่างรอ
0: เดี๋ยวจะต้องติดตามกันละครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: ไม่ดีหรอกจะไปดูทำไมเ
2: หรอรูปหล่อ
0: โอเคครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับดีป้าเจ้าจะติดเกาะอยู่กับลุงคดด้วยเรา
2: ใ
1: ช่ไหม
2: เป็นไงเงียบไปเลยลุงคด
1: เงียบเลยลุงคดตอนนี้เสียงเสียงแหบหมดตั้งแต่เล่นในห้าวเนี่ย
2: ผมว่าเมียไม่ให้ไปไหนแล้วมั้งกัน
1: ไอ้ห้าวไม่น่ากินกันเลยกินแล้วเมียไม่ให้ไปไหน
2: ใช่
1: มึงไม่ต้องไปห้าวเขาเดินห้าวอยู่กับกูนี่แหละ
2: อยู่ที่บ้านแล้วน้ำท่วมไปไหนไม่ได้
1: เอ้า
2: ไม่รู้จะทำอะไรวันวัน
1: แถวนั้นท่วมไหม
2: น่าจะท่วมมั้งนะ
1: เหรออื
2: ม
1: โอ้ยถ้ามึงไอ้เขื่อนชมศรีไม่แตกไม่ท่วมหรอกท่าวงอ่ะ
2: นานเด้
1: อ
2: ก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วนะครับวันนี้แน่นอน
2: ฉบับที่หกเนี่ย
1: ครับ
2: อากาศแปรปรวน
1: เริ่มถล่มวันนี้
2: จังหวัดไหนบ้างอะนะ
1: นั่นนะสิมีไหนโดนบ้างเนี่ย
2: โอ้โห
1: วันที่4อะไรวันนี้วันที่4ใช่ไหม
2: วันที่4ใช
1: ่แต่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5-6ตุลาภาคเหนือภาคกลาง
2: กรุงเทพ
1: และปริมณฑล
2: ภาคตะวันออกเนี่ย
1: ครับ
2: ภาคตะวันออกตอนบนเนี่ย
1: วันที่7ด้านตะวันตกภาคเหนือภาคกลางครับ
2: ฟังกันไว
1: ้ฟังกันไว้นะพี่น้องประชาชนระมัดระวังเนาะ8-13ตุลาบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
2: มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่ง
1: ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับ
2: เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นได้
1: โทรไป1882 24ชั่วโมงนะครับ
2: สอบถามข้อมูลอะไรก็ว่ากันไป
1: ถามกันไปเนาะเรื่องอย่างนี้ทหารพรานสกัด2ต่างด้าว
2: รอบเข้าประเทศไทย
1: จับได้คาชายแดนสอยยาวจันทบุรีเลยครับ
2: พวกไหนเนี่ยจันทบุรี
1: จะมีที่ไหนล่ะ
2: เข้ามาทำไมประเทศไทยเนี่ย
1: เหม็นก็เหม็นยิ่งชอบเข้ามาบ้านเราอีกนี่เข้ามาในขาสวนส้มเลยนะ
2: นั่น
1: เลยไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรสักอย่าง
2: จับกุม
1: มีรายงานการตึงกำลังของจันทิตามชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบขโมยโดยผิดกฎหมาย
2: ต้องดูไว้
1: การกระทำผิดอันกระทบต่อความมั่นคงของชาติน
2: ี่แหละ
1: ชุดควบคุมทหารพันนาวิกโยธินที่2
2: ภายการใต้อำนวยการของ
1: นาวาเอกวีรเชษฐ์ขยันธรร
2: ม
1: ท่านเป็นหัวหน้าชุดครับได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน525จัดกำลังพลออกเดินเท้าลาดตระเวนซุ่มตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: อย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับผม
2: มาทำไม
1: กระทั่งขนาดกำลังเดินตลาดตะเวนในช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวคลองด่านพื้นที่บ้านสวนส้ม
2: ตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจันทบุรี
1: ชุดปฏิบัติการก็ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย2คน
2: เดินเท้ามาโผล่ขึ้นที่ลำคลองเลย
1: โผล่ด้วยท่าทีมีพิรุธครับ
2: คล้ายกับกำลังหลบซ่อนอยู่เนี่ยนะ
1: เล่นแอบเล่นซ่อนเล่นแอตภัย
2: ขอแสดงตัวตรวจค้นหน่อยครับ
1: รู้จักแอตภัยไหม
2: แอตภัยไหนอ่ะ
1: เอาซ่อนหานั่นแหละ
2: โอ้คุณนี่เด็ก
1: ผมมันนอกไง
2: โบราณจริงๆเลยนะคุณเนี่ย
1: แอตภัยพอจับได้เป็นไงเป็นไงป๊อก
2: ป๊อก
1: ป๊อกไม้แถวบ้านป๊อกไหม
2: ป๊อกเนี่ยไปป๊อกก็กินเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่แสดงตัวจับเนี่ย
2: สัญชาติ
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้งสองคนเป็นแรงงานต่างด้าว
2: ต่างด้าว

0: เพื่อนบ้านเราแล้วนะ
1: ไม่ใช่เพื่อนมันเป็นศัตรูกันแล้ว
0: ไม่ต้องเป็นเพื่อนก็
1: เออพอขอตัวดูเอกสารหนังสือพาสปอร์ตกันพบว่า
0: ไม่มีเอกสารหรือหนังสือเดินทางอนุญาตเข้าราชอาณาจักรได้ถูกต้อง
1: เออมึงแอบเข้ามาได้ยังไงเนี่ย
0: นั่น
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำการควบคุมตัวทั้งสองคนพร้อมสัมภาระติดตัว
0: นำไปยังฐานปฏิบัติการ
1: ของร้อยทหารพานนาวิกโยธิน525บ้านสวนส้มเพื่อ
0: ทำการซักถามแล้วก็สอบสวนขยายผลผลักดันกลับประเทศเขาไป
1: จับมันได้มันต้องปิดตา
0: เออ
1: ปิดตาเลยปิดตามัดมือไพ่หลังเลยพวกเนี้ย
0: นั่น
1: เจแล้วก็โยนไปในหลุมนะเออไปนั่งสอบสวนไปในหลุมอ่ะ
0: พวกนี้
1: เออแล้วก็พวกเราไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านส่วนใหญ่ทหารถ้าเป็นทหารหลักทหารชายแดนเนี่ยที่อยู่แถวนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของอะไรอะภาษาทหารไทยก็สามารถสื่อสารได
0: ้ต้องคุยก็เขารู้เรื่องด้วย
1: แต่ก็แปลกใจนะพวกนี้มาอยู่บ้านเรามันเก่งภาษาเราเนาะ
0: เก่งเขาก็หยัน
1: พอเราไปบ้านเขาบ้าง
0: เราไม่ค่อยศึกษาเขาอะ
1: โอ้ยผมเรียนจังเลยไม่พูดไม่ได
0: ้ภาษาเขมรก็พูดไม่ยากนะ
1: พูดว่า
0: เขมร
1: นั่น
0: ไอ้เจน
1: ใครอยู่ข้างนอกนี่มันลากกระโชเล่ไป
0: หน่อยเออ
1: เอาเหม็นชัดเหลือเกินเนี่ย
0: ชัดเจนเหลือเกิน
1: กะลาผม
0: เอาลุงนี่เป็นไงอ่ะ
1: หัวใจไม่แพ้สองตาสองตายายร้านอาหารตามสั่งบอกเปิดครัวเลยสู้กับน้ำท่วมขี่ตามล้อโยกส่งข้าวคนแก่ผู้ป่วยผู้ติดเตียงอะไป
0: นาน
1: โอ้เยี่ยมยอดเลยอ่ะ
0: คุณตา
1: คำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังของยายประพิน
0: 62ปี
1: เป็นแม่ครัวของร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ลุงถนอม
0: เอ่ยขึ้นชื่อ
1: ท่ามกลางเสียงน้ำพัดกระทบเสาบ้าน
0: ว่าไงว่าไง
1: และกลิ่นหอมของกระทะผัดกะเพราที่ยังคงลอยอบอวลอยู่ในห้องในร้านเล็ก
0: ๆ
1: ชั้นล่างของบ้านนะชุมชน6ตำบลเกาะเกร็ด
0: อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เกาะเกร็ดปีนี้ยังคงเข้าขั้นวิกฤตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นลงวันละหลายรอบ
0: ยามเช้าตู่ตอน6โมง
1: มวลน้ำมหาศาลเริ่มล้นคันกั้นน้ำแล้วก็ไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้าน
0: สูงระดับเอวนะ
1: ก่อนจะทยอยลดลงในช่วงสาย
0: มันมีขึ้นมีลงอะ
1: นะแล้วกลับมาหนุนอีกครั้งในช่วงค่ำ
0: ขยันเหมือนกันเนาะขึ้นลง
1: ท่ามกลางพื้นบ้านที่กลายเป็นคลองเล็กข่าวของเครื่องใช้ต้องถูกยกไว้บนที่สูงเท่าที่จะทำได
0: ้ทำให้สองชีวิตไวชราคุณตาคุณยายตาถนอมเน
1: ี่
0: ย
1: ตาถนอมนี่81แล้วนะ
0: คุณยายล่ะ
1: คุณยายมาพิน62แล้วนะโอ๊ยได้เมียเด็กนี
0: ่
1: ไม่เคยคิดจะปิดร้านหนีปัญหา
0: ทั้งคู่ยังคงตื่นแต่เช้า
1: ย่ำรุ่งเพื่อเตรียมวัตถุดิบลงมือผัดข้าวและอาหารตามสั่งขาย
0: ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยนะ
1: ยายประพินเล่าถึงความยากลำบากในการปรับตัวอยู่กับน้ำท่วมว่า
0: ในบ้านเมืองของ
1: ในบ้านแกในบ้านแกนี่มีของเยอะ
0: แล้วก็อยู่กับสองตายายเนี่ย
1: ขอยกของขึ้นชั้นสองมันทำไม่ไหวหรอก
0: เออ
1: ยกได้ยังไงเล่าม
0: ันเหนื่อย
1: อันไหนเราก็ทำได้แค่วางยกไว้ที่โต๊ะสูงสูงหน่อ
0: ย
1: แล้วก็นั่งมอง
0: มองน้ำมันขึ้นบ
1: าน
0: เรื่อย
1: เดี๋ยวลงอะนะ
0: ขึ้นด้วยลงด้วย
1: ครับ
0: โอ้อาหารแกน่ากินนะ
1: ได้แม้ว่ายอดขายจำนวนลูกค้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะแต่สิ่งที่ทำให้สองตายายยังคงเปิดเตาแก๊สผัดข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะเงินรายได
0: ้เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นนะ
1: หากเป็นแต่ว่า
0: เป็นยังเป็นห่วงเพื่อนบ้านนะ
1: ใช่เขาไม่มีอะไรกินนะ
0: อันนี้แกก็ต้องผัดขายไปด้วยนะ
1: ในชุมชน6แห่งนี้นะคนสูงอายุเยอะนะคนป่วยก็แย่นะ
0: นาน
1: แล้วไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื้ออาหารได
0: ้โดยเฉพาะคนชราเนี่ย
1: หนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ชั้นบนด้วยนะ
0: ยายประพินก็จัดจานตัดข้าวใส่กล่องตั้งใจ
1: โดยมีตาสนอมรับหน้าที่เป็นสารถีโยกสามล้อไปส่ง
0: โอ้แกก็น่าสงสารเนาะ
1: 81ที่ยังเก่งอะนะ
0: ขายของกันสองผัวเมียเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ร่างกายคุณตาก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะทุกวันนี้เผชิญกับอาการปวดหลังเรื้อรังโลกระดูกอ่ะโทรหาช้างหน่อย
0: นั่น
1: เนี่ยไทยแคลพัดโอสดกับไทยแคลพัดไป
0: โลกระดูกเนี่ย
1: เออ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ครับของผมไม่ใช่ยานะแต่ลองกินดูจนเดินแล้วออกแรงได้ลำบาก
0: คุณตาเป็นไง
1: ยังคงพยุงร่างกายขึ้นนั่งบนรถสามล้อคู่ใจ
0: ก่อนจะค่อยๆโยกขับออกไป
1: ผ่ากระแสน้ำที่ลึกและเชี่ยวกราก
0: เอาอาหารไปส่งให้คนที่เขาสั่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ภายในซอยอะนะ
1: ช่วงน้ำขึ้นขี่ยากกว่าปกติบางจุดน้ำสูงก็ต้องใช้แรงประคองดันสามล้อฝ่าน้ำไป
0: เ
1: หนื่
0: อย
1: ปวดหลังจนน้ำตาแทบร่วงอะนะ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: แต่ก็ต้องทำอะ
0: แกไม่น่าปวดหลังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะถ้าเราไม่ไปส่งแกก็คนแก่ที่อยู่บนชั้นบนจะกินได้ยังไงอะ
0: แกก็ห่วงนะ
1: เป็นห่วง
0: ชาวบ้านด้วย
1: ใช่
0: เออขาตัวเขาจะไม่มีอะไรกินนะ
1: โทรหาลุงช้างหน่อยนะ081 290 1691 0812 90 1691
0: เ
1: ดี๋ยวคุณปิดาก็จะแพ็คส่งไปให้
0: วันนี้ไปวัดไรนะ
1: วัดไรนะครับ
0: หนุนเขาหน่อย
1: ครับผม
0: สินค้าของเรามีไปขายเนี่ย
1: ครับ
0: เอา
1: แต่ว่าในความรันทดนั้นกลับมีความงามของความรักและความผูกพัน
0: ของ
1: สองตายาย
0: เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันและกันเนี่ย
1: ยามยายผัดข้าวหน้าตาร้อนๆตาก็จะคอยหยิบนู่นหยิบนี่ช่วยงานเท่าที่ทำไหว
0: โอ้นึกถึงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ๆแล้วมั้ง
1: ยายที่ตาขี่สามล้อฝ่าน้ำกลับมายายก็จะคอยดูแลแล้วก็ห่วงใยตาได้เมียเด็กอ่ะ81กับ62เนี่ย
0: รวม20ปี
1: เออ
0: แต่ก็โอ้รักกันดีเน
1: า
0: ะ
1: รักเขาไงได้เมียเด็กอ่ะ
0: โอ้ไม่เหมือนข้างบ้านใหม่ๆก็ดี
1: เออ
0: หนักๆอายุยืบเยอะก็
1: เป็นไง
0: ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยอะไรก็ทะเลาะกันเลย
1: บ้านผมมันรักกันจะตาย
0: จริงไง
1: จริง
0: เออเขาท่า
1: ผมเนี่ยขับรถไปเนี่ยผมก็ขับรถไปข้างหน้าแล้วเขาก็นั่งอยู่ๆเขาก็มาถาม
0: ว่าไงอ่ะ
1: ช้าง
0: ถ
1: ามหน่อย
0: อ
1: ขับรถมาเนี่ยไม่พูดเป็นจาก็คิดอะไรอยู
0: ่โ
1: อ้
0: แล้วไงยังไง
1: เขาเลยบอกว่าโอ้ยป้าแช่มข้าก็คิดเหมือนแกนั่นแหละ
0: โอ้โหแล้วเป็นไงอ่ะ
1: ป้าแช่มหันมาตวาดเลย
0: เออ
1: มึงคิดจะฆ่ากูเหรอ
0: คิดเหมือนกันเข้าใจกัน
1: ใจมันตรงกันไง
0: อยู่ไปนานไงอยู่กันนานแล้ว
1: ผมนี่ขับรถไปนะแกนั่งหน้านะผมก็ดูราวสะพานจังเลยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: กะเดี๋ยวเจอราวสะพานจะโฉบสักหน่อย
0: แล้วเป็นยังไง
1: ตั้งไปจนกลับไม่มีสะพานให้โฉบราวสะพานเลยอ่ะ
0: มีแค่อยู่ข้างคนขับ
1: มีพี่น้องชาวสมุยรวมตัวขับไล่เจ้าของฟาร์มม้า
0: อ้าว
1: ปล่อยให้ม้าถ่ายมูลเรี่ยราดบนชายหาดไง
0: ดีถึงก็รวมตัวเลยไง
1: โอ้เลี้ยงม้ายังไงนะทำไมไม่ไว้ในฟาร์มเล่าที่อำเภอกอดสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาแกนำเขานำชาวบ้านตำบลตลิ่งงามตำบลหน้าเมืองตำบลมะเร็ด
0: รวมตัวกัน300กว่าคนเนี่ย
1: ประท้วงผู้ประกอบการฟาร์มม้า
0: หลังจากได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงม้า
1: สำหรับไปนักท่องเที่ยวขี่บนชายหาดไงขี่ไปขี่ไปฮะ
0: นั่นเดี๋ยวแล้วไปเก็บเนี่ย
1: ดูตัวอย่างลำปางกันนะไอ้หนู
0: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
1: ลำปางเนี่ยเขามีถาดรองเลยนะ
0: โอ้
1: ถ่ายไปกวาดไปกวาดไปถ่ายไปนะ
0: ก็เหมือนกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
1: ครับ
0: ที่มีช้างมาน
1: ะนั่น
0: พอช้างมันขี้ทหารเก็บขี้ช้าง
1: แม
0: ่ทำความสะอาด
1: งานไหว้ครูโชเล่
0: เอ๋ยยาย
1: ขี่ม้าเข้ามาในงานเตะสายไปผมขาดเลยเราก็ยิ่งก้องแกงก้องแกงคนเดียวอยู่
0: คุณต้องไปโทษรองผู้ว่าร
1: องผู้ว่าก็เสียแล้วนี
0: ่อ้าว
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: โอ้โหนี่กรมอุทยานพอย้ายอธิบดีใหม่มาปั๊บย้าย69ลายเลยนะ
0: ภูกระดึงภูเรือ
1: เอราวัณ
0: กุ้ย
1: เขาซก
0: กุยบุรีนะ
1: หมู่เกาะอังกฤษ
0: โอ้
1: โหเอ้ยหมู่เกาะอ่างทอง
0: หมู่เกาะอ่างทองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รถใหญ่เลย
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณยงยุทธนาควิโรจน์เนี่ยนะลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการครั้งใหญ่2ฉบับ
0: ลงวันที่2ตุลาคม
1: เพราะความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
0: รวมมีข้าราชการที่ต้องปรับเปลี่ยน
1: ตำแหน่งและก็ให้ปฏิบัติราชการทั้งสิ้น
0: 96ราย
1: เยอะเลยครับจากการตรวจสอบเอกสารคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้ง2ฉบับ
0: มีรายละเอียดดังนี
1: ้โอ้ไม่ต้องไปอ่านแล้วมั้ง
0: เยอะแยะ
1: ไปหมดเลยเนี่ย
0: ว่ากันไป
1: โอ้โน69ตำแหน่ง
0: ว่ากันไป
1: บางคนก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานหลายปีแล้วก็ต้องย้ายอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เก่ามาไปใหม่มาเก่าไปนะ
1: ครับผมอย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเราก็เป็นเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมีสาระอะไรกันมากมาย
0: ก็ฟังกันไป
1: พูดกันไปคุยกันไป
0: มีเพลงให้ฟัง
1: มีเพลงให้ฟังมั่ง
0: มีข่าวให้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็มีสินค้ามาแนะนำกันเนี่ย
1: มีโฆษณาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้โกโก้ขายดีมากลังที่3เหลืออีกไม่ถึง10กล่องแล้วครับโอ้กล่องนึง50ลังนึง50กล่องนะเนี่ยแพ้ๆบอกลุงช้างเหลืออีก8กล่องมาชาดิโทรมาบอก
0: นาน
1: ก็วันละ4วันละ8วันละ10วิทยุมาแล้วครับพรุ่งนี้เขาจะมาให้สั่งได้เลยนะครับ
0: วิทยุทานซิสเตอร์
1: มีวิทยุเปิดเพลงดังๆวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวโ ของเราสองคนเนี่ยนะ
0: ช้างกับหมูเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โ
1: ปรมิกออยนะครับโปรมิกออยซื้อ2กระปุก650นะ
0: โปรมิกออย
1: ซื้อ4แถม1เหมือนกับดีแคร์ดูแลสายตา
0: ดีแคร
1: ์ครับ
0: ดูแคร์ก็คุณภาพดีต่อตานี่แหละ
1: ราคาดีต่อใจใครเคยกินยาย่าบิงก็กินยาย่าบิง
0: กระปุกละ800เกี่ยวกับตา
1: อยากจะเปลี่ยนเป็นดีแคร์ก็เอา
0: ดีแคร์ก็เป็นแบบซอฟเยล
1: แต่ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อน1ก้อน
1: ครับ
0: เอาไป
1: ซื้อ5ถุง 2,000 ได้2ก้อน
0: อันนี้ได้2ก้อนนะ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง7004ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ครับผมส่วนใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมาแล้วมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อเพชรดีแคร์ไปพ่นเป็นสเปรย์
0: เป็นสเปรย์เช่น
1: ครับ
0: พ่นเข้าไป
1: พ่นเข้าไปต้องโทรมานะแล้วผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาคุยกับท่านเพราะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะท่านเลี้ยงตัวมันขนาดไหนน้ำหนักเท่าไหร่เลี้ยงมากน้อยกี่ตัวมันจะได้มีขนาดมีไซส์ของมันเนาะแล้วเขาจะได้อธิบายวิธีการใช้ด้วยขายดีช่วงนี้ขายดีมากเพราะว่ามันหนีน้ำขึ้นมาบางคนมันก็บางตัวบางท่านซื้ออะไรไปฉีดไปพ่นในมันแล้วมันเลียไงกลัวแต่งเรานี่มันเลียได้แถมเป็นยาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกท้องเสียอะไรนี่กันได้ลองคุยกับเขาดูลองโทรมาหาลุงช้างนี่แหละ
0: จะได้คุยกัน
1: ครับยามองซื้ออย่าไปซื้อกระปุกเดียว
0: ยามองไทยทิปโอสดเนี่ย
1: ละ150บาท
0: ซื้อ6กระปุกก็
1: เหลือกระปุกละ100
0: แต่ถ้าซื้อกระปุกเดียวมันจะออกแพงหน่อย
1: 150ยังเสียค่าส่งอีกนะ
0: นั่นสิ
1: หนุ่มวัย17ปีเดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ครับ
0: และผลสุดท้าย
1: จู่ๆโดนฟ้าผ่าเสื้อผ้ากระจุย
0: ร่างไหม
1: ้แล้วก็สิ้นใจ
0: โอ้ก็ไม่น่าไปเดินในฟ้าผ่าเลยเนาะ
1: เมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงครับ
0: ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรี
1: รับแจ้งมีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตในไร
0: ่ริมถนนทางหลวงอ่ะนะ
1: ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงครับ
0: ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัย
1: ไปพบคนงานเป็นศพของนางซีจุงเมานายซีจุงเมา
0: สาวพม่าวัย17ปี
1: ไม่ไอซีไม่น่าจุงมาเลยเนาะพอไอซีจุงไปปุ๊บไอนี่เมาเลยเนี่ย
0: โอ้หลาย
1: ซีจุงเมาเลยปรากฏว่าเสื้อผ้าอยู่สภาพขาดกระจุยครับ
0: ร่างไม้เกรียมเสียชีวิตมา1ชั่วโมงแล้ว
1: เอกพงศ์อายุ55ปีเจ้าของไร่ข้อมูลว่า
0: ขณะที่กำลังขับรถพาคนงานไปที่ไร่เนี่ย
1: จนมาถึงบริเวณอุโมงค์ต้นไม้ห่างจากบ้านพักคนงานราว3กิโล
0: ก็พบว่าในซีเนี่ย
1: ซึ่งเป็นหลานของคนงานในไร่หมดนอนหมดสติ
0: หายใจรวยรินอยู่เนี่ย
1: ริมถนนอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตัดสินใจอุ้มร่างกลับมาที่บ้านพักคนงาน
0: โดยโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยและสุดท้าย
1: ในซีก็เสียชีวิตคาดว่าผู้ตายน่าจะถูก
0: ฟ้าผ่า
1: เนื่องจากก่อนหน้านี้จะมาพบร่างในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: แล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเป็นระยะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง
1: ด้านนายมินซูอายุ55ปีบอกว่าผู้ตายเป็นหลานชาย
0: เพิ่งเดินทางมาหาตนได้3วันเนี่ย
1: ก่อนเกิดเหตุก็ได้เดินทางออกไปข้างนอก
0: แล้วไม่รู้ว่าเดินไปไหน
1: จนกระทั่งนายจ้างออกไปพบร่างของหลานชายนอนหมดสติอยู่ข้างถนน
0: ก่อนจะพากันอุ้มร่างกลับมาที่บ้านพักเนี่ย
1: ก็ช่วยเหลือแต่สุดท้ายหลานชายก็เสียชีวิต
0: เบื้องต้นตำรวจก็ต้องส่งศพไปทำการชันสูตร
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อน
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: อุตส่าห์มาจากพม่ามาฟ้าผ่าในเมืองไทยเนี่ยนะ
0: พม่ามาอยู่เยอะในเมืองไทยเน
1: ี่
0: ย
1: มาประบาดอะไรกับใครมาหรือเปล่าไม่รู้
0: เดี๋ยวนี้เขามีประกันนะเรื่องของฟ้าผ่าน
1: นทบุรีประกาศเตือน3อำเภอ30ชุมชนนอกแนวกั้นน้ำวันนี้ให้รับมือน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
0: รับน้ำแน
1: ่ครับ
0: ยังไงก็เจอน้ำแน่
1: ท่านรองผู้ว่าราชการท่านอภิชัยอารามศรีประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะ
0: นั่น
1: นนทบุรีนะ
0: น้ำจะท่วมอีกนะ
1: ครับผม
0: นี่น้ำจากเหนือนะ
1: น้ำจากเหนือ
0: น้ำทะเลหนุนนะ
1: ครับผม
0: ส่วนน้ำฝนน่ะท่วมไปแล้ว
1: ครับ
0: น
1: ครรังสิตนะนายกนครรังสิตแจ้งเหตุน้ำลดช้าเพราะว่าคลองมันต้องรับน้ำหลายสาย
0: นั่น
1: หลายทาง
0: กรุงเทพ
1: ระบายไปไม่ไหว
0: กรุงเทพก็ปล่อยไปอะนะ
1: ครับ
0: ประโยคปฐุมอีกแล้ว
1: รังสิตนครนายกไอ้องคลักษ์ก็ปล่อยมานะครับองคลักษ์ถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้ทั่วเหมือนกัน
0: นาน
1: ก็ต้องปล่อยมาตรงนี้นะ
0: ืม
1: เวลาหมดแล้วนี
0: ่หมดแล้วหรือไง
1: อย่าลืมไปสี่โมงเย็นวันนี้นะจ๊ะ
0: ไปกันที่ตลาดนัดวัดไลนะ
1: ตำบล
0: เขาสมอครท่าวงลพบุรี
1: วันนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย
5: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901601 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามครับสบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพครับผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับอากาศดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าที่ควรครับยังอึมครึมอยู่ครับเมื่อเช้าก็ขึ้นไปวัดกันนะฮะวันพระนี่ก็จะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะก็ที่วัดเวรุวันก็จะมีบวชอย่างพรุ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีบวชอีก2นาคนะครับเพื่อเตรียมเข้าพรรษาบวชเอาพรรษานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อนาคด้วยนะครับก็ยังมีบวชเรื่อยๆนะฮะที่วัด15วัน1เดือนมั่งอะไรต่างๆนะครับบางท่านก็จำเป็นบอกขอกำลังทำงานอยู่เอาสัก7วันเอา7วันก็ให้เหมือนกันเจ้าวาดเจ้าคณะอำเภอท่านก็มาเป็นอุปัชฌาย์เองนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องงานบวชเรื่องงานบุญนะครับ28ก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10นะครับ29วันอาสาฬหบูชา30วันเข้าพรรษานะครับก็ขอเชิญไปทำบุญนะครับวัดใกล้บ้านตรงไหนก็ไปได้ขอให้เป็นวัดนะรักษาศีลเขาบอกก็จะมีหลวงพ่อท่านบอกว่าให้สวดมนต์ในวันเข้าพรรษาตลอดพรรษาบอกเหตุการณ์อะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรนะแต่ให้เราสวดมนต์ไว้ทุกวันนะครับจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่เรารอดพ้นว่างั้นนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านครับมาฟังเพลงกันเข้ารายการมอบให้กับคุณยายใจดีนะครับเพลงประจำตัวคุณยายคุณยายวันก่อนบอกโทรศัพท์เสียนะครับพี่ประชุมโทรหาก็ไม่ได้รับก็ธรรมดามันก็แก่เหมือนคนนะคุณยายอะไรก็แย่ครับโทรศัพท์ก็ยังแย่2เพลงครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับเพลงประจำตัวคุณยายนะครับยามจนคนหมื่นเสียงร้องของสมยศทัศนพันธ์และ คนจนคนจรเสียงร้องของชาญเย็นแขครับมอบไปกับคุณยายใจดีให้ป๋าจรัญแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาย่าบลิงนะครับตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางแสบตาน้ำตาไหลนะครับขับรถกลางคืนไม่ได้นะไม่รู้ว่ามากี่หลอดกี่หลอดกันแน่ไฟก็นึกถึงยาย่าบลิงไปเลยนะครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนมีอย.นะครับดีมากเลยงาดำสกัดเย็นครับบำรุงกระดูกบำรุงเข่านะที่เดินท่านไหนเดินแล้วเจ็บเข่าซื้อมารับประทานเลยสุภาพสตรีท่านใดที่วัยหมดประจำเดือนนะครับกระดูกจะพรุนผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับผมประสบการณ์ได้จากตอนแม่ผมนะกระดูกพรุนเจ็บปวดเอวปวดหลังไปอากเลยครับปวดจนไม่ได้หลับได้นอนก็พาไปหาหมอหมอเขาเอ็กซเรย์เขาบอกกระดูกคุณยายพรุนรักษาตามอาการนะยายเพราะผ่าตัดไม่ได้เพราะยายอายุเยอะแล้วตอนนั้น90 95ย่างจะ96ก็เลยส่งนี่แหละครับงาดำสกัดเย็นนี่ไปให้แค่2ขวดนะ2กระปุกอ่ะนะครับกินแล้วดีขึ้นเลยแล้วหายเลยนะครับแม่ผมหายเข้าไปวัดได้ไปรดน้ำผักกวาดลานบ้านอะไรได้หมดไอ้คนอายุ95 96นะดีมากนะครับไม่ธรรมดานะเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายท่านใดที่เป็นเบาหวานนะฮะผู้หญิงเป็นเบาหวานเยอะกว่านะผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดแต่คนอ้วนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเบาหวานเปียกนะนี่เป็นแผลแล้วไม่หายถ้าผมผอมดำดำแก่งแก่มนะนั่นเบาหวานแห้งนะอันตรายนะครับก็รับประทานแล้วก็จะปรับความสมดุลในร่างกายให้เบาหวานก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติน้ำตาลนะครับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนธรรมดาเราไม่ได้ป่วยเนี่ยความดันสูงเหมือนกันนะครับมีไขมันในเลือดเยอะแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้ไขมันเยอะเนี่ยอันตรายนะครับทางที่ดีไปตรวจโรงพยาบาลไปหาหมอบ้างเจาะเลือดตรวจดูบ้างนะครับจะได้รู้ว่าไขมันมันเยอะไหมถ้าไขมันเยอะนี่อันตรายบางถ้าอุดตันหัวใจก็ต้องทำบายพาสผ่าตัดนะครับถ้าไปไม่ทันก็แอร์แนเลยนะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หรือถ้าเป็นในสมองครับทำสมองตีบอย่างนี้ก็อัมพฤกษ์เลยอัมพาตเลยบางคนก็ติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังซื้อมารับประทานนะครับดีมากนะฮะมีอย.ทุกตัวนะครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับร้านขายยาภายในบขส.นะครับลพบุรีก็ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงหนังทหารบกร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่วกมาทางสิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแซงอยู่อำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งของพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะครับวันนี้ขอพรรษานี้พี่ขอบวชนะครับเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณครับและนาคเดือน8นะครับเสียงร้องของสุพรรณสันติชัยนะครับมอบไว้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าออนคุณยายนุชคุณยายล้อม พี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจี่น้องทองหล่อสี่สาวหนองเขแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับก้านแก้วสุพรรณขับร้องพรรษานี้พี่ขอบวชนะก็สุพรรณสันติชัยนาคเดือน8ครับพี่ชายจ้ะ

มะระขี้นกสกัดเย็นครับบำรุงร่างกายนะท่านใดที่ทานมะระขี้นกดิบๆกับหรือเป็นลวกน้ำนะต้มนะทานไม่ได้ก็ผมแนะนำเลยสกัดเย็นออกมาเป็นแคปซูลนะดีมากเลยนะครับอยากได้ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์มาลุงช้างนะครับ0812901691คุณยายนุชร้านนพรัตน์ขอเพลินพรมแดนนะครับเขียวหักและหลงรักสาวเหนือก้านแก้วสุพรรณครับคุณยายนุชมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยเซิร์นแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691081-290-1691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับเสียงร้องของแผนพรมเดินนะฮะเขียวหักและก็หลงรักสาวเหนือเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณครับคุณยายนุชสาวสวยร้านรพรัตน์คนงามเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเป็นผู้ขอมาอย่าลืมมารวยกรีนอัพนะครับเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากผสมน้ำแล้วฉีดเข้าไปพืชผักของท่านรับรองว่างามปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือก็ฟื้นฟูดินรักษาดินเพิ่มสารอาหารในดินนะฮะอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านครับเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบไปกับคุณยายล้อมด้วยแล้วแฟนเพลงทุกท่านนะครับขอมาจากค่ายเอราวัณครับเสียงร้องของนวลละอองรุ้งเพชรนะครับและศักดิ์โกศลครับอยากฆ่าคนเจ้าชู้และอยากฆ่าผมเลยเอาจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับเอาเซิร์นแซบครับ

จะฆ่าอย่าฆ่าผมเลยครับผมรักคุณจริงๆไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าหลงลืมอะไรหรอกครับแต่เงินผมยังมีไม่พอ

คิดจะฆ่าโธ่คุณนวลละอองอย่าฆ่าผมเลยครับผมรักคุณจริงๆไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าหลงลืมอะไรหรอกครับแต่ว่าเงินผมยังมีไม่พอ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะลุงช้างรับประกันคุณภาพ
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
2: โทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812
8: 2-20-1691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่า
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 อวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะเช้านี้มากับเสียงแหบแห้งโอ้โหไม่รู้ทำไมเมื่อคืนกระแอมกระไอแบบมีความระคายคอค่อนข้างเยอะนะคะก็พยายามปรับปรุงได้มาแค่เนี้ยยังนึกตายละตอนเช้าจะมีเสียงอ่านข่าวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคันคอมากๆแต่ว่ามันเป็นช่วงๆค่ะมันจะเป็นตอนนอนนะแอนก็แปลกใจเหมือนกันแล้วก็เป็นตอนที่แอนพูดเยอะๆนอกนั้นไม่เป็นนะคะไม่ใช่ว่าไอตลอดเวลาอะไรก็ไม่ใช่จะเป็นตอนที่อ่านข่าวเหมือนกับพอแอนพูดแล้วมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาคันคอแล้วก็ตอนนอนก็เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันต้องปรึกษาหมอแล้วหรือเปล่านะคะไอรู้สึกว่าไอเยอะใน2ช่วงเวลานี้ก็ถ้าพูดไปมีเสียงแหบเสียงแห้งตอนนี้ก็แหบอยู่นะคะหวังว่าจะดีขึ้นนะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่5นะคะเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมวันนี้วันที่5นะคะเพิ่งจะช่วงต้นเดือนโปรโมชั่นของเรามีถึงวันที่31นะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็แจ้งได้นะตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าอ่านน้ำลดแล้วบางท่านก็บอกว่าที่บ้านลดแต่ว่าที่ถนนนะยังไม่ลดแต่ว่าไปรษณีย์เขาก็มาส่งของกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ได้เลยนะดูที่สะดวกก็แล้วกันถ้าของไปถึงแอนก็ส่งให้ได้นะคะแต่ถ้าของมันไปไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งไปฝืนเดี๋ยวของมันจะไปตกหล่นอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาให้สะดวกดูให้แอนนิดนึงก็แล้วกันค่ะแอนยินดีส่งให้นะ อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโอ E Plus 1กล่องค่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะทุกอย่างมีค่าจัดส่งนะคะเพียงแต่ว่าถ้าซื้อตรงตามโปรโมชั่นตามกติกานะคะจัดส่งฟรีแล้วก็มีของแถมให้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ถึงตามกติกาของเราก็มีค่าจัดส่งทั้งหมดนะคะค่าจัดส่งของแอนก็จะเป็นแบบโอนหรือปลายทางนะคะถ้าเป็นแบบโอนคิดแบบเหมานะคะโอนก็ครั้งละ50ปลายทางก็ครั้งละ100นะคะตามนี้เนาะเบอร์โทรศัพท์ของแอนก็0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเนาะจากคอลัมน์ทั่วไทยนะคะมีอะไรกันบ้างอัปเดตสถานการณ์น้ำท่าเมื่อวานนี้เขามีอัปเดตล่าสุดมานะคะอัปเดตล่าสุดประจำวันเนาะสถานการณ์น้ำท่วม27จังหวัดซึ่งป้องกันภัยเขาก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อวานเนี้ยนะคะช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นที่เขาสรุปมาเนาะน้ำท่วม27จังหวัดก็จะมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว27จังหวัดค่ะก็แล้วก็กรุงเทพด้วยนะคะผลกระทบเนี่ย 1,171,165 ครัวเรือนนะคะ
ถ้าถามจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็3,260,276 คนค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะคะถึงเมื่อวานนี้เนาะทีนี้แต่จากเมื่อวานนี้จนถึงผ่านเมื่อคืนมาถึงเช้าเนี่ยก็ยังไม่มีอัปเดตนะคะขออัปเดตล่าสุดที่เขาแจ้งมาก็แล้วกันทางภาคเหนือนี่ก็จะมีที่เพชรบูรณ์ก็ท่วมกัน3อำเภอแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะคะนครสวรรค์ท่วมเบ็ดเสร็จแล้ว14อำเภอเลยนะคะก็ระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะภาคกลางที่อุทัยธานีท่วมทั้งหมด8อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นลพบุรีท่วมทั้งหมดท่วมเฉพาะบ้านหมี่นะคะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะชัยนาทท่วมไป4อำเภอระดับน้ำทรงตัวสิงห์บุรี3อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นสุพรรณบุรีท่วมไป10อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นกาญจนบุรีท่วมทั้งหมด12อำเภอแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยนะคะระดับน้ำลดลงอ่างทองท่วม5อำเภอค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นสระบุรีท่วม7อำเภอมีผู้เสียชีวิต1รายระดับน้ำลดลงอยุธยาท่วม16อำเภอเหมาเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิต1รายระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสมุทรปราการน้ำท่วม6อำเภอมีเสียชีวิต8รายนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีท่วมไปแล้ว7อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นนครปฐมท่วม3อำเภอระดับน้ำลดลงราชบุรีก็ท่วมไป9อำเภอระดับน้ำลดลงค่ะสมุทรสงครามท่วม3อำเภอระดับน้ำลดลงเพชรบุรีท่วมในเขตอำเภอแก่งกระจานอำเภอเดียวนะคะระดับน้ำทรงตัวค่ะทางภาคตะวันออกก็นครนายกท่วม4อำเภอระดับน้ำทรงตัวปราจีนบุรี7อำเภอเสียชีวิต7รายนะคะระดับน้ำลดลงค่ะที่ฉะเชิงเทราท่วมไป11อำเภอแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่จังหวัดสระแก้วท่วม2อำเภอเสียชีวิต6รายระดับน้ำลดลงชลบุรี10อำเภอนะคะแล้วก็ระดับน้ำลดลงค่ะระยอง2อำเภอระดับน้ำลดลงจันทบุรี2อำเภอเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงทางภาคอีสานบ้างบุรีรัมย์6บุรีรัมย์ท่วมเฉพาะอำเภอชำนิอำเภอเดียวนะคะระดับน้ำลดลงชัยภูมิท่วม2อำเภอระดับน้ำลดลงสุรินทร์ก็ท่วม เฉพาะอำเภอสังขะระดับน้ำลดลงกรุงเทพนะคะกรุงเทพเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว4รายระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่าที่ยังต้องกังวลค่ะคุณผู้ฟังคือวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็จะกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะ5-6ตุลาคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะแล้วยังไม่จบนะวันที่7วันที่8แล้วลากไปจนถึงวันที่13ตุลายังคงมีแนวโน้มฝนที่จะตกลงมาแล้วก็ตกเพิ่มขึ้นในบางจุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังเตรียมพร้อมนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือว่าขับรถผ่านในจุดที่น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุด้วยนะคะทางป้องกันภัยจะได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักร
กลเร่งสูบระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมกับส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของไปถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็จะเร่งสำรวจช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ควบคู่กับการแจ้งเตือนสถานการณ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้โดยเร็วหากต้องการความช่วยเหลือก็โทร1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784อันนี้คืออัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม27จังหวัดเมื่อวานนี้จะเป็นช่วงเย็นในทุกๆเย็นเขาจะอัปเดตแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยจากเย็นไปค่ำดึกดื่นเมื่อคืนที่ผ่านมายันเช้าเนี่ยนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นอ่ะไล่เลียงกันต่อไปนะคะนี่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยต้นไม้กับเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ในซอยลาดพร้าว94มีคนบาดเจ็บ1รายค่ะโอ้ยถนนทั้งถนนแทบจะไม่มีรถเลยคันนี้ก็ช่างเนาะเหมือนกับแหมโชคร้ายจริงๆนะคะมาเจาะเอาพอดีเลยทีเดียวค่ะเออดูสิล้มฟาดไปที่หลังคารถพอดีนะคะหน้าหวาดเสียวเนาะไอ้ฟาดไปเนี่ยยังไม่ทันเป็นอะไรแต่ว่ากลัวในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ในซอยลาดพร้าว94เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากไปถึงที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือมีผู้ชายนะคะติดอยู่ในรถ1รายได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ก็ช่วยเหลือเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทำการตัดทอนขนย้ายพร้อมกับช่วยพร้อมกับหน่วยเบสของสำนักงานเขตเป็นที่เรียบร้อยนะมาเร็วกว่านี้ก็หลุดรอดไปได้มาช้ากว่านี้ก็คงจะเบรกทันนี่มันยังไงมาแบบพอดีเสาทั้งต้นล้มโครมลงไปบนหลังคารถแบบพอดีจริงๆโชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะอะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสหลังจากที่น้ำแควลดระดับเส้นทางยังแข็งแรงปลอดภัยเปิดวิ่งแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเส้นทางมีความปลอดภัยยกเว้นขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพน้ำตกเนี่ยยังงดให้บริการไปอีกนะคะแต่ว่าช่วงสถานีท่ากิเลนกับสถานีวังโพเนี่ยเปิดให้เปิดวิ่งแล้วนะคะทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคือจากกรณีที่แม่น้ำแควน้อยล้นตลิ่งท่วมต่อหม้อทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสเนาะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็เลยสั่งให้หยุดเดินรถระหว่างสถานีปากกิเลนจนถึงน้ำตกต่อมาพอน้ำลดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงต่อหม้อรางรถไฟจุดยึดต่างๆไม่ได้รับความเสียหายมั่นคงแข็งแรงก็มีคำสั่งให้เปิดเดินรถไฟปกตินะคะแต่ว่ารถนำเที่ยวขบวนน้ำกรุงเทพน้ำตกเนี่ยยังงดก่อนนะคะยังงดก่อนจะเปิดเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวทางสถานีถ้ำกระแสเขาก็คงจะมาแจ้งเพิ่มเติมส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ลงพื้นที่ปราจีนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะคือที่ปราจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำท่วมหนักสุดนะนายกอนุทินก็บอกว่าทันทีที่ระบายได้ก็พร้อมเร่งทำเต็มที่นะคะเมื่อวานเนี้ยลงพื้นที่ปราจีนบุรีจุดแรกก็ไปตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ซึ่งเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพออกมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างไปเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ให้กำลังใจทีมแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนทีมแพทย์ก็บอกว่าขยายพื้นที่ห้อง ICU โรงพยาบาลกบิลบุรี8เตียงโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ6เตียงนะคะปัจจุบันยังต้องการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ4เครื่องแล้วก็สายเครื่องช่วยหายใจ8เซตเครื่องให้ออกซิเจน40เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่30เครื่องเครื่องควบคุมน้ำเกลืออีก20เครื่อง
ต้องการอีกเยอะเลยนะคะทางนายกก็ไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีอันนี้ก็ไปให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็จิตอาสาแล้วก็เข้าไปในโรงครัวนะคะจับตะหลิวตักไข่เจียวแม่ครัวก็ถามนายกว่านายกทอดไหมคะนายกก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าอีกพร้อมกับเอ่ยปากชมว่าแม่น่ากินจังเลยนะสีแบบนี้แปลว่าตั้งใจทอดนะแล้วก็กำชับให้อาหารการกินนะมันมีความพร้อมนะคะแม่ครัวก็เปิดเผยกับนายกว่าอาหารทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนรอบเย็นก็ทำส่งช่วง5โมงเย็นรอบเช้าก็ทำกันตั้งแต่ตี3นะคะนายกก็อุทานบอกโอ้โหแล้วก็ยกมือไหว้นะแล้วก็อวยพรขอให้เจริญเจริญกันนะคะแล้วก็เป็นภาพข่าวนะคะแม่ครัวก็ตำกันสุดฝีมือทำกันสุดฝีมือค่ะนี่มีส้มตรงส้มตำใดๆพร้อมนะคะนายกก็ยืนยันบอกว่ามีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลขณะเดียวกันก็มีประชาชนสะท้อนว่าหลังน้ำลดแล้วก็ขอให้นายกเนี่ยดูแลปราจีนบุรีเป็นพิเศษบ้างนะนายกก็บอกอ่ะแน่นอนดูแลอยู่แล้วนะคะหลังจากลงพื้นที่นายกก็บอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักมากในช่วงนี้ถึงขนาดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวต้องย้ายผู้ป่วยมาอยู่สถานพยาบาลอื่นการจัดตั้งศูนย์อพยพจังหวัดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายกอบจ.ปราจีนบุรีทำหน้าที่สมบูรณ์ความพร้อมของศูนย์พักพิงทำได้ดีเท่าที่จะทำได้อาหารการกินได้รับความร่วมมือจากอบจ.อาสาสมัครทุกหน่วยโรงครัวขนาดใหญ่ประกอบอาหารให้ศูนย์พักพิงแล้วยังนำไปแจกจ่ายศูนย์พักพิงอื่นๆได้ด้วยก็ขอบคุณนะคะทีมจังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะกล่าวต่อไปนะคะว่าลงพื้นที่เห็นสภาพนะคะว่านอกจากอุทกภัยที่หนักแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการขยายกรอบงบประมาณทดลองราชการฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มที่ชื่นชมจังหวัดว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเมื่อเกิดเหตุก็สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านแต่ว่าเราจะพยายามจะจัดสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคให้เขารู้สึกมีความสะดวกมากที่สุดนะคะอ้าวเนาะสำหรับเรื่องของการระบายน้ำบอกนายกก็บอกว่าประชาชนอยากรู้ว่าทำไมปราจีนบุรีเนี่ยระบายน้ำช้ากว่าที่อื่นเมื่อไหร่จะระบายนายกก็บอกว่าการระบายน้ำมันก็จะต้องระบายทันทีที่ระบายได้ระบายน้ำแล้วก็ต้องมั่นใจว่าออกไปแล้วมันจะไม่กลับเข้ามาอีกซึ่งตอนนี้มันเกิดสภาพน้ำล้อมจึงยังไม่สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในออกไปได้เราจึงต้องมีแผนที่จะอพยพผู้คนออกมาก่อนแต่ขอให้มั่นใจว่าเวลาที่ระบายน้ำได้จังหวัดมีความพร้อมจะเร่งระบายออกไปทันทีและอุปกรณ์ต่างๆก็มีการเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วนะคะคือจังหวัดที่หนักๆตอนนี้ก็มีปราจีนบุรีเนาะหนักมากๆเพราะว่าท่วมอำเภอเมืองด้วยและในจังหวัดในปริมณฑลอย่างนนทบุรีนครปฐมแต่ก็หนักกันเป็นจุดๆซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการก็ได้รับการสนับสนุนในทุกด้านที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องการเยียวยาก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาเพราะน้ำท่วมในพื้นที่เกิน7วันถือว่าเข้าเกณฑ์รับการช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นภาระที่รัฐบาลจะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหลังวันที่1ตุลามีเหตุอะไรขึ้นมาอีกการเยียวยาก็เป็นเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนซึ่งตรงนั้นก็จะเพิ่มการเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายนะคะหากเราไปทำประกันก็ได้ 10,000 บาทในเบื้องต้นรวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนตามกฎหมาย 40,000 บาทแต่ถ้าภายใต้ก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินแสนบาทในกรณีที่เสียชีวิตได้รายละ2ล้านแต่ทั้งหมดนี้ก็อย่าได้ใช้เลยอย่าให้ได้ใช้เลยจะดีที่สุดรัฐบาลยอมจะเสียงบประมาณเพื่อซื้อกรมธรรม์ดูแลประชาชนมองว่าการทำกรมธรรม์ก็ดีหน่อยเพราะว่ามันครอบคลุมกว่าที่บัญญัติอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้รับไปก่อนนะ 9,000 ครอบครัวละ 9,000 นะคะแต่เห็นสถานแต่เห็นแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ 9,000 เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดไหนยังไงนะคะกับความเสียหายในแต่ละบ้านที่เห็นเนาะเข้าไปทะลุทะลวงกันบางบ้านนี่ก็แบบว่าโอ้โหหมดกันทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติที่มีนะคะไปกับน้ำหมดเลยส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพข่าวอ่ะ8ริ้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ8ริ้วอ่ะแม่น้ำบางปะกงนะคะล้นเข้าถนนหน้าเมืองคาดว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบทั้งน้ำป่าทั้งน้ำล้นตลิ่งทั้งน้ำท่วมขังล่าสุดน้ำจากแม่น้ำบางปะกงก็เข้าท่วมถนนหน้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนางสาวปิยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำซึ่งยังต้องรับมวลน้ำที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าคือก็ได้รายงานสถานการณ์และก็มาตรการรับมือพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำเร่งระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในฉะเชิงเทราเนี่ยที่ตำบลอุดมคลองอุดมชลจรเนี่ยน้ำท่วมบ้านเรือนไปพันกว่าหลังคาเรือนบางจุดสูงประมาณ80เซนแล้วนะคะตำบลบางไผ่น้ำท่วมผิวจราจรสาย304พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งอำเภอบางคล้าโดยเฉพาะตำบลเสม็ดใต้ตำบลหัวสวนน้ำจากแม่น้ำบางปะกงก็เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนก็ต้องอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิงกันกลางดึกเลยทีเดียวนะคะที่อำเภอสนามชัยเขตตำบลลาดกระทิงตำบลท่ากระดานก็เจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนท่วมชุมชนและเส้นทางคมนาคมที่อำเภอท่าตะเกียบฝนก็ตกต่อเนื่องน้ำหลากเข้าท่วมซ้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสียัดที่บ้านท่ามะนาวบ้านสามพรานแล้วก็บ้านเทพประธานด้วยนะคะบางน้ำเปรี้ยวกับคลองเขื่อนน้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำอำเภอแปลงยาวราชสารบ้านโพบางปะกงพนมสารคามก็มีรายงานว่าได้รับผลกระทบในพื้นที่เกษตรบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำหลายจุดเหลือเกินนะคะส่วนถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราปริมาณน้ำจากแม่น้ำบางปะกงก็เอ่อล้นเข้าท่วมถนนแต่ว่ายังไม่สูงมอเตอร์ไซค์ยังไปได้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนที่นี่ค่ะที่นี่น้ำชาวบ้านรื้อกระสอบทรายนะคะหน้ามศวน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกสูงกว่า30เซนหลังจากที่ตอนบ่ายแขวงการทางหลวงนครนายกเขาเอากระสอบทรายมาปิดทางน้ำลดระดับน้ำบนถนนรังสิตนครนายกโดยได้ทำตามข้อตกลงกับชาวบ้านว่าจะทำการปล่อยน้ำบางช่วงเพื่อช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแต่ปรากฏว่า2ทุ่มค่ะชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ออกมารื้อกระสอบทรายซ้ำอีกรอบเหตุผลบอกว่าแม้ทางหลวงจะเปิดทางให้ระบายน้ำก็เปิดช่องเล็กไม่กี่ช่องซ้ำร้ายกว่านั้นยังวางแนวกระสอบทรายสูงกว่าเดิมอีกและวางยาวกว่าเดิมด้วยผู้ประสบภัยก็เลยรื้อกระสอบทรายทิ้งนะคะทางด้านนางสาวยุพินซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเธอก็บอกว่าชาวบ้านเขาทุกข์ระทมกันมา10วันแล้วน้ำกัดเท้าจนเดินแทบไม่ได้แต่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ยอมและเพราะทางหลวงเนี่ยเอากระสอบทรายมาปิดเส้นทางระบายน้ำซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติช่องทางเดียวที่น้ำจะระบายออกไปยังคลองรังสิตได้เมื่อคืนก่อนชาวบ้านไปรื้อแล้วระดับน้ำมันลดลงพอวันนี้ทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นอีกระดับน้ำมันก็เพิ่มอีกอย่างไวนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านต้องไปรื้อกระสอบทรายซ้ำเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีมันผิดกฎหมายแต่ทุกคนไม่มีใครยอมแล้วเพราะ10วันที่ผ่านมาทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำระบายออกใครที่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมบ้านตัวเองเป็นไปได้ก็ให้มันระบายออกไปทางช่องทางธรรมชาติของมันหลังจากที่ทางหลวงเอากระสอบทรายมากั้นทางระบายน้ำอีกบอกเลยว่าชาวบ้านทุกคนพร้อมที่จะออกไปรื้ออีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถตกลงกันได้คืออย่าเอากระสอบทรายมากั้นปล่อยให้น้ำได้ระบายไปตามช่องทางธรรมชาติน้ำท่วมถนนไม่มีใครอยากให้ท่วมอันนี้เข้าใจแต่บ้านของใครเขาก็ไม่อยากให้น้ำท่วมเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามหลังจากที่ชาวบ้านรื้อกระสอบทรายออกไปจากถนนรังสิตนครนายกสัญญาณเตือนภัยจากป้องกันภัยก็ได้ขึ้นแจ้งว่าน้ำได้ท่วมถนนรังสิตนครนายกสูงกว่า30เซนแล้วพร้อมกับเตือนว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะก็เป็นอะไรที่นะไม่รู้จะไปกันทางไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวอะถึงที่นอนแล้วอะคือไม่รู้จะยกของ

0: หนีไปทางไหนแล้วนะคะไม่มีทางที่เขาจะยกของขึ้นไปได้มากกว่านั้นน่ะยกจนไม่รู้จะยกยังไงเนาะก็มีภาพถ่ายคุณป้าท่านหนึ่งก็นอนอยู่บนเหมือนจะเป็นแคร่หรืออะไรสักอย่างน้ำก็ปริบอยู่ที่ขอบแคร่นั่นเลยนะคะขอบเตียงขอบแคร่อะไรนั่นแหละค่ะคืออีกนิดเดียวก็จะถึงตัวแล้วก็จะไม่ถึงขั้นว่าจะไม่มีที่นอนแล้วเนาะก็เลยต้องก็คงจะทำกันแบบเนี้ยนะคะ10วันแล้วไงนะรอมา10วันแล้วถ้ามันได้ระบายลดลงไปบ้างก็ดีแต่10วันเนี้ยไม่ลดแล้วแล้วก็อยู่กันอย่างยากลำบากมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจเนาะแล้วเมื่อไหร่มันจะระบายไปทางไหนกันได้เนี่ยรอกันไปจนถึงนู่นเลยนะคะวันที่13นะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนมาเนาะมีภาพข่าวของน้องอิมนะคะนักเทควันโดทีมชาติไทยกลับจากเอเชียนเกมมากราบศพคุณพ่อแล้วนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่วัดป่าเกตถนนเพชรชหึงตำบลทรงขนองพระประแดงสมุทรปราการน้องอิมหรือนางสาวพัชระกันภูลเกิดนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกลับจากแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นมาร่วมงานศพคุณพ่อนายพิพัฒน์ภูลเกิดวัย53ปีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกขณะที่น้องอิมยังอยู่ระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกมโดยน้องอิมเนี่ยสามารถทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากครอบครัวได้สำเร็จก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นหลังเสร็จภารกิจที่สนามบินสุวรรณภูมิก็รีบเดินทางมายังวัดป่าเกตทันทีเพื่อกลับมาหาครอบครัวแล้วก็ส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายพอมาถึงวัดน้องอิมก็ไปกราบไหว้สักการะพระประธานในศาลา1สถานที่ตั้งศพคุณพ่อก่อนเดินทางมายังจุดตั้งศพซึ่งนอนคลุมผ้าอยู่ภายในศาลาจากนั้นก็รดน้ำศพคุณพ่อนำเหรียญทองแดงที่คว้ามาได้จากการแข่งขันออกมาให้คุณพ่อได้เห็นสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติแล้วก็แขกที่มาร่วมงานรวมถึงสื่อมวลชนที่เดินทางมารอทำข่าวหลายคนก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่น้องอิมเดินทักทายขอบคุณแขกที่มาร่วมงานศพก่อนให้สัมภาษณ์ซึ่งแม้จะพยายามพูดด้วยเสียงเข้มแข็งแต่เมื่อถูกถามว่าหากมีโอกาสอยากบอกอะไรกับพ่อเท่านั้นแหละน้องอิมน้ำตานองหน้าเลยแต่ว่าก็ต้องกลั้นความรู้สึกเอาไว้ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าน้องก็บอกว่าอยากให้พ่อได้เห็นความสำเร็จบรรยากาศภายในงานก็มีญาติเพื่อนครอบครัวและผู้ที่รู้จักก็มาร่วมแสดงความอาลัยกันจำนวนมากโดยจะมีพิธีสวดตอนทุ่มหนึ่งนะคะไปจนถึงวันที่6แล้วก็ชาปนกิจวันที่7เวลา17นาฬิกาที่วัดป่าเกตตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะและเชื่อว่าคุณพ่อมองเห็นความสำเร็จของน้องอยู่บนสวรรค์แน่นอนนะคะขอให้คุณพ่อไปสู่สุคติเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนี่ก็ใจสลายค่ะคุณผู้ฟังคะลูกสาวฝาแฝดวัย5ขวบค่ะป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก3วันเท่านั้นเสียชีวิตเลยนะคะบรรยากาศงานศพอีกเหมือนกันของน้องจ้าน้องจ้าอายุ5ขวบค่ะเรียนอนุบาล3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์น้องจ้าเป็นลูกสาวฝาแฝดคนน้องนะคะศพน้องจ้าตั้งอยู่ที่วัดโคกสนวนอำเภอชำนิเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะก็น้องจ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะหมอก็ระบุสาเหตุการตายว่าเกิดจากโรคมือเท้าปากสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวเพชรลัดดาวัย36ปีแม่น้องจ้าบอกว่าตนเนี่ยมีลูกสาวฝาแฝด5ขวบน้องจ้าเป็นคนน้องเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่1ตุลาน้องจ้ามีตุ่มใสขอบแดงขึ้นที่บริเวณมือเท้าปากมีไข้สูงพาไปหาหมอก็ให้ยากลับมากินที่บ้านตอนเย็นลูกก็ไข้สูงอีกก็รีบพากลับไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอชำนิก็ก่อนที่จะได้ ได้รับการเขียนใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลลูกสาวกลับมีอาการทรุดลงเรื่อยๆก่อนจะเสียชีวิตในวันที่3ตุลาคมหมอบอกว่าเสียชีวิตจากโรคมือเท้าปากคุณแม่เพชรลดาร้องไห้นะคะบอกไม่รู้ว่าลูกติดเชื้อมาจากที่ไหนเพราะช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วมากตั้งแต่เริ่มจนมีอาการถึงวันที่ลูกจากไปใช้เวลาแค่3วันไม่คิดเลยว่าลูกสาววัยเพียง5ขวบจะเสียชีวิตจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้ฝากเตือนผู้ปกครองให้หมั่นสังเกตอาการของลูกหากมีไข้สูงมีตุ่มมีผื่นผิดปกติอาการไม่ดีพบแพทย์แล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอนะคะหลังจากนี้ครอบครัวมีแผนให้พ่อของน้องเนี่ยบวชแก้เคล็ดตามความเชื่อของคนในครอบครัวเกี่ยวกับการสูญเสียลูกแฝดคนน้องโดยเกรงว่าแฝดพี่จะได้รับผลกระทบขณะที่นางอุทรอายุ66คุณยายของน้องก็เล่าว่าน้องจ้ากลับจากโรงเรียนแล้วก็เดินตากฝนแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยมีไข้ตัวร้อนยายก็เช็ดตัวให้หลานตั้งหลายครั้งแล้วก็กลัวว่าจะมีอาการชักแต่ไม่คิดว่าอาการจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทั้งที่หลานเพิ่ง5ขวบเท่านั้นการสูญเสียสร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัวอย่างยิ่งขอฝากเป็นอุทาหรณ์ไม่ควรมองข้ามอาการเจ็บป่วยของเด็กโดยเฉพาะเมื่อมีไข้สูงหรืออาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรีบพาพบแพทย์ทันทีก็จะว่าไปคุณแม่คุณยายก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะรีบดูแลกันทันทีพบหมอตั้งแต่วันแรกแต่ว่าอาการมันอาจจะหนักหนาสาหัสเนาะแล้วเด็กๆก็มักจะบอกอาการตัวเองไม่เป็นนะคะไปทั้งคลินิก2ครั้งทั้งโรงพยาบาลเขาส่งต่อไปเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่นะคะมือเท้าปากโอ้โหไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังกันด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจ้าค่ะแฝดพี่นะคะก็คงจะเหงากันเลยทีเดียวเนาะแฝดน้องจากไปนะคะเพราะว่าแฝดนี่เขาก็จะมีจิตใจที่ผูกพันกันตี 5:46 นาทีนะคะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมมัสก้ากับแคปปิกครีมอันนี้จะช่วยในเรื่องของอาการเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยนะคะดีมากๆขอให้มีติดตู้ยาประจำบ้านเอาไว้ส่วนของหมออนันต์ก็จะเป็นเจ้าของยาแผนโบราณหลายขนานเลยทีเดียวนะคะคุณมีอาการแบบไหนยังไงนะคะสนใจเรื่องของยาแผนโบราณก็ลองสอบถามคุณหมอได้ปกติคุณหมอเขาก็วางจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็โทรไปบอกนะคะเดี๋ยวคุณหมอส่งให้เนาะอยู่ตำบล นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้อาจจะไปซื้อยาของคุณหมอได้ที่ไหนนะคะสอบถามไปก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดค่ะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักค่ะสารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศเราสกัดเข้มข้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากแอนขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณลุงที่ได้กรุณาบอกต่อๆกันไปในเรื่องของ พลอยสีทองเนาะช่วงนี้ก็จะมีคุณลุงหลายท่านนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะแต่ว่าสอบถามได้นะคะสรรพคุณก็เป็นตามที่แอนแจ้งเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าจะต้องกินนานขนาดไหนเนี่ยอันนี้แอนตอบไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนะก็มีอาการไม่เท่ากันเนาะบางท่านเริ่มเป็นบางท่านเป็นมาระยะหนึ่งบางท่านอาการวิกฤตอะไรแบบเนี้ยก็ต้องกินกันตามอาการนะคะแต่ว่าสรรพคุณก็เป็นไปตามนี้เลยบางคนอาจจะกินไปกล่องสองกล่องรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเนาะซื้อกันไปกล่องสองกล่องนะคะอะไรแบบนี้รู้สึกว่าดีขึ้นทีนี้ก็มาซื้อกันตามโปรนะ4แถม1นะคะได้เลยค่ะหรือถ้าจะซื้อ3นะคะซื้อ3กล่องนะคะ 2,700 บาทจะได้รับของแถมเป็นไบโอ E Plus เซตนี้แอนก็แนะนำนะคะเอาไปกินคู่กันเลยกับพลอยสีทองก็จะยิ่งเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะกินคู่กันกับพลอยสีทองได้เลยค่ะเซตนี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากเนาะมากันที่ภาพข่าวนี้ค่ะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่นะอายุแค่14แต่ตัวเบ้อเริ่มเลยน้องภูมินะคะตัวโตเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่แหมน่ารักเป็นชื่อว่าน้องภูมินะคะน้องภูมิเนี่ยอายุแค่14เป็นเจ้าของไวรัลดังตอนนี้เพราะว่าอายุแค่14แต่เป็นไงโพสต์หางานอยากทำงานอยากมีเงินนะคะเพื่อเอาไปเรียนพิเศษอยากเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามความฝันค่ะเป็นไงเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาล่าความฝันของเขากันแบบเยอะเนาะดีจังเลยนะคะเนาะเด็กๆมีความฝันแล้วเขาพยายามที่จะทำฝันของเขาให้เป็นจริงก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันเยอะตอนนี้นะคะน้องภูมิเนี่ยเรียนม.3 อายุ14ได้โพสต์ในข้อความได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มหางานนะเพื่อหารายได้พิเศษน้องบอกว่ามีความต้องการหาเงินจะเอาไปใช้เป็นทุนเรียนพิเศษสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามความฝันแม้ตนจะอายุแค่14แต่มีความรู้พื้นฐานด้านช่างการต่อวงจรไฟฟ้ารวมถึงพร้อมทำงานสุจริตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานล้างจานยกของหรือบริการทั่วไปทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปที่บางบัวทองนะคะไปเจอกับคุณยายประกายคำเลอายุ70เป็นคุณยายของน้องภูมิหรือเด็กชายณัฐพัฒน์พลายแก้วอายุ14ก็สอบถามคุณยายประกายก็บอกว่าคุณยายก็เล่าว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ลำบากอะนะน้องภูมิอยู่กับยายมาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลได้2วันน่ะพ่อแม่เขาแยกทางกันปัจจุบันตนก็ยึดอาชีพขายแกงถุงมีรายได้รวมทุนและกำไรเนี่ยแค่วันละ 4-500 บาทบอกตนกับน้องภูมิก็อยู่เช่าบ้านกันอยู่เนื่องจากว่าบ้านเดิมก็ถูกยึดโดยหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องภูมิจะคอยมาช่วยงานบ้านเดินตลาดซื้อวัตถุดิบช่วยยายขายของทำตัวกตัญญูมาโดยตลอดนะคะน้องภูมิก็บอกว่าปิดเทอมก็รู้สึกว่ามันว่างอยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อยากหาเงินเรียนพิเศษเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแม้จะทราบดีว่าอายุยังน้อยและมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายแรงงานแต่ก็ตั้งใจอยากทำงานสุจริตหลังจากที่น้องโพสต์ไปก็เรียกว่ากลายเป็นไวรัลนะคะมีผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องเยอะรวมถึงสถาบันกวดวิชาย่านบางซื่อบอกเสนอให้เรียนฟรีเลยมีที่พักให้ด้วยนะแต่ตนจำเป็นต้องปฏิเสธเนื่องจากห่วงยายที่ต้องดูแลบ้านแล้วก็ขายของตามลำพังอยู่กันสองคนนะเนาะบอกขอเลือกที่จะรับงานรับจ้างรายวันในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้กลับบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนยายด้วยเนาะน้องภูมิกับยายบอกว่าโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยผอ.กับครูเขาดูแลเรื่องการเรียนฟรีแล้วก็อาหารกลางวันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสิ่งที่น้องภูมิมุ่งหวังก็คือเขาอยากได้มีโอกาสเข้าเรียนพิเศษเพื่อต่อเติมฝันด้านการศึกษาเท่านั้นทางด้านนายเกียรติคุณหรือทนายโป้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7นะคะแล้วก็นายสมศักดิ์ด้วงสนอสจ4นะคะก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยก็มาเยี่ยมแล้วก็ช่วยเหลือสสทนายโป้งอ่ะ แล้วก็สจ.ซีก็เปิดเผยตรงกันว่าจากการตรวจสอบผลการเรียนของน้องภูมิเนี่ยเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 เลยถือว่าเป็นเด็กที่เรียนดีเยี่ยมมีความตั้งใจสูงจึงได้ให้คำแนะนำแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่คุณยายว่าน้องภูมิเนี่ยมีความพร้อมที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเรียนกวดวิชาเพิ่มเลยนะสจ.ซีก็ประสานแนะนำให้เรียนต่อมัธยมตอนปลายนะคะให้เรียนม.4 ม.5 ม.6 ที่โรงเรียนไซน้อยซึ่งเขามีหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนงบจากอบจ.นนทบุรีโดยตรงทำให้สามารถเรียนตรงสายในพื้นที่ใกล้บ้านได้ทันทีจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลส่วนเรื่องการหารายได้เนี่ยเนื่องจากว่าอายุยังน้อยเป็นเยาวชนเพิ่ง14ปีมันมีข้อบังคับตามกฎหมายแรงงานก็แนะนำว่าให้ช่วยงานขายของเล็กๆน้อยๆกับยายไปก่อนแล้วก็มอบเงินให้ 2,000 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องภูมิอีกด้วยนะคะเห็นไหมคิดดีพอคิดดีก็ทำตามความคิดปั๊บมันก็เลยทำดีนะคะและผลของการคิดดีทำดีสิ่งดีๆมันก็ย้อนกลับมาถึงตัวคนคิดคนทำนั่นเองค่ะดีใจไปกับคุณยายเนาะหลานชายเป็นคนคิดดีแล้วก็มีความกตัญญูมากๆเลยทีเดียวนะคะเราก็ปลื้มใจไปกับลูกหลานของทุกคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสปอตกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าครับ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดทั้ง
6: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0810
14: เสมอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัยเตรียมจัดงบกลางช่วยเหลือสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบให้สถานศึกษาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยสั่งการให้จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีพร้อมทั้งให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมการสนับสนุนงบกลางนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาเป็นระยะได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมให้ครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าได้ทันทีการพัฒนาองค์กรความรู้พื้นฐานแล้วนำมาต่อยอดจนเกิดประโยชน์คือนวัตกรรมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: 5ตุลาคมวันนวัตกรรมแห่งชาติวันที่สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางออกให้กับปัญหาของประชาชนโครงการแกล้งดินหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พรุและพื้นที่ลุ่มโดยเริ่มต้นจากการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อให้สารประกอบไพไรหรือแร่กรรมฐานในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจากนั้นดินจะปล่อยกรดกรรมฐานออกมาจนดินมีสภาพเปรี้ยวจัดเมื่อดินเปรี้ยวจัดจนเต็มที่แล้วจึงใช้น้ำจืดช้าล้างกรดออกร่วมกับการเติมปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดจนสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่พัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวโครงการแกล้งดินจึงเป็นภาพแทนของนวัตกรรมที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูผืนดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะนวัตกรรมที่ยั่งยืนอาจเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติแล้วสร้างทางออกที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอิทธิคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
6: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนต่อเนื่องเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะก็ในช่วงที่เปิดสปอตในช่วงที่ฟังข่าวก็นะคะปรับปรุงคออยู่นะยังปรับปรุงไม่เสร็จดีเลยนะคะไอจำจามเนาะอ่ะนิดหนึ่งนะคะกาแฟแอนด์คอฟฟี่ของเราจากกาแฟร้อนนะคะร้อนจี๋จนมาตอนนี้ก็กลายเป็นกาแฟเกือบเย็นเจี๊ยบแล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งกาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะกล่องนึงก็165ขั้นต่ำ4กล่องมีค่าส่งนะคะยกเว้นซื้อ1ลังเป็นต้นไปเนาะว่าแล้วก็ขอสักอีกสักอึกก็แล้วกันมีใครพร้อมเฉียวพร้อมชนพร้อมประสานงากับเราบ้างไหมคะอ่ะ1 2 3โครมเมื่อกี้นี้มัวแต่ไปจัดการพี่เดฟอยู่นะคะพี่เดฟก็ตื่นแล้วได้ยินเสียงประตูนะคะก็ความเคยชินนึกว่าแม่มาแล้วน่าจะได้อาหารหูเหอยังดีอยู่นะคะหลังจากที่ทำให้แม่ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปเมื่อวันก่อนตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมเป็นปกติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายปี70เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากของพี่เดฟอีกต่อไปนะคะโดบไข่วันละฟองโดบไข่วันละฟองนะคะกล้วยอีกวันละลูกนะคะให้กินอาหารแล้วก็อาหารเม็ดนะคะโชคดีที่หมาบ้านแอนเนี่ยกินอะไรง่ายๆนะคะผักผลไม้ใดๆอะไรพวกเนี้ยนะคะบางทีเรามีผักเหลือๆนะคะแล้วก็นะใส่เหมือนกับผัดใส่คงใส่ไข่อะไรใดๆโปะลงไปบนอาหารนั่นแหละค่ะนะคะก็ใส่ไข่นี่ก็ผัดนี่ก็ไม่ต้องใส่น้ำมงน้ำมันใดๆนะคะเอาเนื้อๆเลยนะคะคลุกๆเคล้าๆพอให้สุกๆแล้วก็โปะลงไปโอ้โหได้กลิ่นกันเนี่ยแบบชอบมากๆกระวีกระวาดกันเหลือเกินดิกกี้นี่ลงทุนไปเฝ้าถึงในครัวทุกวันนะคะพี่เดฟก็แหมได้ยินได้กลิ่นไข่นี่ก็โอ้ยนะคะอยู่ข้างนอกครัวนะแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นเสียงได้กลิ่นไข่นี่ก็แบบว่าท่าทางงึดงัดนะคะหอมฝีมือแม่นะคะรอกินข้าวกันมาที่เรื่องของข่าวอ้อเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงก่อนนะคะแหมเกือบลืมพอดีหันไปเจอหน้าเว็บไซต์ของข่าวสดนะก็มีความคืบหน้าต่างๆหลายๆเรื่องแต่ว่าทักทายกันนิดนึงก่อนนะคะคุณธนโชติค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะนกสีเหลืองน่ารักมีนกอยู่ตัวหนึ่งนะคะสีเหลืองสีเหลืองทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีคลิปตรงไหนนะไม่แน่ใจอมเขียวๆนิดหน่อยเป็นนกที่แอนชอบมากเลยนะคะอยากจะเลี้ยงแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะปูนี้แล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเขาได้นานขนาดไหนเนาะเห็นนกสีเหลืองอันนี้แล้วทำให้คิดถึงเลยคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณทวินด้วยนะคะคุณภาวนาค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้ก็สีเหลืองนะคะกาฟงกาแฟดอกมงดอกไม้นะคะนกอะไรก็แล้วแต่หัวจงหัวใจนะคะเป็นสีเหลืองสดใสมากๆคุณวิทย์สวัสดียามเช้าค่ะคุณวิทย์ก็มาพร้อมกับดอกไม้เต็มกระเป๋านะคะสีเหลืองเหมือนกันคุณเล็กด้วยนะคะกุหลาบเหลืองสวยมากคุณพันนิตาค่ะแล้วก็คุณมนุษย์ป้านะคะคุณกนกวรรณค่ะคุณลุงทับสวัสดีค่ะลุงคุณวิโรจน์ด้วยนะคะสวยมากคุณพงจันทร์สวัสดีเช้าวันจันทร์จากคุณแอนและน้องตินตินขอบคุณมากนะคะน้องตินตินวันนี้สอบวันสุดท้ายค่ะเนาะสอบวันสุดท้ายหลังจากนั้นก็ปิดเลยนะคะเตรียมพร้อมจะไปเที่ยวนครนายกเมื่อวานดูข่าวนครนายกแล้วยังบอกโอ้โหนะคะอ่วมเลยนะคะบอกว่าหลังคิดว่าน่าจะยุบให้ไวนะคะน่าจะยุบได้ไวก่อนที่จะถึงวันที่เราจะไปกันก็เป็นกำลังใจให้กับชาวนครนายกนะคะขอบคุณคุณพงษ์จันทร์ด้วยค่ะ
แล้วก็คุณดำวันจันทร์สีเหลืองนะคะเด็ดขาดมากเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนนะคะพร้อมกับข้าวเหนียวมูลแม่นะคะวันจันทร์สีเหลืองได้จานนี้ก็เหมาะเลยนะโอ้เห็นแล้วอยากกินทุเรียนแฮไม่ได้กินมาเป็นสัปดาห์แล้วนะอยากจะกินอุ้ยน่าจะครึ่งเดือนแล้วมั้งเนี่ยที่ไม่ได้กินทุเรียนเนาะจัดซะหน่อยเป็นไงคุณดำนำเสนอ ขอบคุณนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าค่ะแล้วก็คุณรุจิราสวัสดีค่ะบอกตื่นไปสำรวจกันว่าน้ำขึ้นหรือลงรอฟังเสียงนะคะส่งกำลังใจทั่วไทยตอนนี้ทุกบ้านที่น้ำท่วมมีวิทยุเท่านั้นเป็นเพื่อนคุณแอนส่งเสียงไปมีคนฟังทุกบ้านนะดังทุกคลื่นถ้าเปิดดังๆแน่นอนซะเหลือเกินดีใจนะคะแอนได้สามารถเป็นเพื่อนให้กับทุกท่านได้ในขณะนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณรุจิราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านแหละที่ฟังรายการกันอยู่นะคุณก็เป็นกำลังใจให้แอนเหมือนกันคุณพัชรีนะคะจากท่าเรือค่ะคุณเบญจาสวัสดียามเช้าค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหน่อยนะคะแล้วก็คุณยุพินค่ะสวัสดียามเช้าบอกน้องฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนเมื่อวานเนี่ยแดดร้อนต้นมะนาวโหแช่น้ำกลัวตายจังเลยโอ้โหดกมากเลยอะไรนะเขาอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ไหมคะโอ้โหดกขนาดนี้เลยเหรอเนาะเอามาทำอะไรกินดีคะเชื่อมใช่ไหมเมื่อก่อนมีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นแฟนรายการเห็นบอกที่บ้านดกก็เชื่อมอย่างเงี้ยมาให้แอนกินบ่อยๆนะดกขนาดเลยบอกว่าแช่น้ำกลัวตายนะคะก็ขอให้มันอึดรอน้ำลดหน่อยนะจ๊ะมะม่วงหาวมะนาวโหคุณน้องหมวยนะคะน้องหมวยสวัสดีค่ะพี่มานะนะคะกุหลาบสีเหลืองสวยมากค่ะบอก711ชัดแจ๋วนะคะบอกแอนเสียงเข้าที่ร่างกายก็ยังแกร่งเหมือนสาวๆไม่ขนาดนั้นค่ะพี่บอกว่าเสียงโหยหาจากผู้ประสบน้ำท่วมล้างบางเงินไม่มีใช้งานไม่มีทำข้าวไม่มีกินนะบอกน่าสงสารแต่มีจำนวนมากช่วยได้ก็ไม่ทั่วถึงส่งกำลังใจให้นะคะอุตุก็แจ้งเตือน567ระวังฝนตกหนักอีกแล้วค่ะคือ567เนี่ยเขาก็ว่าหนักแต่ว่าหลังจากนั้นยังมีอีกอะค่ะพี่นะ8ไปจนถึงวันที่13เออ8 9ไปถึงวันที่13เลยเพราะฉะนั้นชะล่าใจไม่ได้จากวันนี้แหละไปจนถึงวันที่13นะคะคุณผู้ฟังนะขอบคุณนะคะพี่มานะคุณภาวนาด้วยนะคะวันจันทร์สดใสทุกนาทีมีแต่วันดีๆทุกเวลาขอบคุณมากค่ะกุหลาบสีเหลืองสวยนะคะคุณมาลีแล้วก็คุณประดับนะคะคุณประดับคุณวิเชียนนะคะดอกไม้สวยๆกันทั้งนั้นคุณวิเชียนสวัสดีค่ะคุณไผ่ด้วยนะคะคุณชมคุณปัญญาขอบคุณมากๆค่ะทักทายเป็นกำลังใจกันตลอดนะคะลุงช้อยค่ะกล้วยไม้สีเหลืองนะคะคุณลำพึงแก้วกาแฟสวยๆคุณสำอางนะคะคุณนพดลค่ะแล้วก็คุณแป้นคุณพรทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเสียงเริ่มจะแหบๆอีกแล้วคุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะคุณสนั่นด้วยนะคะคุณสนั่นช่วงนี้ AI แต่งภาพให้หล่อเฟี้ยวทุกวันเลยนะแอนก็กำลังเล่นสนุกเหมือนกันค่ะแต่งภาพลูกๆบ้างอะไรบ้างเมื่อวานนี้จับเอามารวมกันนะมีลูกลิงมีลูกนกแล้วก็มีลูกหมานะคะแล้วก็เอาน้องตินตินใส่เข้าไปด้วยปรากฏว่า AI ก็จัดภาพให้ซะสวยเลยนะเพียงแต่ว่าจัดภาพออกมาแล้วปรากฏว่าลูกลิงเนี่ยมันเหมือนตุ๊กตามากไปหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้เอามาลงนะแต่ก็สนุกดีนะคะกำลังฝึกหัดนะฝึกหัดเล่นนะคะ
อย่างวันก่อนเนี่ยมีคนถามมาบอกว่ารูปจีจี้เนี่ยรูปจริงไหมรูปจีจี้จริงนะคะแอนเอารูปจริงแต่ว่าเอาไปใส่ฉากอย่างดอทน่ะดอทก็ตัวจริงแต่ว่าเอาไปให้ลองบอกว่าแต่งให้ดอทอยู่ในสวนดอกไม้หน่อยสิให้อยู่ในสวนป่าสิอะไรเงี้ยภาพมันก็ออกมาประมาณนั้นน่ะแต่ตัวลูกๆแอนน่ะของจริงทั้งหมด นะคะแต่ก็กำลังหัดแต่งหัดเล่นอยู่เขาก็ได้ภาพสวยๆมาดีเนาะอย่างโปรโมชั่นก็เหมือนกันค่ะสั่งไป AI ก็เรียงข้อมูลให้ซะสวยเราทำเองไม่ได้แบบนั้นก็ดูเจริญหูเจริญตาขึ้นมาดีเนาะโปรโมชั่นที่แอนโพสต์ไปที่หน้าเพจนะคะขอบคุณนะคะคุณสนั่นนะคะทยอยส่งมาเรื่อยๆนะคะรูปหล่อๆรูปสวยๆส่งมาได้เลยคุณดวงแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกันเนาะอ่ะก็คิดว่าคงจะทักทายกันครบแล้วไหมครบหรือยังคุณอารีนะคะน้องน้ำแดงด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยอ่ะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างเนาะในช่วงที่2นะคะไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมค่ะก็มีภาพของคุณยายท่านหนึ่งค่ะลุยน้ำระดับอกเลยออกมาซื้อน้ำปลาไปทำกับข้าวติดเกาะอยู่กับหมาไร้เรือสัญจรไร้ถุงยังชีพยายมาขอกระเช้าเลยนะคะซื้อน้ำปลา1ขวดเหรอคะยายเอาไปปรุงทำกับข้าวอะไรกันเนี่ยบอกว่าอันนี้เหตุการณ์อยู่ที่ไหนคะเนี่ยหมู่5โพนางดำตกสัพพยาชัยนาทค่ะนั่งเรือสัญจรเข้าไปในชุมชนลุ่มต่ำนะคะผู้สื่อข่าวนะซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยน้ำท่วมสูงกันตั้งแต่50เจนไปจนถึงเมตร20นะระหว่างทางไปเจอยายสมพงศ์ค่ะแกอายุ78แล้วถือขวดน้ำปลาเปล่าลุยน้ำมาถึงหน้าอกท่าทางเหนื่อยหอบทำท่าจะหมดแรงเพื่อเดินทางไปขอซื้อน้ำปลานะคะไปแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านจะเอากลับไปปรุงอาหารบอกผู้สื่อข่าวก็เลยให้ยายเกาะเรือนะคะแล้วก็ไปส่งยายถึงบ้านอย่างปลอดภัยโอ้โหคุณยายนี่เดินมาคนเดียวตะคงตะคริวกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าคุณยายคือเดินมาแล้วน้ำเนี่ยมันถึงหน้าอกแขนแกก็ต้องยกขวดน้ำปลาเอาไว้นะถึงแม้มันจะเป็นขวดเปล่าแต่ว่าเดินมาเนี่ยค่ะนะแต่ละก้าวด้วยความสูงอายุแล้วก็แรงต้านของน้ำเนี่ยแขนก็ต้องยกนะคะมันเกร็งได้นะแบบนั้นน่ะยายแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำระดับอกท่าทางเหนื่อยหอบคล้ายจะหมดแรงเลยนะคะแล้วก็กล่าวด้วยเสียงอิดโรยบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกมีโรคประจำตัวทั้งความดันสูงทั้งโรคหัวใจทั้งไขมันทำให้มันเหนื่อยง่ายหายใจก็ไม่สะดวกเมื่อปีที่ผ่านมาก็ลุยน้ำท่วมแล้วตะคริวกินจมน้ำแต่ว่ามีคนช่วยได้ทันดูสิคะเนี่ยนะแล้วน้ำระดับอกนี่ถ้าตะคริวกินเนี่ยยายมันไม่ได้เรื่องแล้วยายเนี่ยเดินอยู่กลางถนนนะคะตะคริวกินเนี่ยหาอะไรยึดก็ไม่ได้นะสำหรับน้ำท่วมรอบเนี้ยลูกหลานเขาออกไปอยู่ที่ศาลาริมถนนกันหมดส่วนยายไม่มีเรือสัญจรก็ต้องอาศัยอยู่บนบ้านกับไอ้บิ๊กหมาคู่ใจตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อวันที่2ตุลาจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยได้รับสิ่งของหรือว่าถุงยังชีพอะไรหรอกก็มีเพียงได้ข่าวว่าจะมีการแจกน้ำนะคะบ้านละแพ็คยายบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตลุยน้ำออกมาประมาณ40เมตรมาซื้อน้ำปลาไปผัดมะละกอที่ปลูกเอาไว้หน้าบ้านกำลังจะเน่าตายอยู่แล้วเพราะว่าน้ำท่วมเหนื่อยแหละแต่คิดในใจว่าช่างมันตายก็ตายนะคะตายเป็นตายเพราะว่าการใช้เกลือปรุงอาหารมันไม่อร่อยเหมือนน้ำปลาก็ต้องกัดฟันเดินลุยน้ำออกมาจนสำเร็จนี่แหละยายชาวบ้านในพื้นที่เขาก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ไม่สามารถสัญจรออกมาได้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลดลงมาจิตเดียว10เซนขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงตรึงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะดูสิคะเนี่ยนะน้ำปลาขวดหนึ่งยายกับไอ้บิ๊กบิ๊กอยู่เป็นเพื่อนยายดีๆนะเนี่ยนะ
คุณยายขอให้แข็งแรงปลอดภัยนะคะจนกว่าน้ำจะยุบเนาะลูกหลานไปอยู่ข้างนอกหมดละเฝ้าบ้านอยู่กับหมา2ตัวเนี่ยนะคะหมา1ตัวค่ะขออภัยอยู่กับหมาอีก1ตัวนะอายุ78แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะคะก็ลำบากลำบนจริงๆนะคะไม่เฉพาะบ้านยายค่ะทุกบ้านทุกแห่งทุกที่เลยนะคะเห็นสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วโอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะมีภาพข่าวของมีภาพข่าวเล่าไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวดีกว่านะคะรถเก๋งเสียหลักค่ะพลิกคว่ำเพลิงไหม้ท่วมคนขับตายคาพวงมาลัยเลยนะคะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนกับประมาณ4ทุ่มค่ะตำรวจสภ.ชุมพวงได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำเกิดเพลิงไหม้นะคะที่ถนนสายชุมพวงพี่ไม้อำเภอพี่ไม้โคราชบ้านเองนะคะก็ไปตรวจสอบกันค่ะเป็นรถเก๋งสีดำทะเบียนนครราชสีมาพลิกคว่ำลงข้างทางไฟลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมเพลิงจนสามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้ผู้ตายติดอยู่ในรถนะคะยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ค่ะเพราะว่าดำเป็นตอตะโกเอกสารต่างๆก็ถูกไฟไหม้หมดตำรวจสภ.ชุมพวงก็มอบให้กู้ภัยสว่างเมตตานำศพส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็ติดต่อญาติมารับศพตรวจสอบแล้วคาดว่าเกิดจากฝนตกถนนลื่นคุมรถไม่อยู่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตำรวจจะได้สอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดกันต่อไปนะคะมาคนเดียวฝนตกถนนลื่นลงข้างทางพลิกคว่ำนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปคนเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าตรวจเช็คได้แน่นอนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะน้ำท่าเขาก็ท่วมกันจังไอ้พวกขนอยู่ขนยาก็อาศัยช่วงเวลาเนี้ยนะคะคิดว่าตำรวจเขาจะเผลอไม่มีสละล่าสุดนี่ก็เตรียมเอาไอซ์500กิโลเข้ากรุงนะคะพลตำรวจโทนพเก้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เข้าตรวจสอบไอซ์500กิโลหลังจากตำรวจเขาสกัดจับได้นะคะในซอยมิตรภาพ27ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยยาล็อตเนี้ยมันซ่อนอยู่ในรถเก๋ง Honda Jazz สีขาวเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายพิสิทธิ์วัย39ปีเป็นคนนนทบุรีกับนายสรวิทย์อายุ33เป็นคนชลบุรีซึ่งจากการตรวจสอบหลังรถพบกระสอบสีขาวจำนวนมากบรรจุไอซ์มา500ห่อห่อละ1กิโลรวมแล้ว500กิโลจากการรวบรวมข้อมูลการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ในภาคกลางคัดเอาเฉพาะกลุ่มลำเลียงของกลางจากพื้นที่ตำรวจภูธรภาค4เอามาขยายผลจนกระทั่งทราบข้อมูลรถ2คันทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดก็ลงพื้นที่สะกดรอยแล้วก็พิสูจน์ทราบจนได้ข้อมูลเป็นที่แน่ชัดว่าจะต้องหานะคะได้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะทำการนำยาเสพติดลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพใช้เส้นทางจากอุดรธานีก็เลยวางกำลังติดตามจนเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นก่อนที่จะพบขบวนการค้ายาใช้รถ2คันคันแรกเป็น Toyota Fortuner เป็นรถนำแล้วก็ Honda Jazz เป็นรถขนยาจนกระทั่งตำรวจมาติดตามเจอก่อนที่จะจับกุมเบื้องต้นผู้ที่ถูกจับทั้งสองรับสารภาพว่ามีหน้าที่ไปรับยาจากพื้นที่รอยต่ออุดรกับขอนแก่นแล้วก็ลำเลียงส่งเข้ากรุงเทพแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับกุมได้ตำรวจเขาก็จะได้ขยายผลหาเครือข่ายยาเสพติดรายนี้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ขนกันเป็นร้อยกิโลแล้วค่ะมูลค่ามหาศาลนะคะไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงใจตำรวจนะคะมุ่งหน้าที่จะค้าอยู่ค้ายากันอย่างเดียวส่วนภาพข่าวนี้ค่ะเรือรั่วกลางแม่น้ำสองหนุ่มใหญ่ลอยคอหนีตายรอดหนึ่งแล้วก็หายไปหนึ่งนะคะ
ตำรวจสภ.บางไทรพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเรือ2ตอนล่มกลางแม่น้ำน้อยค่ะแล้วก็ผู้ชาย2คนน่ะโดยสารมาด้วยกันสามารถช่วยขึ้นฝั่งได้คนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งหายไปเหตุเกิดที่หมู่3ตำบลช้างน้อยอำเภอบางไทรอยุธยาเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณแม่น้ำน้อยติดกับวัดช้างน้อยและชุมชนพบกระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำสูงด้วยนายยุทธพงศ์อายุ49ชาวบ้านที่ออกไปหาปลาแถวนั้นนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเรือเนี่ยแล่นมาตามแม่น้ำจากนั้นได้ยินเสียงเครื่องยนต์ก่อนที่เสียงจะเงียบลงกลางแม่น้ำแล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องอยู่ 2-3 ครั้งแต่เนื่องจากว่าอยู่ห่างก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะเห็นชาย2คนเนี่ยลอยอยู่กลางแม่น้ำจนกระทั่งมีคนเข้ามาจึงทราบว่ามีผู้สูญหายเนี่ย1รายนายโกมุตอายุ49ปีผู้ที่รอดชีวิตมาได้บอกว่ามากับเพื่อน2คนกำลังจะเดินทางไปถึงทุ่นสีเหลืองกลางแม่น้ำแต่ระหว่างทางพบว่าเรือรั่วแล้วน้ำมันไหลเข้ามาอย่างไวทำให้เรือเริ่มจมโดยท้ายเรือจมก่อนขณะที่หัวเรือยังลอยอยู่เพื่อนพยายามให้ช่วยดึงเรือขณะที่ตนบอกให้ทิ้งเรือแล้วว่ายน้ำไปเกาะทุ่นเหลืองแต่เพื่อนน่ะไม่ยอมทิ้งเรือนะคะตนก็เลยว่ายออกมาก่อนจะว่ายย้อนกลับไปช่วยแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนทิ้งเรือไปด้วยกันทั้งคู่พยายามประคองเรืออยู่พักหนึ่งแต่ตนไม่ไหวแล้วตัดสินใจว่ายน้ำเข้าฝั่งส่วนเพื่อนยังไงก็ไม่ยอมทิ้งเรือก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาตนนะคะยังบอกอีกว่าเป็นเพื่อนกันจะนำเรือออกไปเพื่อไปหาพระก่อนจะเดินทางกลับแต่เรือลำดังกล่าวเป็นเรือเก่าที่ใช้มานานคาดว่ามันคงจะผุพอมีน้ำไหลเข้าทางท้ายเรือก็เลยค่อยๆจมตนก็ต้องลอยคอว่ายน้ำเข้าฝั่งเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนทางด้านนางสาวบุญส่งอายุ64ปีพี่สะใภ้ของคนที่หายเนี่ยก็บอกว่าเรือเนี่ยเป็นเรือ2ตอนผู้ที่หายเนี่ยเขามา

พร้อมทิ้งเรือก่อนจะสูญหายไปกลางแม่น้ำชื่อว่านายประเมศพรศรีอายุ50กว่าปีแล้วเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีหลังเกิดเหตุผู้ที่รอดชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งข่าวที่บ้านทำให้แฟนของผู้สูญหายเนี่ยเป็นลมเลยด้วยความตกใจขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็นะคะแม่น้ำก็กว้างขนาดนั้นหวังว่าเขาจะยังคงปลอดภัยอยู่ณที่ใดที่หนึ่งไหมนะคะไม่ยอมทิ้งเรือนะคะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อยังไม่เจอเขาเราก็หวังว่าเขาจะปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเนาะมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันค่ะตายคาเตียงในโรงแรมย่านป่าตองนะคะตำรวจสภ.ป่าตองได้รับแจ้งเมื่อวานตอนบ่าย2ค่ะชาวต่างชาติเสียชีวิตในโรงแรมนะคะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ภูเก็ตก็ไปตรวจสอบค่ะเป็นผู้ชายชื่อว่านายสมิธเกรย์อัลเลนอายุ35สัญชาติอเมริกันนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนะคะสภาพไม่สวมเสื้อผ้าไม่สวมเสื้อนะคะแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้นไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินไม่พบมีใครอยู่ในห้องสอบถามข้อมูลว่าผู้ตายเข้าพักตามลำพังแล้วก็มีกำหนดเช็คเอาท์วันนี้ก่อนจะพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วต่อมาพนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์ชนสูตรพลิกศพแล้วก็จัดทำบันทึกตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องบันทึกประจำวันแล้วก็ให้กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตจุดป่าตองนำส่งห้องดับจิตที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตประสานสถานทูตอเมริกาแจ้งให้ญาติและแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตทราบแล้วก็ดำเนินการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนสาเหตุการตายเนี่ยเดี๋ยวต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวนะคะหลับกันไปเฉยๆนะคะดูอย่างน้องหลุนสิเห็นไหมอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความที่อายุก็ยังน้อยๆกันนะคะหลับแล้วก็ไม่ได้ตื่นกันขึ้นมาอีกเลยเนาะไปกันสบายมากๆแต่ว่ามันไปไวก่อนวัยอันควรเป็นอะไรที่น่าเศร้าเสียใจจริงๆสำหรับหนุ่มคนนี้มาเที่ยวภูเก็ตนะคะไม่รู้ได้เที่ยวหรือยังมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้แต่อยู่ๆก็มาเสียชีวิตในโรงแรมก็เสียใจไปกับครอบครัวของเขานะเขามาบ้านเรานี่เขาก็อยากจะมาเที่ยวนะมามีความสุขนะคะกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมีภาพข่าวของไฟไหม้นะคะมีภาพข่าวของไฟไหม้อ้อแล้วนี่พอพูดถึงภูเก็ตยกพลขึ้นภูเก็ตแล้วค่ะทหารสหรัฐ 5,100 กว่านายนะคะหลังเรือรบขนาดใหญ่2ลำเทียบท่าน้ำลึกค่ะแหมยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ท่าบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐ2ลำเข้าเทียบท่านะคะกำลังพลก็ทยอยขึ้นฝั่งขึ้นรถโดยสารไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในภูเก็ตระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่4เมื่อวานนะจนถึงวันที่9ก็คาดว่าหาดป่าตองก็เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญแหละนะคะมีรถโดยสารรถรับจ้างจำนวนมากมารอให้บริการกำลังพลแม้อากาศจะร้อนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็ช่วยกันดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่นะคะแหมลงเรือมาก็มีแต่รอยยิ้มเนาะฝรั่งนี่ไม่กลัวแดดนะคะชอบเจอแดดเนาะสำหรับเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเดินทางเข้ามาในภูเก็ตก็มีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะคะกำลังพล 4,820 นายจอดห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตไป 1.78 ไมล์ทะเลก็ประมาณ 3.3 กิโลอีกลำหนึ่งเป็นเรือพิฆาต USS Delbert D. Black นะคะกำลังพล 289 นายรวมเบ็ดเสร็จทั้ง2ลำเนี่ย 5,109 นายค่ะการลำเลียงกำลังพลขึ้นฝั่งใช้เวลาลำเลียง
ใช้เรือลำเลียงทั้งหมดเนี่ย14ลำนะคะ

0: 5,000 กว่าคนเนี่ยรับส่งจากเรือรบมายังท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมดูแลการเดินเรือแล้วก็เส้นทางรับส่งทางน้ำให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะงานนี้เงินจะสะพัดกันขนาดไหนยังไงเขาก็ยังไม่ได้แจ้งนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วนั่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะอ่ะที่ไหนเงินสะพัดเราก็ดีใจด้วยนะคะส่วนอ่ะย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมานี่คือที่ไหนคะเนี่ยเพลิงไหม้หอพักหลังตลาดสุวินทวงศ์ค่ะสามเณรนะคะถลกจีวรลุยช่วยดับไฟค่ะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะศูนย์วิทยุกู้ภัยฉะเชิงเทราได้รับแจ้งเพลิงไหม้ในอาคารห้องพักเรสซิเดนต์หลังตลาดสุวินทวงศ์ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็ไปตรวจสอบเป็นอาคารห้องพักสูง8ชั้นปลูกติดกันหลายอาคารค่ะกลุ่มควันพวยพุ่งจากชั้นบนสุดนะคะคนพักอาศัยเป็นร้อยค่ะพากันหนีลงมาอนละหมาดเลยด้วยความแตกตื่นบางรายใส่เพียงกางเกงบางรายถึงกับวิ่งลงมาไม่ใส่รองเท้าเพราะว่ากลัวไฟจะลุกลามขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบนชั้น8พบว่ามีสามเณรสุทาวินวัย19ปีกำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเพลิงในห้องพักต้นเพลิงซึ่งอยู่ด้านในแล้วก็อยู่ริมสุดของอาคารพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ฟูกที่นอนแล้วก็มี power bank เนี่ยวางอยู่บนที่นอนสามเณรสุทาวินได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้บนที่นอนจนเพลิงสงบเหลือเพียงกลุ่มควันและความร้อนนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ลากสายยางขึ้นไปฉีดน้ำลดความร้อนแล้วก็ไล่กลุ่มควันในห้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็คุมเพลิงเอาไว้ได้ห้องดังกล่าวไม่เจอตัวเจ้าของห้องนะน่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในโรงงานโดยไม่รู้ว่าห้องตัวเองเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากว่าตึกอาคารเนี่ยเป็นที่พักของแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดจากการสอบถามสามเณรสุทาวินบอกว่าวันนี้ตนเดินทางมากับญาตินำกระดูกญาติมาลอยอังคารที่น้ำบางปะกงบริเวณวัดโสธรระหว่างเดินทางกลับเห็นควันพวยพุ่งมาจากอาคารตัดสินใจให้ญาติขับรถเลี้ยวไปตรวจสอบเนื่องจากตนเนี่ยเป็นอาสาดับเพลิงประจำจุดของมูลนิธิร่มไทรจุดสุวินทวงศ์แล้วก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้เมื่อพบว่าเกิดเพลิงไหม้จริงก็ขึ้นไปตรวจสอบนำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึงโอ้โหสุดยอดนะคะพี่เนนสามเณรสุทาวินนะคะวัย19ปีเท่านั้นค่ะบอกว่าแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองและอาจจะมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าจำเป็นประชาชนเดือดร้อนตนพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเจ็บด้วยนะแล้วก็สาเหตุเพลิงไหม้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดคาดว่าน่าจะเกิดจาก power bank นะคะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักนั่นเองอาจจะชาร์จเอาไว้แล้วก็วาง power bank เนี่ยเอาไว้บนที่นอนมันร้อนอะไรอย่างนี้ก็เกิดได้นะคะสุดยอดสามเณรสุทาวินนะคะแค่ขับรถผ่านนะคะเนี่ยให้เลี้ยวกลับมาจอดเลยแล้วก็ขึ้นไปบนชั้น8เขาเลยโอ้โหว่องไวจริงๆนะคะสมกับที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงมาก่อนเนาะเออแล้วก็เอาอยู่ซะด้วยนะคนเดียวนี่เองเลยนะคะสุดยอดมากๆนะคะสามเณรสุทาวินค่ะก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของฟืนไฟไหม้กันได้ง่ายๆเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพนาทีที่เสียเจ้าของสถานตรวจสภาพรถขับกระบะแล้วก็พุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตค่ะอ้าวยังไงคะเป็นเจ้าของสถานตรวจสภาพรถแต่วันนี้ขับรถนะคะชนต้นไม้เสียชีวิตไปนะโอ้โหแสดงว่ายังไงคะกระแทกอย่างแรงหรืออะไรยังไงถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนาะเนี่ยเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทลุงเมื่อวานบ่าย3โมงนะคะตำรวจสภ.เขาชัยสนได้รับแจ้งรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ริมทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เลยไปตรวจสอบค่ะ เป็นกระบะอีซูซูสีดำชนต้นไม้ริมทางชนแรงนะเครื่องยนต์รถเนี่ยหลุดกระเด็นออกมาจากตัวรถเลยนะคะตัวคนขับก็ถูกอัดติดกับพวงมาลัยเสียชีวิตเลยเขาชื่อว่าวรวุฒิอายุ36ปีเจ้าหน้าที่นำร่างของเขาเนี่ยออกมาจากรถแล้วก็ชันสูตรส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลเขาชัยสนนะคะเก็บทรัพย์สินผู้ตายมีเงินสดมีสร้อยคอให้ญาติเนี่ยมารับไปสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเขาเปิดสถานตรวจสภาพรถหลายแห่งในภาคใต้เดินทางออกจากสถานตรวจรถที่อำเภอแม่ขีที่แม่ขีอำเภอตะโมดปลายทางนครศรีธรรมราชแต่ว่ามาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นจังหวะที่ฝนตกโปรยทำให้รถที่เขาขับมาเนี่ยเสียหลักชนต้นไม้นะคะเสียชีวิตเลยค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับนาทีนั้นเอาไว้ได้นะคะรถเขาเสียหลักแล้วก็พุ่งชนต้นไม้อย่างแรงจนเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะแสดงว่าขับมาเร็วไหมคะลักษณะนี้ไม่มีคู่กรณีใดๆนะคะในภาพคล้ายกับว่ามันจะเป็นทางโค้งนะคะโค้งแบบโค้งสวยๆหน่อยนะไม่ใช่โค้งหักศอกนะแต่ว่ารถเขาเนี่ยอยู่ๆขับมาแล้วก็เป๋ไปชนต้นไม้โอ้โหท่าทางว่าจะโค้งแล้วเอาไม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะฝนตกถนนลื่นด้วยก็ชนต้นไม้ต้นเดียวเครื่องกระเด็นออกมาเลยอะค่ะเป็นอะไรที่ขับไวไปไม่ถึงจุดหมายนะคะบาดเจ็บล้มตายกันซะก่อนระมัดระวังกันด้วยเนาะส่วนอะรถปิกอัพไปแล้วมาต่อกันที่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซคันนี้ก็เหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชนะคะผู้กำกับสภ.ร่อนพิบูลได้รับแจ้งบอกว่ามีรถบรรทุกเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ถนนสายเอเชียหมู่8ตำบลร่อนพิบูลมีคนตาย1ก็ไปตรวจสอบไปถึงคนตายชื่อว่านายปฏิพัฒน์อายุ41ปีเป็นคนอำเภอทุ่งสงค่ะนอนตายอยู่ในสภาพเขาใช้คำว่าเละทั้งร่างนะคะใกล้กันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีน้ำเงินทะเบียนนครศรีธรรมราชล้มอยู่สภาพพังเสียหายห่างไปอีก500เมตรรถคู่กรณีค่ะเป็นรถบรรทุกพ่วงทะเบียนนครศรีธรรมราชจากการสอบสวนบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายปฏิพัฒน์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาก็แล่นตามหลังแล้วก็ไปเฉี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ของปฏิพัฒน์จนล้มแต่ว่าร่างของปฏิพัฒน์นะสินะรถมันก็กระเด็นไปทางร่างปฏิพัฒน์นะสิดันกระเด็นเข้าไปบนถนนน่ะทำให้รถบรรทุกเหยียบซ้ำเลยแล้วก็เสียชีวิตสยองคาที่นะคะจนกระทั่งใช้คำว่าเละทั้งร่างเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนขับมาสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปแล้วมันยังไงในรายละเอียดของข่าวก็บอกแค่ว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้ไปเฉี่ยวชนรถมอเตอร์ไซค์ของปฏิพัฒน์ไม่แน่ใจว่าเฉี่ยวยังไงขับตามหลังมาแล้วก็จะแซงแล้วเฉี่ยวเขาอย่างนี้เหรอคะใจคอเนาะขับขี่มอเตอร์ไซค์ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ต้องดูกระจกกันบ่อยๆนะรถคันไหนตามหลังอะไรยังไงอย่าได้ขับขี่กันอย่างประมาทนะคะแอนนั่งรถไปกรุงเทพกับผู้จัดการเนี่ยบางทีแอนเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขับขี่แล้วแอนก็หวาดเสียวแทนมากๆเลยนะคืออาจจะเป็นที่ตัวแอนป๊อตอะไรในเรื่องแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะก็จะรู้สึกว่าแหมทำไมขับแบบสวิงสวายหวาดเสียวจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็มาอยู่ในเลนของรถเร็วนะคะคิดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะชิดซ้ายอะนะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเขาขับกันเร็วอะแล้วก็มาขับอยู่ข้างหน้าเขาอะไรแบบเนี้ยแอนก็หวาดเสียวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมยังไงนะคะยังถามผู้จัดการว่าทำไมเขาถึงไม่ขับชิดซ้ายอะผู้จัดการบอกสงสัยว่าเขาขับเร็วมอเตอร์ไซค์เขาก็ขับเร็วนะคะแล้วมันอาจจะมีรถที่ขับช้าอยู่ฝั่งทางฝั่งซ้ายเยอะเขาก็เลยอยากเขาขับเร็วเขาก็เลยมาขับไอ้เลนที่มันเร็วแต่ทีเนี้ยเร็วยังไงมันก็ไม่เท่ากับไอ้รถเก๋งที่เขาเร็วอะเนาะแซงทีอะไรทีแอนก็หวาดเสียวแล้วก็ขับย้อนสอนเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะคะจนบางทีขับกลับมืดๆค่ำๆรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนก็ยังกลัวว่าเขาจะเฉี่ยวชนกันเองเลยเยอะไปหมดอะนะแอนก็ป๊อตอยู่แล้วด้วยต้อง ป๊อตอยู่แล้วกลัวเรื่องของอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะคะยังไงก็ตามเนาะขับขี่มอเตอร์ไซค์ขอให้ระวังจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะจะเจ็บจะตายสองล้อมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็ไปก่อนเนาะก็ขอให้ขับขี่อย่างระวังให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกคันเนาะวินมอเตอร์ไซค์ผวาค่ะเพื่อนร่วมวินขี่ดักปาดหน้ารัวหมัดกระทืบซ้ำรุมทำร้ายเจ็บสาหัสแจ้งความคดีก็ไม่คืบค่ะมันยังไงกันเพื่อนร่วมวินทำไมมาทะเลาะเบาะแว้งกันเองแบบนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะขอมาที่ประกันมณีทรัพย์พันธ์กันก่อนค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะ CEO ท้องทุ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะเข้าดีดยังแน่นค่ะใครที่มีข้าวดีดนะคะประกันบอกไม่ต้องหวานนะจ๊ะขาดทุนแน่นอนหยุดก่อนหมักข้าวดีดซะแค่10วันเท่านั้นต้องรอให้ได้นะคะข้าวดีดยุบ 80-90% ดินดีถึงขั้นประหยัดปุ๋ยแบบครึ่งๆคุ้มค่ามากๆที่จะรอ10วันเท่านั้นเองนะคะก่อนที่จะเกี่ยวนะก่อนเกี่ยวสัก7วันโทรหาประกันแล้วเดี๋ยวพอเกี่ยวเสร็จปั๊บไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทน้ำประกันจะส่งไปแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยพอคุณได้รับคุณก็หมักซะนะคะหมักตัวข้าวดีด10วันเท่านั้นข้าวดีดยุบ 80-90% ดินดีจนประหยัดปุ๋ยไปได้ 50% ครึ่งๆถือว่าดีมากๆเพราะว่าปุ๋ยก็แพงนะคะต้นทุนก็ลดแต่ผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินมันดีมากๆถึงขั้นพี่น้องเกษตรกรบอกไม่เคยเจอดินดีแบบนี้เลยนะคะคุณจะเจอได้บ่อยๆเจอได้ตลอดเมื่อคุณใช้ตัวย่อยข้าวดีดของประกันนี่แหละค่ะเนาะคุ้มอะข้าวดีดก็ยุบดินก็ดีต้นทุนก็ลดผลผลิตเพิ่มนะคะครบไหมล่ะจะเอาอะไรอีกยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มอ่ะโทรหาประกันหรือว่าคุณอยากจะเริ่มมีบางท่านบอกอยากจะเริ่มทำแบบครบๆอ่ะทำยังไงก็โทรหาประกันเดี๋ยวประกันจัดให้นะคะทุกปัญหาครบจบที่นี่ค่ะนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดยกเว้น1อย่างเท่านั้นคือปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีบรรจุขนาด25กิโลอันนี้ต้องชำระเงินก่อนเพราะว่าประกันเขาขนส่งเอกชนนะคะไม่ได้ส่งไปรษณีย์ต้องขนส่งเอกชนเก็บเงินก่อนเฉพาะปุ๋ยบรรจุ25กิโลทั้งสูตรดอกดกแล้วก็ทั้งสูตรรองพื้นนะคะไม่รู้ว่าโทรคุยนะคะถ้าคุยเรื่องปุ๋ยบรรจุ25กิโลก็โทรหาน้องนุ๊กเกอร์087-993-4626 จะคุยกับประกันเรื่องอื่นๆก็0806264419นะคะเมื่อวานนายพฤกษาอายุ49มาร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดว่าเพื่อนร่วมวินเดียวกันเนี่ยแหละดักทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมบาดเจ็บสาหัสไม่กล้ากลับไปทำมาหากินกลัวอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุวันที่17กันยานะคะพฤกษาบอกตอนทุ่มหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับของที่ตลาดมารวยมาถึงหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเบียร์กับในปอนเพื่อนร่วมวินขี่มอเตอร์ไซค์มาดักปาดหน้าจนต้องหยุดรถแล้วเบียร์ลงจากรถมารัวใส่หมัดเอาหมัดเนี่ยใส่หน้าเขาไม่ยั้งเลยนะคะจนกระทั่งเขาต้องเย็บตั้ง10กว่าเข็มเขาล้มลงนะคะแล้วก็ตามมาเตะซ้ำเมื่อตนพยายามจะลุกขึ้นปอนก็เข้ามารุมต่อยซ้ำอีกหลายครั้งพลเมืองดีเห็นก็ตะโกนช่วยเหลือทั้งสองก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสใบหน้าบวมปูดฟกช้ำอย่างหนักหน้าอกก็บวมช้ำระบมทั้งตัวมีคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถพลเมืองดีบันทึกนาทีทำร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนสาเหตุเกิดจากความริษยาไม่พอใจที่ตนขยันขันแข็งมีลูกค้าเรียกใช้บริการมีงานเยอะกว่าเขา หลังเกิดเหตุตนไม่กล้ากลับไปวิ่งรถจับคิวหารายได้อีกเลยเพราะรู้ว่า2คนเนี่ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กลัวถูกดักทำร้ายไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ลำลูกกาตั้งแต่วันที่17นี่ผ่านไปครึ่งเดือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคนทำร้ายใช้ชีวิตปกติวิ่งรับรถทำงานปกติตนเองกลับต้องอยู่อย่างหวาดระแวงหมดทางหารายได้จึงตัดสินใจมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนายนิรันต์ตัวแทนเพจสายใหม่ต้องรอดประสานไปที่พันตำรวจเอกธีรเดชผู้กำกับสภ.ลำลูกกาซึ่งท่านผู้กำกับรับเรื่องเอาไว้และยืนยันว่าจะสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทีมสายใหม่ต้องรอดพาผู้เสียหายไปยื่นเรื่องต่อกรมคุ้มครองสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาในฐานะตกเป็นเหยื่อนะคะในฐานะตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญากันต่อไปนะคะสายใหม่ต้องรอดนะคะก็ทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะอยากจะทำร้ายใครก็พากันไปทำไปรุมทำร้ายเขาอะไรเขาอยากให้คนประเภทนี้ติดคุกซะให้เข็ดนะคะเวลาในรายการหมดแล้วค่ะลูกดำมานั่งสะกดจิต กดดันแม่อยู่หน้าห้องอีกแล้วสงสัยนะคะพยาธิ สงสัยพยาธิทำงานแล้วหิวอีกแล้วนี่คาบผ้ามาให้ด้วยค่ะ คาบผ้ามาให้บางวันก็คาบใบไม้คาบยางคาบอะไรก็แล้วแต่ที่จะแบบหยิบฉวยมาได้นะคะปุบปับฉับพลันเนาะนี่ตอนนี้เป็นผ้ามา1ผืนผ้าของเขาเองแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแลลูกๆก่อนนะคะโทรหาแอนที่0819474708 08
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
10: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691รักตายห่วงใย
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าว 7:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสทุกขบวนทุกที่นั่งใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน69สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: เติมนี้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กังรถไฟชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน2569คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ในทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ทางนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแดงแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจเจกาเบรียลดาวรุ่งวัย15ปีบีบบังคับสโมสรให้ปล่อยตัวออกจากทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยสโมสรต้องการปกป้องการลงทุนด้านการพัฒนาเยาวชนและปกป้องช่องโหว่ที่สโมสรอื่นๆในยุโรปอาจนำมาเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวแทนของเจเจกาเบรียลได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอยกเลิกทะเบียนนักเตะเยาวชนซึ่งเปิดทางให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงได้ยืนกรานปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยสโมสรมีจุดยืนว่านักเตะไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้หากทุกฝ่ายไม่มีความเห็นชอบร่วมกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2กรีซเสมอเยอรมนี0-0เนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1ลีก A กลุ่ม4โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะนอร์เวย์2-1เวลส์แพ้เดนมาร์ก0-1ลีก B กลุ่ม3โคโซโวเสมอออสเตรีย1-1และไอร์แลนด์เสมออิสราเอล1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ5